0: เติมกันเลยนะครับดูซิอาการแรกเด็กๆลองบอกขวัญครับว่าอาการนี้น่าจะเป็นโรคอะไร
1: ตาแดง
0: ใช่ไหมลูกเด็กๆลองเดาดูสิครับว่าโรคตาแดงเนี่ยภาษาอังกฤษเราน่าจะพูดกันว่าอะไร red eye หรือครับใช่ไหมมีไหมเมื่อกี้ครูได้ยินคำอื่นโรคตาแดงรูปภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าไงครับ
2: Pink eyes
0: ปรบมือให้เพื่อนดังๆหน่อยลูก Pink eyes งงไหมลูกโรคตาแดงทำไมเราต้องพูด Pink eyes ครับ Pink eyes นะครับเราจะใช้ในกรณีที่ตาเป็นโรคตาแดงนั่นเองนะครับนะครับเราจะไม่ใช้คำว่า Red eyes นะครับดังครูใหม่ลูก Pink eyes
1: Pink
0: eyes
1: Pink
0: eyes แปลว่าโรคตาแดงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับดูอาการผู้หญิงคนนี้สิครับ What's the matter with her เกิดอะไรเกิดกับเขาเนี่ย
1: เล
0: ือ
1: ดกำเดา
0: ไหลนั่นเองนะครับมีใครที่พอที่จะคาดเดาคำศัพท์ได้มั้งครับว่าคำว่าเลือดกำเดาไหลนี่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรมันต้องมีคำว่าอะไรอยู่Perth could you please tell me what's the matter with her
2: Bloody nose.
0: Again, please.
2: Bloody nose.
0: Bloody nose. ปรบมือให้เพิร์ทหน่อยลูกแต่เดี๋ยวมาดูว่าครูอันจะเสนอคำว่าอะไรในที่นี้ครูอันขอนำเสนอคำว่า nose bleed นะแต่ก็ถูกนะครับปรบมือให้เพิร์ทอีกครั้งนึงลูกเก่งมากคำนี้นะครับ nose bleed ที่แปลว่าเลือดกำเดาไหลเมื่อกี้เพิร์ทบอกว่า bloodก็แปลว่าเลือดเหมือนกันแต่ bleed นะครับคำนี้นะครับ bleed คำนี้เนี่ยแปลว่าเลือดไหลออกมาเลือดไหลออกมาแต่ถ้าหากว่าคำว่าเลือดนะฮะคำเดียวภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า blood b l o o d blood ที่แปลว่าเลือดนะครับดังนั้นนะครับเลือดกำเดาไหลเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า nose bleed พร้อมกันลูก
1: nose bleed
0: แปลว่าเลือดกำเดาไหลนั่นเองมีใครเคยเป็นไหมลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่ามีใครเคยเป็นหรือเปล่าเยอะเลยนะครับทีนี้ลองบอกวิธีรักษาหน่อยสิครับว่าถ้าเราเป็นโรคเป็นเลือดกำเดาไหลแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรเบื้องต้นปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงครับเอาน้ำแข็งมาประคบใช่ไหมอะไรนะมะลิมีวิธีการปฐมพยาบาลยังไงลูกเดี๋ยวลองบอกเพื่อนๆปลายทางให้ครูอันฟังหน่อยสิลูก
2: น้ำแข็งประคบที่จมูกค
0: ่
2: ะ
0: น้ำแข็งมาประคบที่จมูกนะครับต่อไปผู้ชายคนนี้เป็นอะไรลูกเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคุณครูอันนำเสนอคำว่าอะไรนะภาพอาจจะไม่ตรงกันนิดนึงน้ำมูกไหลนั่นเองนะครับดังคุณลูก runny nose
1: runny nose
0: runny
1: nose
0: แปลว่ามีน้ำมูกไหลนั่นเองนะครับ runny nose สาเหตุเกิดจากอะไรลูกน้ำมูกไหล
1: เป็น
0: หวัดนั่นเองนะครับ runny nose ผู้ชายคนนี้เป็นอะไรลูก what's the matter with him มีใครจะบอกคำตอบได้บ้างว่าคำศัพท์คำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรเบลเล
2: broken
0: broken ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกเก่งมากมีคำว่า broken อยู่แต่เขา broken ตรงไหนครับอะไรของเขา broken ขานั่นเองนะครับ broken leg นะครับ broken legคำว่า leg แปลว่าอะไรครับ
1: ขาน
0: ั่นเองนะครับนะ broken leg นะครับก็คือขาอะไรขาหักนั่นเองซึ่งคำว่า broken นะครับเด็กๆอ่านคุณลูก broken
1: broken
0: คำนี้นะครับแปลว่าแตกหักนั่นเองนะครับแตกหักนั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูผู้ชายคนนี้ลูกอะไรหัก
1: แขนห
0: ั
1: ก,
0: แ ข, ก แขนหั

เมื่อสักครู่ขาหัก broken leg แต่ทีนี้แขนหักลองเดาดูสิครับว่าเราน่าจะพูดว่าอย่างไร broken อะไรนะ broken heart ใครบอก broken heart broken heart แปลว่าอะไรครับหัวใจแตกหัวใจ

0: แขนเป็นไงแขนหักนั่นเองนะครับต่อไปผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรครับไอใช่ไหมซึ่งคำว่าไอนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cough จะมีตัว f เข้ามาด้วยลูก for fun cough แปลว่าไอนั่นเองนะครับทีนี้ยังจำได้ไหมว่าถ้าเพื่อนไอเยอะๆเขาจะเจ็บคอใช่ไหมฮะเราจะมีวิธีการแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างเวลาเพื่อนเจ็บคอรับประทานยาภาษาอังกฤษว่าไงครับYou should take some medicine. Good. แล้วทำอะไรอีกดื่มน้ำเยอะๆ Drink a lot. Drink a lot of water. เก่งมากต่อไปผู้ชายคนนี้นะครับมีไข้สูงมากเลยนะครับเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับมีไข้เป็นไข้ Fever นะครับ Fever ถ้าเราจะบอกว่าฉันมีไข้ I have got a fever. Okay.ทีนี้เรามาดูอาการป่วยอีกประเภทหนึ่งนะครับเด็กๆ ดูสิครับว่ารูปภาพเนี่ยเขาเจ็บป่วยตรงไหนตรงไหนลูกข้อมือใช่ไหมซึ่งคำว่าข้อมือเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า wrist แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราปวดข้อมือเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า wrist pain แปลว่าปวดข้อนั่นเองนะครับคุณปู่คนนี้เป็นไงลูกปวดเข่าใช่ไหมปวดขาปวดเข่านะครับถ้าเราจะบอกว่าปวดเข่านะครับเราสามารถพูดได้ว่า knee pain เอาใหม่ลูก
1: knee pain
0: knee pain ซึ่งคำว่า pain แปลว่าเจ็บป่วยนั่นเองนะครับอาการเจ็บป่วยนะฮะต่อมาหลังจากนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กๆดูสิครับว่าภาพแรกเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรผ้าพันพวกผ้าพันแผลต่างๆนั่นเองนะครับเราจะเรียกว่า bandageทำไมลูก
1: bandage
0: ก็คือพวกผ้าพันแผลนั่นเองนะครับ next อะไรเอ่ยก็คือ plaster ปกปิดแผลนะครับในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า plaster เหมือนกันเลยลูกอ่านคำลูก plaster นะครับแปลว่า plaster นั่นเองที่เราติดแผลนะครับใครเคยใช้ไหมเยอะเลยโอเคต่อมาเคยเห็นไหมลูกอันนี้คืออะไรพยุงใช่ไหมเขาป่วยเป็นอะไรลูกถึงใช้สิ่งเหล่านี
1: ้
0: ขาหักขาเจ็บใช่ไหมมีใครเคยใช้ไหมลูกมีเหรอมีไหมแชร์ประสบการณ์ได้นะไปโดนอะไรมาลูกถึงได้ใช้รถล้มอะไรอีกอะไรนะไปเดินเตะทุเรียนโอเคตาบูครับ crutches แปลว่าที่พยุงนั่นเองนะครับที่พยุงเวลาที่เราเกิดอุบัติเหตุขาหักอะไรแบบนี้นะครับต่อมาอะไรครับเก่งมากนะครับอันนี้เราอ่านว่า wheelchairเอาใหม่ครับ
1: wheelchair
0: ก็คืออะไรครับ wheelchair นั่นเองนะครับมีใครเคยนั่งหรือยังเคยนั่งแล้วใช่ไหม let's play game เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับฟังนะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันบอกคำศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวครูอันเนี่ยจะขึ้นภาพมาให้แต่ละภาพซึ่งจะเป็นภาพเกี่ยวกับอาการที่เราได้เรียนไปเมื่อข้างต้นแล้วให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนคำศัพท์ลงไปในบอร์ดโอเค everybody please take the board or the table right now

Bring the board on the table. ให้นักเรียนนำบอร์ดขึ้นมาก่อนลูกโอเคทีนี้โอเคเด็กๆบอกขวัญหน่อยครับว่าคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้อยู่หน้าไหนเอ่ยหน้าที่เท่าไหร่ครับ90 97เดี๋ยวเราจะใช้คำศัพท์หน้า97มาเล่นเกมกันนะครับฟังกติกาก่อนครับเบาๆนักเรียน Come on please เด็กๆปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะครับตรงนี้เด็กๆอาจจะจดคำศัพท์ลงไปในสมุดก็ได้นะครับหรือว่าให้คุณครูไปทางเรียกนักเรียนครับมาเขียนไว้ที่บนกระดานก็ได้นะครับแต่ห้องต้นทางของเราเราจะใช้บอร์ดเล็กๆนะครับเพื่อจะเขียนคำศัพท์ในแต่ละข้อนะครับพร้อมหรือยังครูลืมบอกไปว่าเกมนี้เราจะต้องปิดหนังสือด้วยเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนนะครับศึกษาคำศัพท์สักครู่หนึ่งในหน้าที่เท่าไหร่นักเรียนบอกครูซิ97ทีนี้นักเรียนช่วยกันจำคำศัพท์หน้า97สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณครูอ่านจะให้เวลานะครับเดี๋ยวกลับมาอ่านเลย

0: Okay, everybody please, are you ready?
1: Yeah!
0: If you're ready, close your book right now. เด็กๆไปทางพร้อมยังลูกพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันโอเคอันนี้เป็นโรคอะไรนักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยลูกอย่าเพิ่งโชว์คำตอบก่อนเขียนคำศัพท์ลงไปไม่ต้องเขียนอ่ะก็ได้ครับโอเคเสร็จยัง Are you finished? Okay, please show me your answer. Okay, the answer is pink. Okay, ถูกไหมลูกผมนี่ผิดโอเคคำละ5คะแนนต่อไปเดี๋ยวดูคำที่2ต่อพร้อมยังคำที่สองโอเค let's go this is nosebleed นะครับเลือดกำเดาไหล nosebleed เขียนอย่างไรช่วยกันเลยHave you finished?
1: Yeah!
0: Okay. Show me your answer. Nosebleed. Very good. Where is D? ถูกไหมถูกต้องถูกต้องโอเคเก่งมากถูกต่อไปข้อต่อไปเลยนะครับ Are you ready?
1: Yeah!
0: Okay. อันนี้คือน้ำมูกไหล Runny nose.Runny nose, or run, runny nose.

0: Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay, show me your answer. Runny nose ถูกไหมนะครับอย่าลืมช่องว่างตรงนี้นิดนึงนะครับ Runny nose Okay, next เดี๋ยวฟังนะอันนี้ครูอั๋นขอเป็นขาหักภาษาอังกฤษเราใช้ว่า broken leg เขียนยังไงลูก broken leg okay have you finished
1: yes.
0: group number four group number four เร็วเดี๋ยวรอกลุ่ม4ก่อน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 time's over right now okay don't worry นะครับ broken leg นะครับขาหักนั่นเองถูกไหมลูกbroken ไม่ได้ต้องเป็น broken โอเค broken leg ถูกต้องอันนี้ต้องเปลี่ยนตัว r เป็นตัว n ลูกไม่ใช่ broker โอเค next i ลูก i ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า cough Okay, have you finished?
1: Yes.
0: เดี๋ยวเรามาดูอาการไอนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cough นั่นเองนะครับ C-O-U-G-H cough ได้ไหม hurt Are you okay? No ไม่เป็นไรโอเคเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยนะครับเราจะอธิบายถึงเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของเราเนี่ยได้อย่างไรนะครับซึ่งคำถามก็ถามว่า how to describe your pain to a doctor how to describe your pain to a doctor ประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะอธิบายอาการคุณเนี่ยได้อย่างไรเมื่อคุณไปพบแพทย์นั่นเองซึ่งคำว่า describe นะครับแปลว่าอธิบายนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฝึกปฏิบัตินะครับหรือ practice time นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกเลยอย่างที่ขวัญบอกว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลไปเจอหมอนะครับหมอก็จะถามอาการเราและเราก็ต้องอธิบายให้คุณหมอฟังคุณหมอก็ถามว่าอะไรเด็กๆช่วยอ่านขวัญฟังหน่อยครับ 1 2 3 go very good what's the matter with you นะครับคุณเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณไหนลองอธิบายให้คุณหมอฟังหน่อยสิ Pension นะครับ Pension แปลว่าคนไข้นั่นเองคนไข้ตอบว่าอะไรครับ One two three go I have got a fever เขามีอาการเป็นไข้นั่นเองนะครับเป็นไข้ Doctor ถามต่อ Do you have a runny nose คุณมีน้ำมูกไหมหมอถามว่ามีน้ำมูกไหมนะครับพยาบาลคนไข้ตอบว่าอะไรลูก Yes I do นะครับเขามีน้ำมูกไหมมีด็อกเตอร์นะครับคุณหมอถามต่อไม่ใช่ถามต่อเขาแนะนำต่อครับว่าอะไรลูก You should take take some medicine and take some rest นะครับนะหรือ take a rest ก็ได้แปลว่าคุณควรรับประทานยาแล้วก็พักผ่อนบ้างนะฮะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับใบงานที่4นะครับใบงานที่4เนี่ยนะครับชื่อเรื่องว่า before going to the hospital เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยครับว่าใบงานที่4อยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับ 98นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับบทสนทนาที่1กันนะครับเขาพูดว่าอย่างไรทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเป็น A ครูอ่านเป็น B เด็กๆถามครูอ่านลูก1 2 3 go
1: 1 2 3
0: go I have got an ankle pain นะครับ ankle pain ก็คือปวดข้อนั่นเองนะครับข้อเท้านะครับในที่นี้คือข้อเท้าทีนี้ A พูดว่าอย่างไรพร้อมกันI think you need นะครับ I think you should need a bandage นะครับ and you should go to see a doctor นะครับขอให้คุณครูเนี่ยทำอะไรลูกเอาผ้าก๊อซมาพันแล้วก็ควรไปหาหมอแล้วควรก็พูดว่า thank you นั่นเองนะครับต่อไป conversation 2นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอั๋นถามบ้างนะครับแล้วให้นักเรียนลองตอบครูอั๋นถามว่า What's the matter with you เด็กๆตอบสิ
1: I have got
0: runny nose มีน้ำมูกไหลครูอั๋นบอกว่า I'm sorry to hear that I think you need to take a rest and take some medicine นะครับให้ไปพักผ่อนแล้วก็กินยาบีก็ตอบว่าThank you เอาล่ะนี่คือบทสนทนา2บทสนทนานั่นเองนะครับทีนี้พอหลังจากที่เรารู้บทสนทนาไปแล้วใช่ไหมให้นักเรียนเนี่ยแต่งบทสนทนาเองนะครับเขียนบทสนทนาเองเดี๋ยวคุณครูอันเนี่ยให้นักเรียนจับคู่กันนะฮะให้เรียนจับคู่การทำอะไรฟังนะแต่งบทสนทนาซึ่งอีกคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเป็นคุณหมออีกคนหนึ่งเป็นคนไข้นะผู้ป่วยแล้วให้นักเรียนเนี่ยลองแนะนำเพื่อนที่เป็นคนป่วยนะฮะว่าควรจะทำอย่างไรควรจะรักษาตัวเองยังไงนะครับซึ่งบทสนทนาจะมีดังนี้เด็กๆลองดูนะฮะมี A กับ B A ถามว่า B ตอบว่า I have got a แล้วตามด้วยอาการที่เป็นซึ่ง B เนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอหรือเป็นคนป่วยลูก
2: คนป
0: ่
2: วย
0: นะฮะผู้ป่วยคนไข้ A นะฮะบอกว่า I'm sorry to hear that I think ฉันคิดว่า you should แล้วก็คำแนะนำลงไปหลังจากนั้น B ก็ต้อง say thank you นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูอันให้นักเรียนจับคู่แล้วก็ลองแต่งบทสนทนาเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับพูดหน้าชั้นเรียนโอเค Are you ready? โอเค let's go เดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: Okay. Are you ready, guys?
1: Yeah.
0: Okay. Let's start with group number one. นะครับเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1กันก่อนนะครับโอเคครูขออาสาสมัครคู่หนึ่งนะครับ2คนกลุ่ม1ใครกับใครลูกจะมาพูดPerth and oh no I'm sorry Bentley กับใครลูกไม่เรียกใครครับแพลงตันโอเค come onYou can take your book. Yes. Come on. Okay. Everybody, please listen carefully. ทีนี้เดี๋ยวนะเป็นเลขเป็นคนถามใช่ไหมลูกต่อไปแพลงตอนจะเป็นคนตอบโอเค Are you ready?
2: Yes.
0: Let's go.
2: What's the matter with you?
3: I have got a pink eye.
0: Very good.
2: I'm sorry to hear that. I think you need.To take a rest, you should go to see a doctor.
3: Thank you.
0: ปรบมือดังๆให้กับเพื่อนหน่อยลูกเก่งมากโอเคเบลเล่เป็นหมอนะครับแล้วก็แพลงตอนเป็นคนไข้โอเคครับเอาเชิญนั่งครับต่อไปกรุ๊ป number two. Come on. You can take the book.มาเลยลูกOkay, are you ready? Okay, let's go.
2: What's the matter with you?
3: I have got a pink eye.
2: I'm sorry to hear that. You should go to see a doctor.
3: Thank you.
0: Very good. Applaud มือนะครับเก่งมากHave a seat. Group number four. Group number three.Come on. Who wants to be a doctor?
4: Me.
0: Okay, and pensions. You? Okay. Are you ready?
4: Yeah.
0: Let's go.
2: What's the matter with you?
3: I have got a pink eye.
0: Very good.
2: I'm sorry to hear that. I think you should take some rest. Thank you.
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเป็นพิงค์อายเหมือนกันเลยนะครับโอเคเชิญนั่งครับทีนี้ต่อไปกรุ๊ป number 5 come on okay let's go
3: what's the matter with you
2: I have got a fever
3: I'm sorry to hear that you should take some medicine
2: Thank you.
0: Okay, ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกไปนะครับเดี๋ยวให้โอกาสกลุ่มเบอร์โฟร์อีกนิดนึงโอเคไหม Are you ready?

0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวนะครับเด็กๆ ก็ได้ฝึกปฏิบัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานะฮะสรุปบทเรียนวันนี้กันโอเค could you please tell me what we have learned so far from the lesson that we start before เด็กๆลองบอกหัวหน่อยสิครับว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปบ้างเมื่อสักครู่อาการมีอาการอะไรบ้างครับที่เพิ่มเติมมา broken อะไรลูก broken arm broken leg นะครับ broken arm ก็คือแขนหัก broken leg คือขาหัก pink eye ตาแดงอะไรอีกฮะอะไรนะ runny nose น้ำมูกไหล fever มีไข้nose bleed เลือดกำเดานะครับเอาล่ะทีนี้นี่ตัวอย่างนะครับอันนี้คือโรคอะไรลูกที่เราเป็นกันแบบติดต่อกันนะฮะเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นกันเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้ก็คือโรคตาแดงนั่นเองนะครับเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าฉันเป็นโรคตาแดงนะครับเราก็สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอะไรครับเด็กๆลองบอกขวัญสินะครับ I have got a pink eye นะครับต่อไปเขาเป็นอะไรลูกคนนี้เลือดกำเดาไหลภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรครับ nose bleed นะครับซึ่งคำว่า bleed แปลว่าเลือดไหลแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเฉยๆภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก blood นะครับ BLOOD blood นะครับถ้าเราบอกว่าฉันมีอาการเลือดกำเดาไหลภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรลูก I have got a nose bleed นะครับเลือดกำเดาไหลนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการนะครับอธิบายนะครับเกี่ยวกับอาการให้คุณหมอฟังนะครับอย่างเช่นเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับทีนี้เด็กๆลองสมมุติว่าตัวเองเป็นคุณหมอบ้างแล้วเดี๋ยวขวัญเป็นคนไข้นะครับคุณหมอถามขวัญลูกพร้อมกัน 1 2 3 go ขวัญเป็นคนไข้นะครับขวัญบอกว่า I have got a fever ขวัญเป็นอะไรลูก
1: เป
0: ็นไข้ทีนี้คุณหมอพูดว่ายังไงต่อถามขวัญยังไงต่อ1 2 3 ขวัญตอบว่า Yes I do แสดงว่าขวัญมีอะไรน้ำมูกด้วยนะครับมีน้ำตาด้วยไหมมีขวัญมีน้ำตาไหลด้วยไหมไม่มีนะครับขวัญไม่ร้องแล้วนะโตแล้วนะครับต่อไปคุณหมอถามต่อคุณหมอไม่ได้ถามลูกพอได้ยินว่าป่วยนะครับคุณหมอต้องแนะนำว่าอย่างไรพร้อมกัน 1 2 3
1: You should take some medicine and take some rest
0: ควรที่จะไปกินยาและนอนพักผ่อนบ้างนะครับโอเคนะครับนี่คือการถามตอบนะครับเวลาที่เราไปพบแพทย์นะครับแต่อาจจะมีนะครับการถามที่มากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวครูอั๋นนะครับขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับซึ่งครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องนะครับ health problems นะครับ health problems ทีนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5นะครับและใบงานที่5นะครับก็คือเรื่อง no football today นะครับซึ่งเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเนี่ยครับได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับ Before we leave today I would like to thank you for your attention นะครับครูอั๋นก็ขอบคุณนะครับในความตั้งใจเรียนและความร่วมมือของนักเรียนนะครับก็ครูอั๋นก่อนที่จะจากไปนะครับจะขอพูดว่า stay healthy เป็นคำอวยพรนะครับให้สุขภาพดีนั่นเองนะครับโอเคพูดพร้อมกันลูก stay healthy เดี๋ยวเราอวยพรนะครับทั้งครูปลายทางแล้วก็เพื่อนปลายทางพร้อมกันเลยลูกว่า stay healthy พร้อมกัน 1 2 3 go
1: stay healthy
0: โอเค goodbye

0: ริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานการที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
2: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่

0: จิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินกลายเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้วแปลงร่างเป็นสุดยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผกากรองซัลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนสร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว้
1: อย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเอง

แมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489

0: ไปกวนเขา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
0: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
1: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
1: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไล
0: ่ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุ๊ยจ๊ะมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีงงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรกันไปทำอะไรเอ่ยทำโปสเตอร์ใช่ไหมโปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรโรนารงเกี่ยวกับยุติความรุนแรงต่อเด็กนั่นเองใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาโชว์ผลงานของเรานะครับให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะครับว่าโปสเตอร์ของนักเรียนต้นทางนั้นเป็นอย่างไรนะครับในกิจกรรมผลงานโปสเตอร์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กถ้า

0: นี่นะครับก็จะเป็นผลงานของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับเดี๋ยวมีนักเรียนต้นทางนะครับอยากจะมาพูดนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
1: หากพบเจอเด็กหรือเยาวชนโดนทำร้ายอย่าเงียบสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
0: นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่จะรณรงค์นะครับเกี่ยวกับยุติการใช้ความรุนแรงนะครับเราจะไม่นิ่งไม่เงียบนะครับถ้าหากว่าเราพบเจอนะครับพฤติกรรมที่มีคนทำร้ายเด็กมีคนมาทำร้ายร่างกายเด็กนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อไปเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั่นเองนะครับโดยนักเรียนจะต้องช่วยกันบอกสิทธิของเด็กที่นักเรียนพึงได้รับนะครับในหัวข้อที่1และที่2นั่นก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดว่านักเรียนพึงจะได้รับอะไรบ้างนะครับและข้อที่2สิทธิที่จะได้รับการปกป้องได้รับการปกป้องจากอะไรนะครับให้นักเรียนลองช่วยกันคิดนะครับเพราะเราได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับในกิจกรรมนี้นักเรียนปลายทางนะครับเปิดสมุดขึ้นมาแล้วก็เขียนได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับหยิบกระดานไวท์บอร์ดขึ้นมาและช่วยกันระดมความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้เขียนหรือเปล่าเอ่ยได้เขียนถูกต้องไหมครับว่าเอ๊ะสิทธิอะไรบ้างที่เราพึงได้รับจากสิทธิที่เราจะมีชีวิตรอดและสิทธิที่ได้รับการปกป้องนะครับเอาละครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งถ้าเรามานับจำนวนตามขาสัตว์กันดีกว่าปรบมือตามจำนวนขาสัตว์เนาะปรบเป็ดปรบไก่ปรบม้าปรบช้างกลุ่ม2เสียงเบามากเลยนะปรบช้างปรบเป็ดปรบมีคนเกินมีคนเกินนะครับมีสติมีสตินักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับสัก2กลุ่มนะครับเดี๋ยวลองมาดูกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กันเลยนะครับกลุ่มที่1ว่าเลยครับ
1: สิทธิที่จะได้รับอาหารที่มีประโยชน์สิทธิที่มีความรู้สิทธิจะได้รับการดูแลสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิจะได้การปกป้องสิทธิได้เล่นตามความเหมาะสมค่ะ
0: นี่คือกลุ่มที่1นะครับต่อไปกลุ่มที่2สิทธิที่เราพึงจะได้รับมีอะไรบ้างเอ่ย
2: สิทธิที่จะได้มีชีวิตรอด2สิทธิที่จะได้รับประทานอาหาร3สิทธิที่จะได้รับความดูแล4สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง5สิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงเรียนรู้ค่ะ
0: เลี้ยงดูใช่ไหม
2: เรียนรู้ค่ะ
0: เรียนรู้โอเคครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสิทธิเด็กนะครับในหัวข้อที่1และหัวข้อที่2นะครับนักเรียนครับสิทธิเด็กที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมีมากมายเลยสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับก็คือเราจะเป็นยังไงเอ่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเราจะไม่ถูกทารุณกรรมนะครับสิทธิที่จะได้รับการปกป้องเราได้รับการปกป้องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้รับการปกป้องจากตำ

รวจนะครับที่มาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เรายกตัวอย่างง่ายๆเลยในตอนเช้านะครับเวลาที่นักเรียนข้ามถนนเนี่ยก็จะมีเป็นไงเอ่ยตำรวจจราจรใช่ไหมครับมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานะครับเป็นสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับนั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนคุณหรือเปล่าเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราได้สืบค้นและก็ได้เรียนรู้ไป2สิทธินะครับแต่จริงๆแล้วสิทธิเด็กยังมีอีก2สิทธิด้วยกันนะครับนักเรียนครับเด็กคือใครมีใครตอบได้ไหมเด็กคือใครเด็กต้องอายุไม่เกินกี่ปีเอ่ย18ปีบริบูรณ์แสดงว่าเราตอนนี้อายุ10ขวบ11ขวบ9ขวบยังเป็นเด็กไหมยังเป็นเด็กแสดงว่านักเรียนจะต้องรับรู้และก็ปฏิบัติตามสิทธิของตนเองนั่นเองนะครับและสิทธิเด็กว่าอย่างไรบ้างนะครับซึ่งครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเช่นเดิมกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วทีนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับให้นักเรียนต้นทางนะครับลองหยิบเครื่องมือขึ้นมาและก่อนที่เราจะค้นหานะครับเดี๋ยวเราไปดูใบกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องสืบค้นอะไรนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับก็จะเป็นใบกิจกรรมที่พวกเราจะต้องทำกันนะครับมีอยู่2สิทธินะครับให้พวกเราสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนักเรียนครับเทคนิคในการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างที่ครูเคยบอกไปแล้ววันนี้ครูจะมาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนักเรียนจะต้องสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเจ้าของข้อมูลนะครับสิ่งที่น่าเชื่อถือคือจะต้องเป็นเจ้าของข้อมูลข้อมูลนั้นนะครับมาจากหน่วยงานของรัฐนะครับและสุดท้ายก็คือมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคในการสืบค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนักเรียนสามารถดูผ่านทีวีหน้าจอนักเรียนได้เลยนะครับครูจะขึ้นข้อมูลไว้ให้นักเรียนศึกษานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งเอามือชูขึ้นมาไม่มีใครเขียนแล้วนะตอนนี้ปรบมือ2ครั้ง3ครั้งเตรียมพร้อมนะครับอย่างที่นักเรียนรู้กันแล้วนะครับว่าเด็กคือใครเด็กคือบุคคลที่มีอายุเท่าไหร่เอ่ยนักเรียนไม่เกินอะไรไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นั่นเองนะครับและสิทธิเด็กที่เราได้เรียนรู้ไปในช่วงที่แล้วมีอยู่2สิทธิด้วยกันนั่นก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดและสิทธิที่จะได้รับการปกป้องทีนี้เหลืออีก2สิทธิเดี๋ยวเรามาฟังจากคำตอบของนักเรียนต้นทางกันเลยนะครับขอ2กลุ่มกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตามลำดับเลยครับ
1: สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาคือสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาตามมาตรฐานความเป็นอยู่และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจสิทธิที่จะได้รับการมีส่วนร่วมคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีการได้รับข้อมูลข่าวสารการแสดงออกทั้งด้านความคิดและการกระทำรวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองค่ะ
0: นี่คือ2สิทธินะครับที่กลุ่มที่4ได้นำเสนอไปเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่5นะครับว่าจะเหมือนกับกลุ่มที่4หรือไม่ว่ามาเลยครับกลุ่มที่5
2: สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าการศึกษาและการพัฒนาจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเริ่มตั้งแต่เด็กๆจะต้องได้รับบริการการพัฒนาปฐมวัยและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่มีความหลากหลายโดยมีพ่อแม่คอยเป็นผู้แนะนำขณะที่เด็กมีความจำเป็นพิเศษเช่นเด็กพิการที่ต้องได้รับการดูแลจากพ่อแม่อย่างดีค่ะ
0: ในสิทธิของกลุ่มที่5ได้บอกได้นำเสนอมาเพียงสิทธิเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะครับอย่างที่กลุ่มที่5บอกเลยว่านักเรียนทุกคนนะครับต้องได้รับการพัฒนานะครับทั้งด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์สังคมนะครับให้ครบถ้วนนะครับและกลุ่มที่4ก็มีการบอกว่าอีกหนึ่งสิทธินั่นก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดเรามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความการคิดเห็นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสิทธิเด็กมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับในข้อที่1 นะครับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนะครับนี่คือสิทธิเด็กข้อที่1สิทธิข้อที่2สิทธิที่จะได้รับการปกป้องนะครับสิทธิข้อที่3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิข้อที่4นั่นก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะครับเราจะได้รับการพัฒนาอย่างไรเอ่ยนั่นก็คือเป็นสิทธิเด็กทุกคนนะครับขอย้ำเลยว่าเด็กทุกคนนะครับจะต้องได้รับการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับการศึกษาภาคบังคับนั้นนะคือนักเรียนต้องจบม.3หรือมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตรวมถึงเด็กควรได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตใจนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาที่เป็นสิทธิเราพึงจะได้รับนะครับนั่นก็คือนักเรียนแน่นอนแหละว่าจะต้องได้รับการศึกษานั่นเองนะครับในข้อที่2ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบนะครับสิทธิข้อที่3นะครับก็คือมีสนามเด็กเล่นให้พวกเราได้เล่นได้ออกกำลังกายนะครับได้ใช้ ยังไงเอ่ยได้ใช้ร่างกายใช้พัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมนะครับแล้วก็จิตใจและข้อที่4นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการออกกำลังกายนะครับนี่คืออยู่ในสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานั่นเองนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับสิทธิข้อที่4นั่นก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนั่นเองนะครับในข้อนี้นะครับสิทธิที่เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชนทุกคนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับสิทธิเด็กที่จะมีส่วนร่วมเช่นเด็กควรได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นทั้งนี้เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อนๆในกลุ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมที่นักเรียนทุกคนพึงจะได้รับนะครับในข้อที่1คือมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียนนะครับไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมเลือกตั้งหัวหน้าห้องกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนเนี่ยนักเรียนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการจัดทำนะครับในการทำกิจกรรมในข้อที่2มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนนะครับไม่ว่าชุมชนจะมีกิจกรรมอะไรเช่นกิจกรรมกีฬากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็เป็นสิทธิที่นักเรียนจะสามารถมีส่วนร่วมได้ในชุมชนนะครับในข้อที่3มีสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องนะครับนี่เป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยนะครับและข้อที่4มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นนะครับในสิทธิ์ที่มีการแสดงความคิดเห็นนั้นนะครับเป็นที่มาของกิจกรรมที่เราจะต้องร่วมกันทำในวันนี้นะครับกิจกรรมกล่องแสดงความคิดเห็นนะครับโดยนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่ากล่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางให้สังเกตนะครับว่าเป็นกล่องแสดงความคิดเห็นนะครับสีเขียวๆเนี่ยอ่านว่าอะไรนักเรียน
3: พอ
0: ใจมากตรงกลางอ่ะปานกลางและสุดท้ายคือ
3: ไม
0: ่พอใจนี่อาจจะเป็นกล่องรับแสดงความคิดเห็นนะครับในเรื่องต่างๆในโรงเรียนนะครับที่นักเรียนล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมที่จะกระทำได้นั่นเองนะครับทีนี้ในสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือหัวข้อนะอยากเห็นโรงเรียนพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนลองนึกดูนะว่านักเรียนอยากจะเห็นโรงเราเนี่ยพัฒนาอย่างไรบ้างทีนี้เนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับก็คือการออกแบบกล่องแสดงความคิดเห็นนี้ขึ้นมานะครับโดยจะให้แต่ละกลุ่มนะครับรับผิดชอบเลยว่ากลุ่ม1 2 3 4 5นะครับจะรับผิดชอบไปนำกล่องแสดงความคิดเห็นเนี่ยไปให้ชั้นป.ไหนในการเขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็หย่อนลงในกล่องของตนเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้อง1ลำดับแรกของเรานะครับจะต้องทำก็คือออกมาจับฉลากก่อนนะครับขอตัวแทนกลุ่ม1ถึง5ออกมาจับฉลากเลยครับว่าเราจะรับผิดชอบของชั้นป.ไหนนะครับออกมาได้เลยครับเอามายืนตรงนี้เลยแค่ออกมาหยิบเองลูกเร็วเดี๋ยวแกะพร้อมๆกันนะและสุดท้ายดูซิเปิดดูเลยเราจะได้รับผิดชอบของชั้นป.ไหนกลุ่ม C ได้รับผิดชอบของป.ไหนครับป.สามกับข้อที่ได้กลุ่มที่2รับผิดชอบของป.ไหนเอ่ย
4: ป.หน
0: ึ่งไปได้เลยครับกลุ่มที่5ล่ะ
4: ป.
0: หกนะครับและกลุ่มที่3
4: ป.สอง
0: ป.สองและสุดท้ายกลุ่มที่1ค
4: ือ
0: ป.ห้าครับป.ห้านะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางก็อาจจะแบ่งกลุ่มเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยนักเรียนจะต้องเป็นไงเอ่ยออกแบบกล่องแสดงความคิดเห็นหัวข้อที่เราจะต้องทำคืออยากเห็นโรงเรียนพัฒนาอย่างไรนะครับเราลองไปให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยลองแสดงความคิดเห็นออกมานะครับให้พวกเราเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับที่จะ ช่วยพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับให้พัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับมารับอุปกรณ์จากครูได้เลยครับขอตัวแทนกลุ่มมารับได้เลย

หมดเวลาแล้วครับทุกคนทำเสร็จหรือเปล่าเอ่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมครับดังนั้นขอให้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับทุกคนนะครับหาเวลาว่างนะครับในวันนี้ทำกล่องแสดงความคิดเห็นของเราของกลุ่มเราให้เสร็จเรียบร้อยนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเราจะนำภาพนะครับการที่จะให้นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับที่พวกเราได้รับผิดชอบไปแต่ละชั้นแต่ละปอนะครับไปลงแสดงความคิดเห็นในกล่องรับความคิดเห็นของพวกเรานะครับว่าเอ๊ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลแต่ละชั้นแต่ละปอนะครับต้องการอยากจะให้โรงเรียนพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับตามที่พวกเราได้ทํากล่องรับแสดงความคิดเห็นขึ้นมานะครับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับสิทธิของเด็กกันดีกว่านะครับที่พวกเรานะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เราควรจะต้องรู้นั่นเองนะครับเรามาดูสิทธิข้อที่1สิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคลอดตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูที่ได้มาตรฐานสิทธิข้อที่2สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับเป็นสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิดและทารุณกรรมทุกรูปแบบทั้งด้านร่างกายและจิตใจสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการนะครับและสนับสนุนในด้านการศึกษาตามมาตรฐานทุกรูปแบบนะครับและสิทธิที่นักเรียนพึงจะได้รับที่เด็กควรพึงจะได้รับนั่นครับก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีอย่างที่พวกเราได้ทำกล่องรับแสดงความคิดเห็นนะครับและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองนะครับนี่คือสิทธิเด็กทั้ง4ข้อนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งวันนี้เราได้ทำกิจกรรมออกแบบกล่องแสดงความคิดเห็นถ้านักเรียนนะครับมีความตั้งใจกระตือรือร้นนะครับจนงานนะครับออกมาใกล้จะสำเร็จแล้วเกือบจะสำเร็จแล้วประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าวันนี้หลุดบ้างไม่ได้ตั้งใจทำบ้างพูดคุยกับเพื่อนบ้างแต่ก็ยังทำนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนไม่ได้ตั้งใจทำเลยไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเพื่อนเลยนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมิน

0: ให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโหยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับเก่งมากและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยครูอยากสอบถามความคิดเห็นทำไมจึงประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1กันนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: ไม่มีงานทำ
0: ไม่มีงานทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแบ่งงานกันอย่างไรเอ่ย
1: ไม่รู้ครับเขาดีๆเขาก็ทำนะครับ
0: นี่คืออะไรเอ่ยตัวอย่างของการไม่วางแผนและไม่มอบหมายหน้าที่กันใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเวลาว่างเดี๋ยวเราก็ช่วยกันทำได้นะทุกคนยอดเยี่ยมนะครับขอให้ทุกคนดูตัวอย่างของกลุ่มที่1นะครับให้นักเรียนมอบหมายหน้าที่นะครับไม่ให้เพื่อนว่างนะแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันดังนั้นคนนี้อาจจะชอบระบายสีก็ให้เพื่อนระบายสีคนนี้ชอบออกแบบนะครับวาดเขียนได้สวยงามนะครับก็ให้คนนี้เป็นคนรับหน้าที่ไปนะครับทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันให้ถูกต้องและชัดเจนนะครับต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปในสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับในชั่วโมงหน้านั้นก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

ิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่3กันแล้วนะคะส่วนกิจกรรมในวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วเราจะได้เรียนกันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่3นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะแจกแจงทางเลือกที่หลากหลายจากเงื่อนไขที่กำหนดแก้ปัญหาต่างๆโดยการเลือกแนวทางที่เหมาะสมจากหลายๆทางเลือกและพิจารณาการสร้างทางเลือกอย่างรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะกิจกรรมของครูมีชื่อว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดนั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ 4-6 คนแล้วให้แต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าถ้ามีเงิน100บาทจะเลือกซื้ออะไรเป็นอาหารกลางวันของกลุ่มบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ 4-6 คนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามโดยแต่ละกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าจะเลือกซื้ออะไรเป็นอาหารกลางวันของกลุ่มในวงเงิน100บาทนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนจะเห็นว่าคุณครูได้แจกใบบันทึกคำตอบซึ่งเป็นกระดาษ A4 ให้แต่ละกลุ่มแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะคือให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในกลุ่มของตนเองว่าหากนักเรียนต้องการที่จะเลือกซื้ออาหารกลางวันตามงบประมาณ100บาทนักเรียนจะจัดซื้อหรือว่าเลือกซื้อเมนูอะไรบ้างโดยในกลุ่มของนักเรียนนะคะสามารถนำเสนอรายการอาหารและช่วยอภิปรายแล้วก็เลือกรายการให้สอดคล้องตามโจทย์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยบันทึกคำตอบลงในกระดาษ A4 ที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้เลยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: นะคะอ่ะในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมหากใครอยากสอบถามเพิ่มเติมให้ถามกับคุณครูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดในครั้งนี้ค่ะลงมือได้เลยค่ะ

0: ละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้อภิปรายร่วมกันเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนได้เลือกรายการอาหารที่จะนำมารับประทานในมื้อกลางวันร่วมกับเพื่อนๆแล้วในราคา100บาทเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มนะคะได้เลือกรายการอาหารเป็นอะไรกันบ้างนะคะขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยตัวแทนในกลุ่มที่1นำเสนอได้เลยค่ะว่าหนูมีการอภิปรายเลือกรายการอาหารอะไรบ้างราคาเท่าไหร่คะ
1: ไก่ย่าง35บาทยำวุ้นเส้น25บาทส้มตำ25บาทน้ำเปล่า5บาทและข้าวเหนียว10บาททั้งหมด100บาทครับ
0: รวมเป็นเงิน100บาทพอดีเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะกลุ่มต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นำเสนอได้เลยตอนนี้ของเพื่อนมีทั้งไก่ย่างส้มตำเลยนะของกลุ่มที่3มีอะไรบ้างคะลองนำเสนอให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ลูกชิ้น20บาทข้าวผัดกะเพรา25บาทน้ำแตงโมปั่น25บาทไก่ทอดและข้าวเหนียว30บาทครับทั้งหมด100บาทครับ
0: 100บาทพอดีเหมือนกันเลยแต่กลุ่มนี้มีของทานเล่นที่เป็นลูกชิ้นรวมไปถึงน้ำแตงโมด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลย2กลุ่มไปแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะนำเสนอได้เลยว่าในกลุ่มของนักเรียนมีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้2กลุ่มแรกนะคะมีเมนูไก่ทอดข้าวเหนียวที่เหมือนกันนะลองดูกลุ่มที่4ซิจะมีรายการดังนี้หรือเปล่านะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
3: น้ำเปล่า5บาทก๋วยเตี๋ยว35บาทไอติม20บาทตู้กดชากระป๋อง30บาทขนมถุงเล็ก5บาทค่ะ
0: รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ
3: 95บาทค่ะ
0: รวมเป็นเงิน95บาทนะในกลุ่มนี้มีการให้ของเล่นด้วยใช่ไหมคะนอกจากรับประทานอาหารแล้วยังมีของเล่นให้นักเรียนได้ผ่อนคลายด้วยได้เหมือนกันถูกไหมลูกในงบประมาณ100บาทสามารถนำมาเป็นของเล่นให้นักเรียนได้เช่นเดียวกันเก่งมากๆนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ลองดูซิว่ากลุ่มนี้จะมีอะไรที่แตกต่างจากทั้ง3กลุ่มหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
2: เฟรนช์ฟรายสามสิบบาทไก่ทอด25บาทเบอร์เกอร์หมู29บาทน้ำเปล่า5บาทค่ะ
0: ในกลุ่มนี้รวมเป็นเงินเท่าไหร่คะ

0: 89บาทค่ะ
1: 89บาทอ้าวน้อยที่สุดทั้งของจาก4กลุ่มเลยใช่ไหมลูกแสดงว่ากลุ่มนี้เน้นอิ่มนะคะแล้วก็ประหยัดเงินเพิ่มไปด้วยนะคะตอนนี้เหลือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่ากลุ่มที่5ของเราจะมีรายการอาหารที่สอดคล้องหรือแตกต่างจากของกลุ่มอื่นๆอย่างไรบ้างนะคะกลุ่มที่5เชิญค่ะลองนำเสนอดูว่าในรายการอาหารของนักเรียนมีอะไรบ้างคะ
0: เมนูที่1ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามละ20บาทเมนูที่2ไก่ทอดชิ้นละ5บาทเมนูที่3ส้มตำปูปลาจานละ30บาทเมนูที่4ข้าวเหนียวห่อละ5บาทเมนูที่5จับขนมจีนจับละ5บาทค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่
0: ใช้ไป65บาท
1: รวมเป็นเงิน65บาทใช่ไหมคะของกลุ่มที่5ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูของส้มตำไก่ย่างคล้ายๆกับกลุ่มที่1ใช่ไหมคะเก่งมากๆทุกกลุ่มเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกกลุ่มเลยนะคะทำให้คุณครูได้เห็นว่านักเรียนแต่ละคนมีความชอบที่หลากหลายเลยนะคะทั้งเมนูอาหารของหวานแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ได้สำรวจตามความชอบของนักเรียนในกลุ่มของตนเองเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะผลสำรวจของนักเรียนจากการจัดเมนูอาหารออกมาว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมนำเสนอออกมาให้ครบถ้วนทุกกลุ่มเลยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะช่วยครูตอบเสียงดังๆหน่อยว่าจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดนี้อันดับแรกเลยนักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างตอบเสียงดังๆเลยสิ่งแรกที่นักเรียนได้ได้อะไรคะตามชื่อกิจกรรมเลยได้อะไรลูกได้อะไรเอ่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างกลุ่มตนเองแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการสร้างทางเลือกถูกไหมคะว่าในกลุ่มของตนเองมีใครชอบอะไรบ้างแล้วนำแต่ละทางเลือกมาจัดเรียงให้เป็นชุดเมนูอาหารที่ส่วนใหญ่ในกลุ่มของตัวเองชื่นชอบซึ่งเก่งมากๆนะคะทุกคนสามารถใช้เงินได้คุ้มค่าใน100บาทจะเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยใช้เงินครบ100เลยบางกลุ่มก็มีเงินเหลือด้วยนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากกิจกรรมนี้ผ่านไปแล้วนะคะคุณครูยังมีอีก1กิจกรรมมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันนะคะกิจกรรมนี้ก็คือใบงานนะคะใบงานที่3ชื่อว่างานเลี้ยงปิดเทอมค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ4ถึง6คนร่วมกันทำใบงานที่3และตอบคำถามในใบงานบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่3และตอบคำถามในใบงานค่ะเอาละค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานที่3นะคะเรื่องงานเลี้ยงปิดเทอมค่ะโจทย์ในใบงานนะคะมีอยู่ว่าวันงานเลี้ยงปิดเทอมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้นักเรียนนำอาหารมารับประทานร่วมกันเป็นกลุ่มละ4คนโดยอาหารของแต่ละกลุ่มจะต้องมีไก่ทอด8ชิ้นและยำวุ้นเส้น2จานนักเรียนจึงสำรวจร้านอาหาร3ร้านได้ข้อมูลดังนี้ในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ารายการอาหารทั้ง3ร้านมีอะไรบ้างนะคะนี่คือข้อมูลร้านอาหารทั้ง3ร้านที่ได้ทำการสำรวจมาแล้วอย่างที่บอกนะในโจทย์บอกไว้ว่านักเรียนจะต้องช่วยกันนะคะเลือกเมนูอาหารโดยมีจำนวนไก่ทอดทั้งหมดกี่ชิ้นคะ8ชิ้นแล้วก็ยำวุ้นเส้นทั้งหมด2จานนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อมูลร้านอาหารมีด้วยกันทั้งหมด3ร้านร้านแรกนักเรียนอ่านเสียงดังๆเลยร้านแรกเป็นของใครลูกร้านแรกคือร้านลุงพูนร้านที่สองล่ะคะร้านป้าปุ้ยร้านที่สามค่ะ
2: ร้านป้าโอ
1: นะคะตอนนี้ทั้ง3ร้านขายเมนูเดียวกันก็คือไก่ทอดและยำบุญเส้นแต่สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละร้านก็คือราคาถูกไหมคะร้านที่1ไก่ทอด30บาทยำบุญเส้นจานละ35บาทร้านที่2ร้านป้าปุ้ยนะคะไก่ทอดชิ้นละ28บาทยำวุ้นเส้นจานละ40บาทและร้านที่3ร้านป้าโอไก่ทอดชิ้นละ25บาทยำวุ้นเส้นจานละ45บาทและยังมีอีกหนึ่งส่วนที่นักเรียนได้เห็นก็คือส่วนที่เป็นโปรโมชั่นทางด้านล่างถูกไหมคะร้านแรกนะคะกำหนดไว้ว่าซื้อครบ200บาทแถมน้ำผลไม้2ขวดร้านที่2ซื้อครบ200บาทแถมยำวุ้นเส้น1จานไปเลยนะคะแล้วก็ร้านสุดท้ายซื้อไก่ทอด6ชิ้นแถมไก่ทอดอีก1ชิ้นตอนนี้ทั้ง3ร้านต่างก็มีโปรโมชั่น

ันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องช่วยกันวิเคราะห์แล้วว่าในจำนวนไก่ทอด8ชิ้นและยำวุ้นเส้นทั้ง2จานนักเรียนจะซื้อจากร้านไหนบ้างแล้วซื้อแล้วจะได้รับของแถมที่เป็นโปรโมชั่นของแต่ละร้านแบบไหนได้บ้างนะคะอ่ะในส่วนของใบงานส่วนแรกก็คือการจำแนกแล้วก็เลือกร้านค้าถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนในกลุ่มของตนเองอาจจะเลือกไก่ทอดจากร้านที่1จำนวน5ชิ้นก็ได้และเลือกจากร้านที่3อีก3ชิ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะอภิปรายร่วมกันอย่างไรจะซื้ออาหารไก่ทอดจากร้านไหนได้บ้างนะคะส่วนยำวุ้นเส้น2จานขึ้นอยู่กับนักเรียนเช่นเดียวกันว่าจะเลือกของร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3หรืออาจจะคละกันไปก็ได้แต่อย่าลืมว่านักเรียนจะต้องรวมจำนวนเงินของแต่ละร้านแยกกันนะคะหากนักเรียนเลือกของร้านเดียวกันทั้งไก่ทอดและยำวุ้นเส้นให้รวมจำนวนเงินของร้านเดียวไปเลยแล้วก็ดูตามโปรโมชั่นแต่ถ้าหากเลือกหลากหลายทางเลือกที่มีหลายๆร้านปนกันนักเรียนจะต้องรวมเงินแยกทีละร้านในช่องของตารางต่อไปที่เราจะได้ดูกันนะคะนี่คือตารางที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกผลในข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแจกแจงทางเลือกในการจัดซื้ออาหารสำหรับกลุ่มตนเองจาก3ร้านที่กำหนดอย่างน้อย5ทางเลือกลงในตารางด้านล่างแล้วก็นักเรียนจะต้องเลือกในข้อที่2ว่าเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่เพราะอะไรด้วยนะคะจาก5ทางเลือกที่เราได้อภิปรายร่วมกันแล้วนักเรียนจะเลือกซื้อทางเลือกไหนหรือว่าจะใช้ทางเลือกที่เท่าไหร่ในการจัดชุดอาหารกลางวันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางไปพร้อมๆกันอีก1ครั้งนี่คือตารางของการบันทึกคำตอบเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีในส่วนของจำนวนไก่ทอดที่นักเรียนจะต้องเลือกว่าจะเป็นของร้านที่1 2หรือ3จำนวนกี่ชิ้นบ้างนะคะแล้วก็จำนวนยำวุ้นเส้นเช่นเดียวกันยำวุ้นเส้นเราซื้อได้2จานเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ช่วยกันอภิปรายในกลุ่มว่าจะซื้อจากร้านไหนบ้างหรือจะเลือกร้านเดียวไปเลยก็ได้นะคะตรงค่าใช้จ่ายที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้หากนักเรียนเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายร้านค้าอาจจะมีทั้งร้านที่1ร้านที่2และร้านที่3นักเรียนจะต้องทำการบวกค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกันในแต่ละร้านนะคะหากมีร้านที่1กับร้านที่2ก็จะต้องรวมค่าใช้จ่ายแยกกันทีละร้านนะแล้วก็ดูเงื่อนไขว่าที่เราซื้อของร้านที่1ตรงกับโปรโมชั่นที่เขาจะมีของแถมหรือไม่นะคะแต่ถ้าเลือกร้านเดียวกันทั้งหมดถ้าสมมุติว่าเลือกร้านที่1ทั้งหมดเลยทั้งไก่ทอดและยำวุ้นเส้นนักเรียนก็สามารถรวมราคาในช่องของร้านที่1ได้หมดเลยนะคะและสุดท้ายก็อย่าลืมถ้าเงื่อนไขหรือว่าทางเลือกไหนที่ตรงกับของแถมแต่ละร้านที่มีก็ใส่มาด้วยว่าได้ของแถมเป็นอะไรนะคะตรงส่วนตารางนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมลูกให้นักเรียนสังเกตรูปภาพประจำในแต่ละช่องนะคะในตารางนี้ไม่ได้มีชื่อร้านถูกไหมลูกไม่ได้มีร้านลุงพูนร้านป้าโอร้านป้าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ให้สังเกตเป็นรูปภาพนะลูกนะในรูปภาพของตารางก่อนหน้านี้จะมีบอกอยู่แล้วว่าแต่ละร้านเจ้าของร้านมีหน้าตาเป็นอย่างไรให้นักเรียนสังเกตจากรูปภาพเอานะคะร้านที่1ร้านที่2ร้านที่3ก็ตามรูปภาพในตารางได้เลยมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมในเรื่องของใบงานที่จะต้องทำการบันทึกคำตอบในตารางแล้วก็ตอบคำถามในข้อที่1ข้อที่2มีไหมลูกยังไม่มีนะคะตอนนี้นักเรียนเริ่มวิเคราะห์เริ่มเตรียมที่จะบันทึกคำตอบกันแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางค่ะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานนะคะให้นักเรียนสอบถามกับครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยหากมีปัญหาในการบันทึกคำตอบว่าควรจะบันทึกอย่างไรนะคะให้คุณครูปลายทางเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติในการบันทึกคำตอบใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอว่าเมื่อนักเรียนได้เลือกรายการอาหารไก่ทอดแล้วก็ยำวุ้นเส้นกันแล้วจะมีกี่ทางเลือกแล้วออกมาในรูปแบบใดกันบ้างนะคะขอตัวแทนนักเรียนค่ะกลุ่มที่1นะคะด้านหน้าเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวอันดับแรกนะคะให้แนะนำตัวเองก่อนว่าชื่ออะไรนะคะขยับไปนิดนึงลูกโอเคเรียบร้อยพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวินนี่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กค
0: ่ะเริ่มจากทางเลือกที่1เลยลูก

0: ไก่ทอด8ชิ้นร้านที่3ค่ะยำวุ้นเส้น2จานร้านที่1ค่ะรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่1 70บาทค่าใช้จ่ายของร้านที่3 200บาทได้ของแถมจากร้านที่3ค่ะเป็นไก่ทอด1ชิ้น
1: ได้ของแถมร้านที่3ด้วยทางเลือกที่2ล่ะคะ
0: ทางเลือกที่2
1: ไก่ทอด
0: 8ชิ้นร้านที่2ค่ะ
1: ยำวุ้นเส้น
0: ยำวุ้นเส้นร้านที
1: ่
0: 2 1จานค่ะยำวุ้นเส้นร้านที่3 1จานค่ะ
1: รวมค่าใช้จ่ายร้านที่2กี่บาทลูก
0: รวมค่าใช้จ่ายร้านที่2 264บาทค่ะของร้านที่3 45บาทค่ะได้ของแถมเป็นยำ1ชิ้นยำ1จาน
1: ของร้านที่2ใช่มั้ยคะทางเลือกที่3ค่ะ
0: ทางเลือกที่3ไก่ทอด8ชิ้นร้านที่1ค่ะยำวุ้นเส้น1จานร้านที่2แล้วก็ยำวุ้นเส้นร้านที่3 1จานค่ะรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่1 240บาทรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่2 40บาทรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่3 45บาทได้ของแถมจากร้านที่1เป็นน้ํา2ขวดค่ะ
1: ทางเลือกที่4ล่ะคะ
0: ทางเลือกที่4ไก่ทอดร้านที่1 1ชิ้นไก่ทอดร้านที่2 3ชิ้นไก่ทอดร้านที่3สี่ชิ้นค่ะ
1: แล้วยำวุ้นเส้นล่ะ
0: ยำวุ้นเส้นร้านที่2 2จานค่ะรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่1เป็น30บาทรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่2เป็น164บาทรวมค่าใช้จ่ายของร้านที่3ได้100บาทค่ะ
1: และสุดท้ายทางเลือกที่5ค่ะ
0: ไก่ทอดของร้านที่1 2ชิ้นไก่ทอดร้านที่2 2ชิ้นไก่ทอดร้านที่3 4ชิ้นแล้วก็ยำวุ้นเส้น2จาน
1: จากร้านที่
0: 1ค่ะ
1: รวมเป็นค่าใช้จ่ายร้านที่1เท่าไหร่คะ
0: 130บาทแล้วก็ร้านที่2 56บาทร้านที่3100บาทค่ะ
1: จากที่นักเรียนนำเสนอมาทางเลือกที่4และ5ไม่มีของแถมใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: แสดงว่าใน2ทางเลือกนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขโปรโมชั่นของแต่ละร้านถูกไหมลูกและสุดท้ายในข้อที่2นักเรียนเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่เพราะอะไรคะ
0: ทางเลือกที่3ค่ะเพราะมีของแถม2อย่างคือน้ำ2ขวดค่ะ
1: ก็คือในทางเลือกที่3จะได้รับน้ำดื่ม2ขวดใช่ไหมคะซึ่งต่างจากอีก2ทางเลือกที่ได้แค่ยำ1จานแล้วก็ไก่ทอด1ชิ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะเข้ากลุ่มได้เลยลูกจากที่นักเรียนได้นำเสนอมานะคะจะเห็นว่าทางเลือกที่นักเรียนได้เลือกมานี้มีความหลากหลายเลยนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามความชอบของนักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าทางเลือกของนักเรียนและของคุณครูจะมีตรงข้อไหนบ้างที่ใกล้เคียงกันบ้างซึ่งแนวคำตอบของครูนะคะจะเป็นเพียงแนวคำตอบเพียงเท่านั้นนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายแตกต่างจากของคุณครูก็ได้เพราะว่าความและความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนักเรียนอาจจะได้ทางเลือกที่แตกต่างจากของคุณครูอาจจะเลือกในรูปแบบที่ต่างกันออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อย่าลืมว่าเรามีโจทย์กำหนดและเงื่อนไขไว้ว่าไก่ทอด8ชิ้นยำ2จานนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คโปรโมชั่นให้ดีด้วยนะคะในส่วนของแนวคำตอบของคุณครูค่ะตามเมนูของร้านอาหารทั้ง3ร้านนะคะคำตอบที่ได้ดังนี้เลยในทางเลือกที่1ของครูนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูเลือกไก่ทอดจากร้านที่3 8ชิ้นยำวุ้นเส้นจากร้านที่3 2จานนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะเป็น290บาทโดยได้ของแถมเป็นไก่1ชิ้นนะคะทางเลือกที่2จำนวนไก่ทอดร้านที่2 8ชิ้นยำวุ้นเส้นร้านที่1และ2อย่างละ1จานนะคะค่าใช้จ่ายร้านที่1 35บาทร้านที่2 264บาทแล้วก็ได้ยำเป็นของแถมจากร้านที่2นะคะทางเลือกที่3นะคะไก่ทอดร้านที่1 8ชิ้นแล้วก็ยำวุ้นเส้นร้านที่1 2จานรวมเป็นเงิน310บาทได้น้ำ2ขวดนะคะเป็นของแถมทางเลือกที่4ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าครูกระจายกันทั้ง3ร้านเลยไก่ทอดร้านที่1 2ชิ้นร้านที่2 3ชิ้นร้านที่3 3ชิ้นยำวุ้นเส้นนะคะร้านที่1 1จานร้านที่2 1จานรวมค่าใช้จ่ายร้านที่1 95ร้านที่2 124และร้านที่3 75บาทนะคะแต่ไม่ได้ของแถมเลยเนื่องจากไม่ตรงกับเงื่อนไขนะคะ

0: ทางเลือกที่5ค่ะจะเป็นไก่ทอดจากร้านที่1 7ชิ้นนะคะร้านที่3 1ชิ้นแล้วก็ยำวุ้นเส้นจากร้านที่2และ3อย่างละ1จานนะคะรวมค่าใช้จ่ายร้านที่1 210บาทร้านที่2 40แล้วก็ร้านที่3 70บาทแต่ในเงื่อนไขนี้นะคะในทางเลือกนี้ครูได้น้ำแถม2ขวดจากร้านที่1นะคะนี่คือแนวคำตอบที่ครูได้สร้างทางเลือกออกมาทั้งหมด5ทางเลือกนะคะแล้วก็ในข้อที่1นะคะก็ได้คำตอบตามนี้ส่วนข้อที่2นะคะคุณครูเลือกเป็นทางเลือกที่1นั่นเองเนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกที่สุดนะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะเลือกจากความชอบเพราะว่าอาจจะชอบของแถมบ้างชอบจำนวนของไก่ทอดหรือยำที่คิดว่าเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนแล้วนะคะแต่ในเหตุผลของครูจะเลือกเป็นทางเลือกที่ถูกที่สุดนั่นเองซึ่งคำตอบของนักเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะผิดนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการอภิปรายร่วมกันในกลุ่มนะคะนี่ก็คือแนวคำตอบของใบงานในวันนี้นะคะใครที่คำตอบอาจจะยังไม่สอดคล้องหรือว่ามีการบวกจำนวนเงินผิดก็ให้นักเรียนลองวิเคราะห์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็บวกเงินให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนจะจบกันไปในวันนี้เรามาเข้าสู่ในส่วนของสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะค่ะบทบาทของครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทน1คนช่วยครูสรุปหน่อยว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างแล้วก็มีการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกอย่างไรได้บ้างขอตัวแทน1คนค่ะกลุ่มที่3หรือกลุ่มที่2ดีสัก1คนก็ได้อ่ะขอกลุ่มที่2แล้วกันค่ะกลุ่มที่2 1คนอันดับแรกเลยวันนี้กิจกรรมของเรามีอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมได้เลือกว่าจะใช้อะไรในการตัดสินใจซื้อของที่อยากกินหรือที่อยากรับประทานค
0: ่ะก็คือในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดใช่ไหมคะที่เลือกรายการอาหารจำนวนเงิน100บาทใช่ไหมลูกแล้วกิจกรรมใบงานก็คือได้มีการสร้างทางเลือกใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากจะถามเพิ่มเติมว่าในใบงานของนักเรียนการที่นักเรียนจะเลือกทางเลือกสุดท้ายที่เหมาะสมที่สุดนักเรียนใช้เกณฑ์หรือว่าเหตุผลอะไรมาช่วยในการตัดสินใจคะ
1: ใช้เกณฑ์การได้ของแถมค่ะ
0: ในกลุ่มของนักเรียนจะเป็นในเรื่องของของแถมใช่ไหมคะแสดงว่าหากว่าในทางเลือกของนักเรียนทางเลือกใดที่มีของแถมที่เยอะหรือว่าเหมาะสมที่สุดนักเรียนก็จะเลือกทางเลือกนั้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะขอบคุณนะคะอย่างที่เพื่อนได้ตอบกันมาแล้วนะคะเกณฑ์ในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนอาจจะเลือกจากของแถมหรืออาจจะเลือกจากราคาหรืออาจจะเลือกจากความชอบของอาหารทั้ง2อย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาชมสรุปของคุณครูกันดีกว่านะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาสามารถสร้างได้หลากหลายทางเลือกและใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วนะคะนักเรียนในวันนี้เรามีการสร้างทางเลือกอย่างน้อย5ทางเลือกกันไปแล้วและทางเลือกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลให้นักเรียนที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าควรจะเลือกทางเลือกใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของแถมราคารวมหรือว่าจำนวนสินค้าในแต่ละช่องนั่นเองและนักเรียนก็สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนเองได้ดีทุกคนเลยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราสามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกที่หลากหลายได้แล้วอย่าลืมว่าเมื่อได้ทางเลือกเหล่านั้นแล้วนำมาอภิปรายร่วมกันแล้วก็เลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับปัญหาเพื่อที่จะแก้ได้ตรงจุดตรงประเด็นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะยังคงเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่4ซึ่งครั้งหน้านะคะจะเป็นครั้งสุดท้ายของหน่วยที่4แล้วนะคะสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบงานที่4เรื่องเปิดร้านขายของค่ะ2ใบงานที่5นะคะเรื่องแบบฝึกหัดเรื่องการสร้างทางเลือกและ3ค่ะใบบันทึกคำตอบกิจกรรมสร้างทางเลือกนั่นเองค่ะเอกสารเหล่านี้นะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: ได้ทั้งหมดค่ะ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
0: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
1: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
2: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
0: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
1: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
2: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ
3: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของใบนะคะนักเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะใช่แล้วนะคะเป็นเรื่องของใบมีหน้าที่อะไรครั้งที่2นะคะนักเรียนคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปใครจำได้บ้างเราทำอะไรบ้างคะนำใบพืชมาทำอะไรเราสังเกตลักษณะแล้วเอาไปต้มในน้ำเปล่าหรือต้มในแอลกอฮอล์คะต้มในน้ำเปล่าก่อนหลังจากต้มในน้ำเปล่าเสร็จต้มในอะไรต่อต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต้มในแอลกอฮอล์เสร็จแล้วเอาไปทำอะไรคะก่อนที่จะหยดไอโอดีนเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องล้างใบในอะไรเอ่ยในอะไรคะในน้ำเปล่าเสร็จแล้วค่อยหยดอะไรใครจำได้หยดสารอะไรหยดสารละลายไอโอดีนนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมานำใบพืชมาต้มในน้ำเดือดเสร็จแล้วนำไปต้มในเอทิลแอลกอฮอล์นะคะแล้วนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนไปที่ใบพืชจากการทำกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันมาได้ผลเป็นดังนี้เลยอย่างแรกใบอะไรคะลูกใบชะบาก่อนที่จะหยดสารละลายไอโอดีนก่อนที่จะต้มตอนเริ่มต้นเขาเป็นสีแบบไหนคะสีเขียวใช่ไหมคะหลังจากต้มและหยดสารละลายไอโอดีนแล้วเขาเป็นสีอะไรสีดำนะคะคือสีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสีม่วงดำทีนี้ใบต่อมาใบอะไรคะ
1: ใบแก้ว
0: ตอนก่อนต้มเป็นสีอะไรหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนสีอะไรสีอะไรคะสีดำเช่นกันนะคะใบต่อไป
1: ใบ
0: หมากนวลก่อนต้มสีอะไรคะหลังต้มล่ะคะหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเนี่ยเห็นเป็นสีม่วงดำนะคะต่อไปใบอะไรเอ่ย
1: ใบเฟ
0: ื่
1: องฟ้าน
0: ะคะใบเฟื่องฟ้าก่อนต้มสีอะไรสีเขียวหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีม่วงดำและใบสุดท้ายใบปีบเป็นอย่างไรคะก่อนต้มสีเขียวแล้วหลังต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเป็นสีอะไรเป็นสีม่วงดำนี่คือผลการทำกิจกรรมครั้งที่แล้วนะคะเราได้ผลเป็นเช่นนี้เลยนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าก่อนต้มกับหลังต้มเขาเป็นแบบนี้ทั้ง5ใบได้ผลเหมือนหรือต่างกันเหมือนหรือต่างคะเหมือนหรือต่างกันคะตอบดังๆเลย
1: เหม
0: ือนกันนะคะคือก่อนต้มเนี่ยใบพืชมีสีเขียวแต่พอต้มและหยดสารละลายไอโอดีนเสร็จใบพืชนะคะทำให้สีของไอโอดีนเนี่ยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีอะไรคะ
1: ม
0: ่วงดำทั้ง5ชนิดที่เราเลือกมาได้ผลเช่นเดียวกันนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าเพราะเหตุใดพอเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปที่ใบพืชหลังจากต้มเสร็จแล้วทำไมถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำตอนนี้ให้คิดคำตอบไว้เดี๋ยวจะสุ่มเลขที่คิดว่าเพราะอะไรสีของสารละลายไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีม่วงดำนะคิดคำตอบไว้นะคะเลขที่อะไรดีนะวันนี้คนที่จะเป็นผู้โชคดีวันนี้คือเลขที่13ค่ะเชิญค่ะในช่วงนี้นะคะให้ตอบตามความคิดของตนเองได้ว่าเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำครับเชิญครับเบนนี
2: ่เพราะมีสารครับ
0: เพราะมีสารอะไรบางอย่างอยู่ในใบพืชใช่ไหมคะนี่คือความคิดของเบนนี่เรามาฟังอีกสักหนึ่งคนนะขอบคุณเบนนี่มากนะคะเมื่อสักครู่เบนนี่บอกว่ามีสารอะไรบางอย่างอยู่ในใบพืชแน่ๆเลยนะคะคนต่อไปเลขที่1ค่ะเชิญค่ะกล้าเชิญเลยค่ะ ตอบตามความคิดตนเองได้เลยว่าสีไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำเพราะอะไร
2: มีแอลกอฮอล์ครับ
0: คิดว่าเป็นเพราะแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะขอบคุณกล้ามากค่ะขออีกหนึ่งคนได้ไหมคะได้นะได้นะได้นะเลขที่อะไรนะเลขที่7ค่ะเพิร์ทเชิญค่ะเพิร์ทเพิร์ทคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะลูกตามความคิดตนเองได้เลยตอบผิดได้ตอบถูกได้ค่ะ
2: ก็สารไอโอดีนกันครับ
0: น่าจะเป็นเพราะสารไอโอดีนใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: อันนี้คือความคิดของเพิร์ทนะคะทีนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะมีใครที่เห็นแตกต่างจาก3คนนี้มั้ยใครอยากจะตอบเพิ่มเติมมั้ยคะมีมั้ยคะยกมือตอบได้เลยนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดสารละลายไอโอดีนถึงเปลี่ยนจากสีน้ำตาลไปเป็นสีม่วงดำลองตอบเพื่อนๆในห้องฟังได้เลยจากคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะมีเพื่อนตอบว่าต้องเป็นสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในใบพืชแล้วก็มีเพื่อนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเอทิลแอลกอฮอล์แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวไอโอดีนเองนะคะเราจะมาหาคำตอบร่วมกันวันนี้ว่าที่สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคะเรามาดูที่กิจกรรมวันนี้เลยกิจกรรมวันนี้นะคะมีจุดประสงค์ด้วยกัน3ข้อนะเรามาดูกันทีละข้อเลยข้อที่1ค่ะขอฟังทุกคนอ่านพร้อมๆกันนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางด้วยข้อที่1 1 2 3เริ่ม

ขาให้เราสังเกตและอธิบายลักษณะของอะไรคะสารคุณครูจะมีสารต่างๆมาให้แล้วให้สังเกตว่าก่อนหยดสารละลายไอโอดีนกับหลังหยดสารละลายไอโอดีนมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะคะข้อ1ทําได้ไหมคิดว่าทําได้ไหมคะข้อ1ได้นะต่อไปข้อที่2ค่ะ1 2 3เริ่ม

0: ข้อที่2นี้เขาให้เราตีความหมายแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรคะสารที่อยู่ที่ไหนสารที่อยู่ในใบพืชอย่างเช่นที่เบนนี่ตอบเมื่อสักครู่เลยว่าต้องมีสารอะไรสักอย่างในใบพืชแน่เลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคือสารอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้นะคะข้อสุดท้ายค่ะลูกอ่านพร้อมกันค่ะข้อสุดท้ายนี้เวลาที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันคุณครูเน้นย้ำเสมอเลยเราต้องมีเหตุผลประกอบเสมอเลยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีอุปกรณ์ทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีทั้งหมด9อย่างเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ทำอะไรนะเราเริ่มจากอย่างแรกคืออะไรคะเด็กๆอย่างที่1คือตรงนี้สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นถ้วยพลาสติกหรือว่าเป็นจานหลุมโลหะซึ่งที่ครูเลือกมาให้วันนี้เป็นจานหลุมโลหะนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจานโลหะแบบนี้นะคะจานโลหะแล้วก็จะมีเป็นหลุมต่างๆนะคะที่เราสามารถใส่สารลงไปได้นะคะต่อไปตรงนี้เดี๋ยวจะได้สังเกตแล้วก็ได้ใช้เวลาใช้จับระมัดระวังนะเพราะว่าหลุมเนี่ยไม่ได้ลึกมากมันอาจจะทำให้สารของแต่ละหลุมไหลไปรวมกันได้นั้นเวลาจับเวลายกให้ระมัดระวังนะคะตรงนี้นะคะส่วนต่อไปคืออะไรคะข้อที่2คืออะไรคะ
1: หลอดหยด
0: ออกเสียงว่าหลอดหยดหลอดหยดเช่นเดิมเลยนะคะก็คือส่วนนี้นะคะหลอดหยดนะวันนี้คุณครูใส่มาในขวดแก้วนะครั้งที่แล้วเราใช้ในบิกเกอร์ใช่ไหมคะครั้งนี้

0: ือวันก่อนใช้ยังไง
1: บ
0: ีบแล้วก็จุ่มแล้วก็ปล่อยก็จะได้สารขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถยกไปหยดในบริเวณที่เราต้องการได้นะเวลาที่หนูจะหยดก็ค่อยๆบีบให้เขาหยดลงไปตามจำนวนหยดที่เราต้องการนะคะพอใช้เสร็จรอบนี้ใช้เสร็จหนูสามารถปิดเป็นฝาขวดได้แบบนี้เลยนะคะตรงนี้เข้าใจไหมคะอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วเพราะว่าเคยใช้แล้วอย่างที่3คือสารละลายไอโอดีนเข้มข้น 1% ก็คือสารสีน้ำตาลที่ครูแสดงให้ดูในขวดเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4คืออะไรคะ
2: น
0: ้ำเปล่าซึ่งครูเตรียมมาให้ในบิ๊กเกอร์นี้นะคะข้อที่5คือข้อที่5คือแป้งอะไรแป้งมันสำปะหลังนะคะนี่คุณครูก็เตรียมมาให้เช่นกันอย่างที่6คือ
1: แป้งข้าวโพด
0: แป้งข้าวโพดนะคะก็จะเป็นบิ๊กเกอร์นี้นะคะอย่างที่7คือ
1: แป้งข้าวเจ้า
0: แป้งข้าวเจ้านะคะตรงนี้นะคะอย่างที่8คือ
1: แป้งสำหรับทาต
0: ัวแป้งสำหรับทาตัวนะคะก็คือบิ๊กเกอร์นี้และอย่างสุดท้ายคือออกเสียงว่าเอทิลแอลกอฮอล์95%คุณครูก็เตรียมให้ในบีกเกอร์นี้เช่นกันนี่คือสารที่เราจะได้ใช้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ทำอะไรบ้างนะคะสำหรับวิธีทำข้อที่6นี้ขอฟังกลุ่ม1กลุ่ม2อ่านให้เพื่อนฟังนะข้อที่6พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว1 2 3เริ่มข้อที่6นี้เราต้องสังเกตอะไรบ้างขอฟังคำตอบจากกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และนักเรียนปลายทางค่ะเราต้องสังเกตอะไรบ้างคะแป้งข้าวโพดอะไรอีกแป้งมันสำปะหลังน้ำเอทิลแอลกอฮอล์นะคะทำไมเราถึงเลือก4สารนี้มาคะลูกวันนี้เราจะหาคำตอบว่าสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีเพราะอะไรใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะเอทิลแอลกอฮอล์วันนี้เราจะลองทดสอบดูว่าถ้าหยดไอโอดีนใส่เอทิลแอลกอฮอล์ผลจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็เพื่อนบอกว่ามีเพื่อนบอกว่าเป็นเพราะตัวสารละลายไอโอดีนเองจริงหรือเปล่าดังนั้นจะลองหยดใส่น้ำเปล่าดูว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมนะคะและมีเพื่อนบอกว่ามีสารบางอย่างอยู่ในใบพืชซึ่งอาจจะเป็น2ตัวนี้หรือเปล่านะแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรเหมือนกันคะแป้งข้าวโพดทำมาจากอะไรคะตามชื่อเขาทำมาจากข้าวโพดแปลว่ามันน่าจะเป็นมีสารอะไรสักอย่างเหมือนกันเป็นพืชเหมือนกันแป้งมันสำปะหลังมันสำปะหลังเป็นอะไรคะเป็นพืชหรือเป็นสัตว์มันสำปะหลังเป็นพืชเป็นแป้งมาจากพืช2ตัวนี้ดูซิว่ามันจะได้ผลเหมือนในใบหรือเปล่านะอันนี้คือ4สารที่เราเลือกมานะคะหลังจากเราสังเกตตอนที่เราสังเกตรอบแรกหยดไอโอดีนหรือยังคะหยดสารละลายไอโอดีนหรือยังคะสังเกตรอบแรกหยดสารละลายไอโอดีนหรือยังคะ
2: ย
0: ังไม่หยดนะสังเกตก่อนหยดให้เรียบร้อยแล้วค่อยหยดสารละลายไอโอดีนแล้วสังเกตอีกรอบนะคะอันนี้คือข้อ6ต่อไปข้อที่7ขอฟังกลุ่ม3 4 5อ่านให้ฟังค่ะ

หลังจากที่เราทำการหยดสารละลายไอโอดีนลงในสาร4ชนิดที่เราพูดเมื่อสักครู่แล้วให้แต่ละกลุ่มคุยกันว่าผลที่ได้ในคาบเรียนนี้กับผลที่ได้ในการหยดสารละลายไอโอดีนใส่ใบพืชมันเกี่ยวข้องกันไหมมันเหมือนหรือมันต่างกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนั่นเองส่วนใบงานจะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะทุกคนหน้าที่เท่าไหร่

ใช่แล้วในหน้าที่81ซึ่งวันนี้จะบันทึกบริเวณด้านล่างนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูใบงานหน้า81บริเวณด้านล่างได้เลยตอนนี้ทุกคนเปิดใบงานหน้า81ค่ะเจอไหมคะเจอแล้วนะคะเรามาดูซิว่าบันทึกอย่างไรเห็นตารางด้านล่างไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นแล้วนะสารต่างๆที่เราจะทดสอบมี4สารด้วยกันมีสารอะไรบ้างคะแป้งข้าวโพดเนี่ยเป็นหมายเลข1ดังนั้นในหลุมหมายเลข1นะคะคือแป้งข้าวโพดหมายเลข2คือแป้งมันสำปะหลังคุณครูก็จะเขียนหมายเลขกำกับไว้หมายเลข2นั่นคือแป้งมันสำปะหลังหมายเลข3คือน้ำดังนั้นในจานหลุมที่เขียนว่าหมายเลข3คือน้ำอย่างที่4คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะในหมายเลข4ของจานหลุมโลหะคุณครูเขียนไว้แล้วซึ่งในหลุมที่4คือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองทีนี้เด็กๆดูช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองเขาให้บันทึกอะไรคะสีเหลืองช่องสีเหลืองนี้คือก่อนที่เราจะหยดเราเห็นสารเป็นไงเราเขียนบรรยายมาอย่างเช่นอาจจะเห็นแป้งข้าวโพดเป็นผงสีขาวหนูก็เขียนได้เลยเป็นผงสีขาวนะคะแล้วก็สังเกตหมายเลข2 3 4ให้ครบทั้ง4หมายเลขนะคะเขียนให้ครบเลยในช่องสีเหลืองทั้ง4ช่องจากนั้นเราค่อยหยดไอโอดีนพอหยดเสร็จเห็นเป็นอย่างไรหนูก็เขียนบันทึกมาอย่างเช่นอาจจะบางส่วนเป็นผงบางส่วนเป็นน้ำสีอะไรเราก็อธิบายมานะคะตรงนี้มีใครงงวิธีบันทึกผลไหมคะใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ได้ลงมือทำนะคะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวังและใช้อย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการสังเกตและบันทึกผลด้วยส่วนนักเรียนมีหน้าที่2 อย่าง1คือสังเกตสารก่อนที่จะหยดว่ามีลักษณะอย่างไรบันทึกผลให้เรียบร้อยและเมื่อสังเกตเสร็จแล้วหยดสารละลายไอโอดีนนะคะตรงนี้นะคะให้หยดในปริมาณที่เท่ากันทุกกลุ่มเลยตกลงร่วมกันก่อนเด็กๆคะเราจะหยดสารละลายไอโอดีนลุ่มละกี่หยดให้เด็กๆเลือก5หยดมีเพื่อนเสนอมา5หยดมีใครจะเสนอ3หยด3หยดพอทีนี้จะให้โหวตระหว่าง5หยดกับ3หยดเด็กๆดูปริมาณของสารที่อยู่ในหลุมคิดว่าควรจะใช้5หยดหรือ3หยดไหนใครโหวต5หยดยกมือใครโหวต3หยดยกมือค่ะได้เอามือลงค่ะดังนั้นในรอบแรกทุกหลุมเลยเราจะหยดไอโอดีน3หยดนะคะหยดสารละลายไอโอดีน3หยดถ้าเด็กๆเห็นผลชัดเจนสามารถสังเกตได้เลยแต่ถ้าเห็นผลไม่ชัดเจนสามารถเพิ่มเป็น5หยดได้แต่ต้องเพิ่มในทุกๆหลุมเข้าใจไหมคะถ้าเราจะเพิ่มเป็น5หยดให้เพิ่มในทุกๆหลุมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตกลงกันในห้องเรียนได้ว่าเราจะหยดสารละลายไอโอดีนทั้งหมดกี่หยดนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงเอาใหม่นะคะอีก1รอบสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งใครยังไม่มีสติดึงสติกลับมาค่ะลูก

0: เราทำกิจกรรมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้นะคะใครที่บันทึกผลยังไม่เสร็จวางมือก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เล่าผลให้ฟังดูจากผลการทดลองในถาดแล้วก็เล่าได้เลยว่าเราเห็นผลเป็นอย่างไรนะคะเลขที่ที่จะได้เล่าผลการทดลองนะได้แก่เลขที่16ค่ะเริ่มจากหมายเลข1ก่อนเลยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดค่ะก่อนที่จะหยดเป็นอย่างไรคะลูกหนูเห็นเป็นอย่างไร
1: เป็นผงสีขาวค่ะ
0: เป็นผงสีขาวหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนเห็นผลเป็นอย่างไรคะ
1: บางส่วนเป็นผงสีขาวบางส่วนเป็นน้ำสีดำค่ะ
0: บางส่วนเป็นผงสีขาวบางส่วนเป็นน้ำสีดำขอบคุณมากค่ะอันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะต่อไปคือแป้งมันสำปะหลังนะคะให้บอกว่าก่อนหยดกับหลังหยดเป็นอย่างไรเลขที่25ค่ะเชิญเพื่อนๆตั้งใจฟังค่ะแป้งมันสำปะหลังได้ผลเป็นอย่างไรเชิญค่ะ
2: ก่อนหยดสารละลายไอโอดีนเป็นผงสีขาวค่ะ
0: หลังหยดล่ะคะ
2: หลังหยดบางส่วนเป็นสีขาวบางส่วนเป็นสีม่วงดำค่ะ
0: ได้ผลคล้ายกันกับแป้งข้าวโพดเลยมันเป็นผงสีขาวเหมือนเดิมบางส่วนเป็นน้ำสีดำนะคะต่อไปน้ำนะคะน้ำหมายเลข3นะคะเลขที่30ค่ะไม่มาต่อไปเลขที่5ค่ะเชิญค่ะน้ำเปล่าก่อนหยดกับหลังหยดเป็นอย่างไรคะเพื่อนเพื่อนฟังค่ะลูก
2: ก่อนหยดเป็นสีใสครับ
0: ครับก่อนหยดมีลักษณะใสนะเราจะใช้คำว่าลักษณะใสเพราะว่าใสไม่ใช่สีนะคะต่อไป
2: หลังหยดมีลักษณะสีเหลืองครับ
0: ก่อนหยดเนี่ยใสนะหลังหยดเป็นสีเหลือง
2: หลังหยดเป็นสีเหลือง
0: เป็นสีเหลืองขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเอทิลแอลกอฮอล์เลขที่27ค่ะเชิญค่ะได้ผลเป็นอย่างไรคะลูกก่อนหยดกับหลังหยดค่ะ
2: ก่อนหยดเป็นน้ำสีใสค่ะ
0: น้ำลักษณะใสหลังหยดค่ะ
2: เป็นสีดำค่ะ
0: หลังหยดหมายเลข4นะลูก
2: เป็นสีเหลืองค่ะ
0: เป็นสีเหลืองนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆปลายทางล่ะคะได้ผลเช่นเดียวกันกับเพื่อนต้นทางหรือไม่เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างแรกแป้งข้าวโพดเมื่อสักครู่นี้ก่อนหยดเป็นผงสีขาวนะคะก่อนหยดแป้งมันสำปะหลังก็เป็นผงสีขาวเช่นกันก่อนหยดน้ำเนี่ยมีลักษณะเหลวใสนะเอทิลแอลกอฮอล์ก่อนหยดก็มีลักษณะเหลวใสเช่นกันทีนี้มาดูหลังหยดบ้างทีละอย่างเลยเริ่มจากแป้งข้าวโพดนะคะมีลักษณะบางส่วนเป็นผงบางส่วนนะคะเป็นของเหลวสีม่วงดำได้ผลเช่นเดียวกับที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่เลยนะคะและแป้งมันสำปะหลังก็เช่นกันนะคะบางส่วนเป็นผงบางส่วนมีลักษณะเหลวแล้วก็เป็นสีม่วงดำนะต่อไปน้ำนะคะเป็นของเหลวสีน้ำตาลอ่อนหรือที่เพื่อนเห็นเป็นสีเหลืองนั่นเองเอทิลแอลกอฮอล์นะคะได้ผลเช่นเดียวกันกับน้ำเลยนะคะเด็กๆสามารถดูผลเพิ่มเติมจากรูปนี้ได้เลยนะคะถ้าเด็กๆปลายทางไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะสามารถสังเกตผลในรูปนี้ได้เลยหมายเลขหนึ่งนะคะก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้หลังหยดส่วนแป้งมันสำปะหลังก็จะเป็นลักษณะนี้หลังหยดสารละลายไอโอดีนน้ำนะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้และเอทิลแอลกอฮอล์ก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นผลการทำกิจกรรมที่ได้เด็กๆค่ะทีนี้ดูจากรูปนี้หมายเลข1กับหมายเลข2คือแป้งข้าวโพดกับแป้งมันสำปะหลังเขาได้ผลเป็นยังไงกัน
3: อันที่1จะแห้งไว
0: ถ้าดูสีเขาได้ผลเป็นยังไงกันคะ
3: คล้ายก
0: ันไหมคล้ายกันเลยคือได้สีม่วงดำคล้ายกันแล้วเขามีอะไรที่เหมือนกันทำไมเขาได้ผลคล้ายกันแป้ง งมันสำหลังกับแป้งข้าวโพดเขามีลักษณะอะไรที่เหมือนกันคะก่อนที่จะหยดตอนก่อนหยดเขามีอะไรเหมือนกันเป็นผงสีขาวเหมือนกันแล้วก็ทำมาจากอะไรเหมือนกันเลยทำมาจากเป็นแป้งทั้งสองอย่างซึ่งแป้งทั้งสองอย่างทำมาจากพืชนะคะเยี่ยมมากนี่คือลักษณะที่เขามีร่วมกันทีนี้ถ้าเด็กๆบอกว่าเป็นแป้งสีขาวๆเนี่ยทำให้ไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นม่วงดำได้ถ้าเราประหยดใส่แป้งชนิดอื่นล่ะถ้าเราประหยดใส่แป้งชนิดอื่นจะได้ผลเช่นเดียวกันไหมไหนใครคิดว่าพอเอาไอโอดีนประหยดใส่แป้งชนิดอื่นก็จะได้ผลเช่นเดียวกันยกมือไหนใครคิดว่าพอเอาสารละลายไอโอดีนประหยดใส่แป้งชนิดอื่นแล้วจะได้ผลต่างไปจากเดิมยกมือค่ะเอามือลงค่ะขอฟังเหตุผลนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีเบลเล่ยกว่าน่าจะได้ผลเหมือนกันขอฟังเบลเล่ว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าจะได้ผลเหมือนกันครับตอนนี้ตอบตามความคิดตัวเองได้เลยลูกเบลเล่คิดว่าน่าจะได้ผลเหมือนเดิมใช่ไหมครับคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าก็เป็นแป้งเหมือนกัน
0: เพราะว่าเป็นแป้งเช่นกันก็น่าจะได้ผลเช่นเดียวกันเป็นเหตุผลได้ทีนี้ขออีกหนึ่งคนที่คิดว่าจะได้ผลต่างออกไปคิดว่าเพราะอะไรขอฟังเจทูได้ไหมครับได้ไหมเกสเตอร์ได้ไหมคะคิดว่าจะได้ผลต่างออกไปเพราะอะไรเชิญครับเกสเตอร์คิดว่าได้ผลเช่นเดียวกันกับเบลเล่เหรอคะไหนใครคิดว่าต่างกันขอดูมืออีกครั้งนึงไม่มีใครยกเลยขอดูมืออีกครั้งนึงใครคิดว่าได้ผลต่างออกจากต่างจากเดิมยกมือค่ะตอบได้นะลูกตอนนี้ตามความคิดตนเองได้เลยมาลีเชิญค่ะมาลีคิดว่าต่างจากเดิมเพราะอะไรคะตามความคิดตนเองได้เลยลูก
2: ถ้าเป็นแป้งทาตัวจะเป็นสารอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งจากพืชค่ะ
0: มาลีบอกว่าถ้าเป็นแป้งทาตัวเนี่ยอาจจะได้ผลต่างออกไปนะคะเราไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะวันนี้นะคุณครูเตรียมแป้งมา2ชนิดนั่นก็คือหมายเลข5เป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หมายเลข6เป็นแป้งทาตัวนะคะแป้งทาตัวนี้ชนิดที่คุณครูเตรียมมาเนี่ยไม่ได้ทำมาจากพืชนะคะเป็นแป้งทาตัวที่ทำมาจากแร่ธาตุอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมายเลข5กับหมายเลข6อันไหนที่จะได้ผลเหมือนกับแป้งข้าวโพดอันไหนที่จะได้ผลต่างจากแป้งข้าวโพดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กรับจานหลุมโลหะนี้นะคะแล้วก็หยดสารละลายไอโอดีน3หยดเหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็มาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: พร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอ่ะทีนี้เรามาดูผลพร้อมๆกันนะคะหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งสำหรับทาตัวชนิดที่ทำมาจากแร่ธาตุนะคะได้ผลเป็นดังนี้เลยหมายเลข5สีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีอะไรหมายเลข5สีอะไรคะสีม่วงดำหมายเลข6เห็นเป็นสีอะไรคะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะทีนี้เด็กๆคะจากที่เราทำการทดลองมาตั้งแต่ต้นคาบตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มอะไรนะจากที่เราทำการทดลองมาตอนต้นคาบจนถึงเมื่อสักครู่นี้สารละลายไอโอดีนเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อเจอกับสารใดบ้างดูในถาดได้เลยเขาจะเปลี่ยนตอนเจอกับสารอะไรบ้างคะมีแป้งอะไรบ้าง
1: แป้งข้าวโพด
0: อะไรอีกแป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำตอนเจอ3แป้งนี้แล้วทั้ง3ชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำมาจากอะไรอะไรนะคะใช่แล้วทั้ง3ชนิดนี้เป็นแป้งที่ทำมาจากพืชนะคะดังนั้นถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับการสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนเราจะสรุปได้ว่ายังไงดีเขาจะเปลี่ยนสีตอนที่เจอกับอะไรคะสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำตอนที่เขาเจอกับอะไรแป้งที่มาจากอะไรเขาจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเจอกับแป้งที่ผลิตมาจากพืชนั่นเองนะคะสารละลายไอโอดีนเนี่ยเราหยดลงไปในแป้งที่ทำมาจากพืชปุ๊บเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงดำแต่ถ้าหยดใส่แป้งที่ไม่ได้ทำมาจากพืชอย่างเช่นแป้งที่ครูเตรียมมาสีเขาจะเป็นยังไงลูกสีเขาจะเปลี่ยนไหมคะสีเขาจะเปลี่ยนหรือว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ

0: ลการทดลองชั่วโมงที่แล้วสารละลายไอโอดีนที่หยดลงไปในใบพืชเป็นสีเดิมหรือเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเป็นสีอะไรคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำคล้ายกับในแป้งเมื่อกี้เลยคล้ายกับในแป้งเมื่อสักครู่เลยแสดงว่าอะไรลูกทำไมพอเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปในใบพืชตรงที่เคยเป็นสีเขียวสีของไอโอดีนทำไมเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นม่วงดำแปลว่าในใบพืชมีอะไรมีอะไรนะมันเปลี่ยนสีแบบเดียวกันเลยแปลว่ามันมีอะไรมันมีอะไรคะเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วว่าไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำก็แต่เมื่อมันเจอแป้งที่ผลิตจากพืชใช่ไหมคะแล้วในใบเมื่อกี้นี้เราหยดปุ๊บสายสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำแปลว่าในใบพืชมีอะไรมีอะไรนะตอบดังๆเลยเยี่ยมมากแปลว่าในใบพืชเนี่ยตรงที่เคยเป็นสีเขียวเนี่ยเขามีแป้งสะสมอยู่นะคะเด็กๆคะเราถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับใบพืชที่เราบอกว่าในใบพืชมีแป้งเราจะยกอะไรมาเป็นหลักฐานยืนยันเราเห็นจากอะไรคะเห็นสีอะไรเปลี่ยนเห็นการเปลี่ยนสีของไอโอดีนจากสีอะไรเป็นสีอะไรเห็นการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีนจากสีน้ำตาลเป็นม่วงดำเก่งมากค่ะทุกคนนะคะตรงนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยว่าสารละลายไอโอดีนนะคะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อหยดใส่แป้งที่มาจากพืชแล้วพอเราหยดใส่บริเวณของใบที่เป็นสีเขียวเนี่ยปรากฏว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเหมือนกันเลยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่นั่นเองนะคะสุดท้ายเด็กๆลองสรุปกิจกรรมวันนี้ให้ครูฟังหน่อยเราจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผลการทดลองวันนี้ว่าอย่างไรสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ลองบอกให้คุณครูฟังด้วยค่ะสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำเมื่อเจออะไรคะเมื่อเจอกับแป้งที่ทำมาจากพืชนั่นเองนะคะเราก็สามารถนำไปเชื่อมโยงกับผลการทดลองครั้งที่แล้วได้ด้วยนะคะดังนั้นในใบพืชที่เราเห็นสีของสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนสีม่วงดำในใบพืชนั้นมีอะไรอยู่คะตอบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่เรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของใบมีหน้าที่อะไรครั้งที่3ตอนนี้เราทราบแล้วว่าในใบพืชเนี่ยมีแป้งอยู่เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าแล้วแป้งที่อยู่ในใบพืชมาจากไหนนะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบความรู้เรื่องหน้าที่ของใบหน้าที่80นะคะและคำถามหลังทำกิจกรรมหน้าที่82คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.gltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะใครที่บันทึกผลยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถกลับไปบันทึกเพิ่มเติมที่บ้านได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
1: และทั้งหมดทำความขอบคุณครับคุณ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบายเด็กๆค่ะ

เรียนในฝันขอต้อนรับแทนไทยไมโครและเด็กๆ เข้าสู่โรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันของเด็กๆแห่งนี้ในสนามมีเครื่องเล่นต่างๆมากมาย

0: ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แถมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามอีกด้วยพี่อยากรู้จังเลยว่าโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีคำใดบ้างที่มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอสระอูสระโอแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยบอกพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะว่าคำศัพท์ทั้ง7คำในโรงเรียนในฝันแห่งนี้มีเสียงสระอูหรือเสียงสระโอกันนะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือคุณครูคุณครูคุณครู
1: เพื่อนๆจ๋าคุณครูมีสระอูหรือสระโอกันนะคุณครูมีสระอู
3: พวกเราเก่งมากไปคำต่อไปกันเลยนี่คือกระโปรงกระโปรงกระโปรง
1: เพื่อนๆจ๋ากระโปรงมีสระอูหรือสระโอกันนะกระโปรงมีสระโอ
3: แทนไทยและเพื่อนๆสุดยอดไปเลยนี่คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน
1: เพื่อนๆจ๋าโรงเรียนมีสระอูหรือสระโอกันนะโรงเรียนมีสระโอ
3: ว้าวยอดเยี่ยมที่สุดนี่คือภูเขาภูเขาภูเขา
1: เพื่อนๆจ๋าภูเขามีสระอูหรือสระโอกันนะภูเขามีสระอู
3: ว้าวเรามากันครึ่งทางแล้วนะนี่คือโอ่งโอ่งโอ่ง
1: เพื่อนๆจ๋าโอ่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ่งมีสระโอ
3: สุดยอดเลยเพื่อนๆนี่คือชมพู่ชมพู่ชมพู
1: ่เพื่อนๆจ๋าชมพู่มีสระอูหรือสระโอกันนะชมพู่มีสระอู
3: หุยต่อไปเหลือคำสุดท้ายแล้วนี่คือลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่ง
1: เพื่อนๆจ๋าลูกโป่งมีสระอูหรือสระโอกันนะโอ้โหลูกโป่งมีทั้งสระอูและสระโอเลยเพื่อนๆคนไหนตอบถูกกันบ้างยกมือหน่อยครบทั้ง7คำแล้วเย้พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์กันเถอะคำศัพท์ที่มีเสียงสระอูคุณครูภูเขาชมพู่คำศัพท์ที่มีเสียงสระโอกระโปรงโรงเรียนโอ่งและคำศัพท์ที่มีทั้งเสียงสระอูและเสียงสระโอในคำเดียวกันก็คือลูกโป่งนั่นเองขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะการบ้านล่าสุดหรือเรื่องเมื่อวันที่เราเรียนเราสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรนะจากอะไรเอ่ยจากสถานการณ์ถูกต้องไหมคะซึ่งสถานการณ์ที่เราหยิบยกมาคุยกันในชั่วโมงที่แล้วเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรนะนิทานเรื่องของกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะแล้วก็การบ้านของเรานะคะคุณครูให้ไปเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการซื้อผลไม้จำได้ไหมดังนั้นเวลานักเรียนกลับไปสร้างเนี่ยหนึ่งนักเรียนก็กลับไปดูสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้สร้างจำนวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ด้วยได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาต่อยอดจากเดิมนะคะโดยเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของอะไรมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเหมือนเดิมเลยแต่จะเปลี่ยนเป็นจากอะไรแทนคะจากภาพแทนนะคะก็จึงจะคล้ายๆกับการบ้านของนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนักเรียนก็เห็นไว้ว่าเหมือนกับเป็นรูปภาพเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการสร้างโจทย์การสร้างโจทย์ยังจำได้ไหมโจทย์ปัญหาของเราเวลานักเรียนสร้างองค์ประกอบของนักเรียนต้องมีอะไรบ้างเอ่ยนะสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรอีกสิ่งที่โจทย์ถามต้องมีทั้งสองส่วนถึงเราจะเรียกว่าครบแล้วการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนต้องมีจำนวนอย่างน้อยกี่จำนวน3จำนวนถ้ามี3จำนวนนักเรียนจะได้กี่เครื่องหมาย2เราจะได้2เครื่องหมายนะคะก็ถึงจะเรียกว่าเป็นการบวกลบคูณหารละคนนั่นเองดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยมาสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารละคนจากภาพได้อย่างสมเหตุสมผลและสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดังนั้นคุณครูแพลวยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าอยากให้นักเรียนสร้างให้ได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งจำนวนทั้งสถานการณ์ควรเหมาะสมกันได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วจากการตรวจการบ้านเนี่ยขอให้นักเรียนทุกคนเลยลองอ่านโจทย์ของตนเองอีกหนึ่งรอบแล้วลองวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์ตามที่นักเรียนเขียนมาอีกหนึ่งรอบว่าตรงตามนั้นจริงหรือไม่จะได้เป็นการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่านักเรียนเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนสำหรับนักเรียนปลายทางต้องขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการจากภาพเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วแล้วก็อยู่ในร้านค้าหลายร้านไปเลยจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีร้านอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมที่เราเคยเรียนจากภาพไปมีร้านค้าอะไรบ้างเอ่ยมีร้านค้าของเล่นมีร้านค้าอะไรอีกหนึ่งอย่างจำได้ไหมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถูกต้องไหมคะวันนี้คุณครูแพรขอหยิบยกร้านค้าเดิมที่เราเคยเรียนนะคะมาพูดคุยกันหน่อยเราอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ยวันนี้ร้านของเล่นคือร้าน Toy Shop นั่นเองนะคะสำหรับร้าน Toy Shop ยังมีของเล่นเหมือนเดิมเลยมาให้นักเรียนได้เลือกซื้อหรือพูดคุยกันได้ไม่ได้ได้นะคราวนี้มาดูพร้อมกันสำหรับร้านนี้นักเรียนเคยเห็นไปแล้วแล้วเราก็เคยพูดคุยกันไปแล้วมีสินค้าทั้ง9สินค้านี้แต่ละสินค้านักเรียนรู้จักยังเอ่ยรู้จักยังรู้จักแล้วแต่วันนี้เราจะมาสร้างเป็นการบวกลบคูณหารละคนอย่างครั้งที่แล้วร้านนี้เรานำหยิบยกมาในเรื่องของการบวกกับการลบซึ่งคุณครูแพลวให้นักเรียนเลือกสินค้าไปเพียงกี่อย่างอาจจะ1หรือ2อย่างกับจำนวนเงินใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันต่อหน่อยคุณครูอยากจะถามนักเรียนหน่อยว่าหากนักเรียนมีเงิน 1,500 บาทมาฟังพร้อมกันนะหากนักเรียนมีเงิน 1,500 บาทคุณครูอยากให้นักเรียนเลือกสินค้า2ชนิดนักเรียนจะเลือกสินค้าอะไรบ้างแต่ละคนลองคิดในใจก่อนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มนักเรียนต้นทาง1คนออกมาพูดคุยกันกับสินค้าที่นักเรียนเลือกสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถเลือกสินค้าได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวลองให้นักเรียนปลายทางพูดคุยเช่นเดียวกันกับที่คุณครูแพลวถามนักเรียนต้นทางได้ค่ะตอนนี้แต่ละคนเลือกได้ยังเอ่ยลองเลือกนะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอสุ่มนักเรียน1คนนะคะเพื่อออกมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสินค้าที่นักเรียนเลือกหน่อยนะคะเดี๋ยวมาลองดูซิว่าวันนี้จะได้เลขที่อะไรวันนี้เลขที่ที่จะออกมาพูดคุยกันเกี่ยว

0: กับสินค้าที่นักเรียนเลือกนะคะเป็นเลขที่อะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะสำหรับเลขที่ที่ได้นั่นก็คือเลขที่13ซึ่งคือเป็นเบนนี่ไม่มาดังนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนอ่ะมามาดูพร้อมกันใหม่มาลุ้นกันใหม่ว่าจะเป็นเลขที่อะไรอีก1รอบอ่ะเลขที่ออกคือเลขที่23มานะคะ23ปันอ่ะปันออกมาอ่ะปันเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยว่าปันเลือกสินค้าอะไรเพื่อนๆคนอื่นมาช่วยฟังของปันด้วยแอปปันไหนถ้าหนูมีเงิน 1,500 บาทหนูจะเลือกสินค้า2ชนิดหนูจะเลือกอะไรบ้างเอ่ยอ่ะไหนลองดูถ้านึกไม่ออกลองหันกลับไปดูซิว่าถ้าเป็นหนูจะเลือกสินค้าอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัวบล็อกค่ะ
0: หนูจะเลือกตัวบล็อกหรือจิ๊กซออันนี้ใช่ไหมคะแล้วเลือกอะไรอีก1อย่าง
1: กองค่ะ
0: เขาจะเลือก2อย่างคือมีเลือกกองชุดกับเลือกจิ๊กซอหรือตัวบล็อกที่เขาเลือกนักเรียนดูหน่อยถ้าปันเลือก2อย่างนี้2อย่างนี้รวมกันแล้วถึง 1,500 บาทไหมไม่ถึงดังนั้นไหนลองปันลองแต่งโจทย์สิถ้าหนูมีเงิน 1,500 บาทแล้วหนูซื้อ2อย่างนี้หนูจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูแพลวช่วยก่อนเริ่มแรกก่อนเลยว่าปันมีเงิน 1,500 บาทต่อไปปันจะสร้างต่อว่าอะไรดี
1: ซื้อจิ๊กซอ340บาทค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อจิ๊กซอ340บาทอ่ะได้แล้วนะต่อไปล่ะคะ
1: และซื้อกองชุด650บาทค่ะ
0: และซื้อกองชุด650บาทอ่ะคราวนี้ถึงตาเพื่อนๆบ้างสิ่งที่ปันกับคุณครูแพรช่วยกันพูดมาเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามเป็นถึงตานักเรียนบ้างแล้วนักเรียนคนอื่นลองบอกสิว่าปันควรถามว่าอย่างไรดีเพื่อให้องค์ประกอบของโจทย์ปัญหาครบปันจะเหลือเงินกี่บาทถูกต้องไหมคะเพราะว่าสิ่งที่ปันซื้อมากกว่าหรือน้อยกว่า 1,500 บาทเอ่ยน้อยกว่าดังนั้นก็จะทำไมคะก็จะเหลือเงินได้ไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมปันสร้างโจทย์เมื่อกี้มีจำนวนเงินมีสินค้า2อย่างถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์คิดว่าจะได้อะไรไหนปันได้ไหมถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์ของหนูได้ไหมเพื่อนๆไหนช่วยกันหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จากข้อความที่ปันสร้างกันมาเมื่อกี้จะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ย 1,500ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะนักเรียนจะได้คือนักเรียนนำจำนวนเงินทั้งหมดเป็นตัวตั้งก่อนลบด้วยสินค้าที่เราซื้อแต่เมื่อกี้ปันเลือกซื้อกี่อย่างเอ่ย
1: 2อย่างค่ะ
0: เลือกซื้อ2อย่างเราจึงนำ2อย่างนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันก่อนก็ได้แล้วค่อยนำไปลบแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะในการสร้างโจทย์ที่เราทบทวนจากร้านที่เราเคยมาตบมือให้ปันหน่อยวันนี้เป็นตัวแทนของเรานะคะโอเคเลยสำหรับนักเรียนคนอื่นนักเรียนคนอื่นมีใครเลือกเหมือนปันบ้างเมื่อกี้หรือแตกต่างกันหมดเลยแตกต่างหมดเลยใช่ไหมคะคุณครูแพลวถามหน่อยถ้าเป็นคุณครูแพลวคุณครูอยากซื้อตุ๊กตาหมี 2,300 ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถามว่าถ้าเราจะต้องการสร้างโจทย์โดยเรามีเงิน 1,500 บาทเราสามารถสร้างได้ไหมได้เดี๋ยวลองช่วยกันหน่อยถ้าคุณครูแพลวอยากซื้อตุ๊กตาหมี 2,300 บาทซื้อเครื่องบินบังคับอีก540บาทโดยคุณครูมีเงินอยู่แค่ 1,500 บาทควรถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้ประโยคสัญลักษณ์
2: คุณครูจะต้องเก็บเงินอ
0: ี
2: กก
0: ี่
2: บาท
0: คุณครูจะต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทหรือคุณครูยังขาดเงินอีกกี่บาทจึงจะซื้อตุ๊กตาหมีและเครื่องบินบังคับได้เห็นไหมถึงจำนวนเงินเราอาจจะไม่เพียงพอต่อสินค้าที่เราเลือกเนี่ยเรายังสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้แต่เราใช้คำถามที่ถามแตกต่างกันนักเรียนก็จะได้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนทุกคนจะได้สร้างเหมือนกับที่ปันได้ออกมานำเสนอเลยนะคะเดี๋ยวขอไปต่อกันเล็กน้อยนะคะเป็นยังอยู่ในเรื่องของการสร้างโดยยังอยู่ที่ร้านเดิมเลยแต่คุณครูขอนำตัวอย่างขึ้นมานำเสนอให้นักเรียนเห็นชัดเจนอีกหนึ่งรอบได้อ่านข้อความอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการเข้าใจมาดูพร้อมกันเลยคุณครูยังอยู่ที่ร้านค้าเดิมนะคะโดยมีโจทย์มาแล้วมาดูกันหน่อยรอบนี้จะเป็นใครคุณครูมาเลยว่าต้นน้ำมีเงิน 1,500 บาทต ้นน้ำมีเงิน 1,500 บาทอ่ะมาดูกันหน่อยว่าต้นน้ำเขาจะเลือกซื้ออะไรบ้างมาลองทายใจต้นน้ำของเราสิว่าต้นน้ำจะเลือกซื้ออะไรบ้างโดยต้องการซื้อเครื่องบินบังคับจำนวนกี่ชิ้นเอ่ย2ชิ้นเครื่องบินบังคับของเราจำนวน2ชิ้นเราควรเขียนอะไรต่อไหนบอกหน่อยคิดว่าตอนนี้ทราบราคา

0: ิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามไหนถามว่าอย่างไรดีองค์ประกอบของเราจึงจะครบต้นน้ำเหลือเงินกี่บาททำไมถึงเป็นการเหลือเงินล่ะคะเพราะว่าสินค้า2ชิ้นนี้เมื่อรวมกันแล้วมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่เขามีน้อยกว่าดังนั้นเราสามารถใช้เป็นคำว่าเหลือเงินได้เลยแต่ถ้าสมมตินักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนสามารถถามได้เลยว่าต้นน้ำจะเหลือเงินหรือขาดเงินกี่บาทก็ได้นะคะเป็นการถามให้ครอบคลุมมากขึ้นหากนักเรียนยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเราสามารถถามได้เลยอย่างเช่นข้อนี้คุณครูถามว่าต้นน้ำเหลือเงินกี่บาทมาเช็คองค์ประกอบอีกหนึ่งรอบเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนต้องตรวจสอบองค์ประกอบอีกหนึ่งรอบว่ามีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครบหรือไม่ข้อนี้มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมคะมีไหนโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ย
1: ต้นน้ำเหลือเงินก
0: ี่
1: บาท
0: ต้นน้ำเหลือเงินกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะเป็นส่วนอื่นๆนักเรียนสังเกตหน่อยตอนนี้จากข้อความของเรามีจำนวนกี่จำนวนมีจำนวนกี่จำนวน3จำนวนมีอะไรบ้างเอ่ยมี 1,500 มี2และมี540ดังนั้นถ้ามี3จำนวนแบบนี้เราจะไปสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้แล้วก็ไปวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์ต่อไปมาวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยนะคะจากข้อความของเราถ้าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเนี่ยช่วยกันตอบหน่อยประโยคสัญลักษณ์ต้นน้ำมีเงินอยู่ 1,500 บาท 1,500 ลบด้วยในวงเล็บ2คูณ540จะแตกต่างจากโจทย์ของปันปันเมื่อกี้เพราะปันปันเลือกสินค้า2ชิ้นที่แตกต่างกันแต่รอบนี้ต้นน้ำเลือกสินค้า2ชิ้นนี่ทำไมกันคะเหมือนกันเพราะเหมือนกันเราสามารถใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องได้ได้ไหมคะดังนั้นนักเรียนดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบต้นน้ำมีเงิน 1,500 บาทเมื่อกี้เราวิเคราะห์คร่าวๆแล้วว่าสินค้าของเราจำนวนถูกกว่าจำนวนเงินที่เขามีดังนั้นจำนวนเงินจะมาเป็นตัวตั้งคุณครูแพลวนำจำนวนเงินมาเป็นตัวตั้งเลยคือ 1,500 ต่อมาเขาเลือกซื้ออะไรบ้างเลือกซื้อเครื่องบินบังคับ2ชิ้นโดยราคา540บาทถ้านักเรียนไม่ถนัดการคูณนักเรียนสามารถนำ540บวก540ก็ได้แต่ถ้าจำนวนที่บวกเหมือนกันเราสามารถเขียนในรูปของการคูณได้คุณครูแพลวขอใช้เป็นการคูณนะคะโดยลบด้วยในวงเล็บ2คูณ540เท่ากับเท่าไหร่เราจะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์มาต่อไปนะคะอยากหาคำตอบเดี๋ยวถ้าเป็นกิจกรรมของนักเรียนอยากให้นักเรียนลองหาคำตอบจริงๆแต่สำหรับข้อนี้คุณครูแพลวหาคำตอบมาให้แล้วว่าต้นน้ำจะเหลือเงินกี่บาทเอ่ยต้นน้ำจะเหลือเงิน420บาทนั่นเองนะคะดังนั้นสำหรับข้อนี้นะคะเป็นข้อตัวอย่างของเราเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวขอไปต่อโดยรูปภาพหรือสินค้าหรืออะไรเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรจากร้านของเล่นของเราร้านทอยช็อปของเราเปลี่ยนมาอยู่ที่ไหนกันเลยสวนสนุกเรามาดูกันดีกว่าสวนสนุกถ้านักเรียนจะเข้าเล่นนักเรียนต้องไปซื้ออะไรเอ่ยซื้อบัตรเคยไปเล่นสวนสนุกไหมเคยถูกต้องไหมคะนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเคยไปเล่นสวนสนุกนะคะมาดูกันหน่อยสวนสนุกของคุณครูแพลวมีอะไรให้นักเรียนเล่นบ้างมาดูกันอันดับแรกอันนี้คืออะไรเอ่ยรู้จักไหมชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ราคาบัตรอยู่ที่กี่บาทเอ่ยชิงช้าสวรรค์ราคาบัตรต่อ1รอบอยู่ที่150บาทต่อไปล่ะคะรู้จักไหมม้าหมุนม้าหมุนราคาบัตรอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย120บาทต่อไปอะไรเอ่ยรถไฟเหาะรู้จักไหมใครชอบเล่นบ้างน่าจะมีหลาย

0: คนชอบเล่นใช่ไหมรถไฟเหาะราคาบัตรอยู่ที่กี่บาทเอ่ย200บาทต่อมามาดูกันต่ออันนี้รู้ไหมบ้านผีสิงบ้านผีสิงราคาบัตรอยู่ที่กี่บาท120บาทอ่ะต่อมาอันนี้เป็นการแสดงโชว์ถูกต้องไหมคะอาจจะมีทั้งเป็นตัวตลกหรือเป็นมายากลก็ได้ดังนั้นอันนี้เป็นการแสดงโชว์การแสดงโชว์ราคาบัตรอยู่ที่กี่บาทเอ่ย170บาทดังนั้นจากร้านทอยช็อปของครูแพลวเปลี่ยนมาเป็นสวนสนุกดีกว่าสวนสนุกของเรามีบัตรให้นักเรียนเลือกเล่นกันอยู่5ชนิดแต่ละชนิดราคาก็จะแตกต่างกันไปได้ไหมคะคราวนี้พอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจากราคาบัตรสวนสนุกแห่งนี้กันได้ไม่ได้คราวนี้มาดูกันหน่อยเวลานักเรียนไปเล่นสวนสนุกนักเรียนไปกับใครส่วนใหญ่ไปกับครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องถูกต้องไหมคะหรือถ้าต่อไปนักเรียนโตขึ้นอาจจะชวนเพื่อนไปเล่นด้วยกันก็ได้คราวนี้มาลองดูตัวอย่างของคุณครูแพรพร้อมกันขอให้ทุกคนตั้งใจฟังนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเราอาจจะต้องเลือกบัตรของเราเนี่ยมากกว่าจำนวน1ใบถูกต้องไหมถึงเราจะได้เป็นการบวกลบคูณหารละคนมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพรเริ่มเลยที่ว่าตอนนี้ขอเลือกบัตรมา2บัตรมาดูกันหน่อยมีบัตรอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรเอ่ยชิงช้าสวรรค์มีอะไรคะบ้านผีสิงอะอย่างที่นักเรียนบอกเวลานักเรียนไปสวนสนุกนักเรียนก็จะไปกับครอบครัวถูกต้องไหมคะมาดูตัวอย่างครอบครัวนี้กันดีกว่าครอบครัวนี้เขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีใครบ้างเอ่ยพ่อแม่และลูกกี่คน2คนดังนั้นถ้าเขาไปสวนสนุกแห่งนี้เขาไปกันทั้งหมดกี่คน4คนถูกต้องไหมมาดูพร้อมกันนะตอนนี้มีเสียงไหมคะยังไม่มีเสียงก่อนขอให้ทุกคนตั้งใจฟังก่อนนะคะครอบครัวแห่งนี้ไปสวนสนุกโดยมีคุณพ่อคุณแม่และลูก2คนรวมแล้วสมาชิกในครอบครัวนี้มีกี่คนเอ่ย4คนมาดูพร้อมกันถ้าเขาจะไปบ้านผีสิงคิดว่าใครจะเข้าเล่นบ้าง
1: พ
0: ่อแม่แล้วก็ลูกถูกต้องไหมเพราะว่าถ้าให้แต่ลูกเข้าคิดว่าลูกจะกล้าเข้าไหมคะอาจจะไม่กล้าเข้าดังนั้นพ่อแม่และลูกต้องเข้าไปด้วยกันมาดูพร้อมกันต่อเลยคุณครูบอกต่อว่าทั้ง4คนเข้าบ้านผีสิงราคาบัตรใบละ120บาทดังนั้นเขาซื้อบัตรบ้านผีสิงจำนวนกี่ใบ4ใบถูกต้องไหมถึงจะไม่ได้แสดงถึงจำนวนแต่มีข้อความเข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนต้องวิเคราะห์ข้อความด้วยอาจจะบ่งบอกถึงจำนวนของเราดังนั้นครอบครัวนี้ต้องซื้อบัตรบ้านผีสิงจำนวนกี่ใบเอ่ย4ใบได้ไม่ได้แต่พอไปดูกันหน่อยชิงช้าสวรรค์คิดว่าใครจะเล่นบ้างลูกพ่อกับแม่อาจจะทำไมอาจจะไม่เล่นก็ได้อาจจะรอลูกอยู่ด้านล่างอยู่ต้องไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นชิงช้าสวรรค์เนี่ยลูกๆอาจจะขึ้นไปเล่นอย่างเดียวดังนั้นครอบครัวนี้บอกต่อเลยว่าและลูกเล่นชิงช้าสวรรค์อีกราคาบัตรใบละ150บาทคราวนี้ถ้าเป็นแค่ชิงช้าสวรรค์แค่ลูกเล่นต้องซื้อบัตรกี่ใบ2ใบยังจะ4ใบไหมคะไม่และพ่อกับแม่เล่นไหมคะไม่เล่นเดี๋ยวนักเรียนอ่านข้อความพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาอ่านพร้อมกันค่ะ

่ะสิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหนขาดสิ่งที่โจทย์ถามคิดว่าจะถามว่าอย่างไรดีคิดว่าจะถามว่าอย่างไรมาลีบอกครอบครัวนี้ใช้เงินกี่บาทได้ไม่ได้ถ้าแบบนี้ได้หรือจะบอกว่าครอบครัวนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมดกี่บาทได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันไหนมาทบทวนอีกหนึ่งรอบเมื่อนักเรียนสร้างองค์ประกอบครบแบบนี้แล้วต้องทบทวนสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งรอบเพื่อตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบหรือไม่จากโจทย์นี้ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือครอบครัวนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้ง

หมดกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะเห็นได้ว่าจากโจทย์ของเรานะคะจำนวนเนี่ยมี2ก็จริงแต่2นี้อาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดเราต้องอ่านข้อความด้วยเดี๋ยวเรามาอ่านวิเคราะห์ข้อความไปพร้อมกันเพื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเรากันอ่ะนักเรียนมาดูพร้อมกันสิจากที่เราช่วยกันอ่านเมื่อกี้แล้วเขาซื้อบัตรอะไรบ้างนะมีบ้านผีสิงมีอะไรนะชิงช้าสวรรค์2บัตรนี้ซื้อจำนวนที่เท่ากันไหมคะไม่เท่ากันดังนั้นเรามาดูทีละอย่างกันเลยนะคะอ่ะมาดูข้อความที่ครูแพลวขีดให้อ่ะคุณครูแพลวขีดข้อความไว้ว่าอะไรเอ่ยทั้ง4คนเข้าบ้านผีสิงราคาบัตรใบละ120บาททั้ง4คนเข้าบ้านผีสิงราคาบัตรใบละ120บาทจะหาจำนวนเงินที่ต้องจ่ายหาได้อย่างไรคิดว่า4คูณ120เพราะเขาซื้อบัตรใบละ120จำนวน4ใบเราจึงสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็น4คูณ120ซึ่งเขาซื้อ2อย่างดังนั้นถ้าเราคิดอย่างแรกเราควรใส่อะไรด้วยคะที่ประโยคสัญลักษณ์วงเล็บดังนั้นคุณครูแพลวมาใส่ก่อนเลยว่าในวงเล็บ4คูณ120อ่ะเราได้และราคาบัตรของบ้านผีสิงขาดอะไรต่อไปคะเป็นราคาบัตรของอะไรเอ่ยชิงช้าสวรรค์การที่เขาไปซื้อเพิ่มดังนั้นเราก็มาดูต่อกันเลยนะคะลูกเล่นชิงช้าสวรรค์อีกราคาบัตรใบละ150การที่ลูกเขาไปเล่นอีกพ่อต้องจ่ายเพิ่มไหมต้องจ่ายเพิ่มคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเพิ่มดังนั้นเราจะได้เครื่องหมายตรงกลางเป็นการอะไรก่อนการบวกคราวนี้หาราคาบัตรของชิงช้าสวรรค์ที่ลูกเล่นจะหาได้อย่างไรในวงเล็บ2คูณ150ทำไมถึงได้เป็น2คูณ150เอ่ยทุกคนเพราะว่าเล่นกี่คนเอ่ย2คนรอบนี้นักเรียนต้องอ่านข้อความด้วยเห็นไหมใช้คำว่าลูกเล่นดังนั้นลูกเล่นกันกี่คน2คนจึงได้เป็นบวกในวงเล็บ2คูณ150เท่ากับเท่าไหร่อ้าวอ่านประโยคสัญลักษณ์ของเราพร้อมกัน1รอบค่ะ

เมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วนะคะนักเรียนวิเคราะห์เป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเดี๋ยวมาช่วยกันหาคำตอบหน่อยสำหรับการหาคำตอบวันนี้อนุญาตให้นักเรียนหาคำตอบนะคะโดยการแสดงวิธีทำแบบแนวนอนโอเคไหมมาดูพร้อมกันเลยเริ่มแรกวิธีทำคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์มาใส่นักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนจะคำนวณอะไรก่อนเอ่ยคำนวณอะไรเอ่ยคำนวณในวงเล็บดังนั้นในวงเล็บแรกของเราคือ4คูณ120 4คูณ120เราคูณแบบแนวนอนได้เพราะเราท่องสุคูณแม่4ได้เริ่มแรกนะคะนำ4คูณอะไรเอ่ยทุกคน4คูณ0 4คูณ0ได้0ดังนั้นคุณครูแพลวใส่0รอไว้ต่อไปนำ4คูณ2 4คูณ2ได้8คุณครูแพลวใส่8และต่อไปนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ1 4คูณ1ได้4ดังนั้นใส่4เมื่อเราคำนวณเสร็จแล้วอันอื่นๆเราเขียนเหมือนเดิมก่อนดังนั้นคุณครูแพลวเขียนบวก2คูณ50ไว้ก่อนต่อไปเราจะดำเนินอะไรต่อเราก็มาดูข้อความที่เหลือคือ480บวกในวงเล็บ2คูณ150นักเรียนจะคำนวณตรงไหนก่อนดีคำนวณตรงไหนก่อนดีในวงเล็บก่อนดังนั้นเรามาคูณในวงเล็บพร้อมกัน480อยู่ข้างหน้าเราเขียนไว้เหมือนเดิมคือเท่ากับ480นะคะบวกเขียนเหมือนเดิมเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ2คูณ0 2คูณ0ได้0ต่อไปนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ5 2คูณ5ได้10ใส่0และทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ1 2คูณ1ได้2มีทดอีก1รวมเป็น3ดังนั้นคุณครูแพลวใส่3ได้ต่อมาแล้วว่าได้เป็น480บวก300หาคำตอบให้หน่อย480บวก300ได้อะไรเอ่ย780ได้เท่ากับ780ยังจำได้ไหมโจทย์ถามว่าอะไรนะข้อนี้ครอบครัวนี้ต้องจ่ายอะไรนะต้องจ่ายค่าบัตรทั้งหมดเท่าไรดังนั้นเวลาตอบแบบทวนคำถามด้วยนะคะว่าดังนั้นครอบครัวนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมด780บาทดังนั้นวันนี้เวลาให้นักเรียนทำนักเรียนสร้างโจทย์แล้ว

เคราะห์ประโยคสัญลักษณ์แล้วให้นักเรียนแสดงวิธีทำแนวนอนแบบนี้ด้วยได้ไหมคะแล้วก็อย่าลืมการเขียนตอบให้นักเรียนเขียนตอบแบบทวนคำถามอ่ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอ่ะมาดูพร้อมกันยังอยู่กันที่สวนสนุกแห่งเดิมเลยอ่ะแต่คุณครูแพลวขอเปลี่ยนใหม่เป็นเราตอนโตบ้างแล้วเราตอนโตอาจจะไม่ต้องไปกับพ่อแม่บ้างอาจจะชวนแต่พี่น้องไปหรืออาจจะชวนเพื่อนที่เรารู้จักไปสวนสนุกกันได้ไม่ได้อ่ะมาดูพร้อมกันเลยคุณครูแพลวขอเลือกบัตรอะไรมาบ้างเนี่ยดูพร้อมกันสิมีชิงช้าสวรรค์ไหมม้าหมุนแล้วก็อะไรเอ่ยมีม้าหมุนแล้วก็มีรถไฟเหาะนะคะมาดูพร้อมกันหน่อยนะคะคุณครูบอกว่า3พี่น้องเข้าสวนสนุกทั้ง3คนเลือกเล่นม้าหมุนและรถไฟเหาะมาดูพร้อมกันนะตอนนี้จำนวนคนของเรามีกี่คนเอ่ยตอนนี้3คนเพราะเป็น3พี่น้องทั้ง3คนเลือกเล่นม้าหมุนและรถไฟเหาะมาดูราคาบัตรของแต่ละอย่างบ้างราคาบัตรม้าหมุนใบละ120บาทต่อมาราคาบัตรรถไฟเหาะใบละ200บาททั้ง3คนนี้เล่นเหมือนกันไหมเหมือนกันและจะแตกต่างกับตอนแรกแล้วเห็นไหมคุณครูขอยกตัวอย่างที่แตกต่างเพิ่มเติมหน่อยอ่ะถามว่าอย่างไรดีองค์ประกอบของเราจึงจะครบ3พี่น้องจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะอ่ะถามแบบเดิมก็ได้ว่า3พี่น้องนี้จ่ายค่าบัตรไปทั้งหมดกี่บาทองค์ประกอบเราครบไหมคะครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคราวนี้ถ้าอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรในวงเล็บ3คูณ3คูณ120แล้วอย่างไรต่อบวกในวงเล็บ3คูณ200บวกในวงเล็บ3คูณ200แบบนี้ได้ไม่ได้ได้ทำไมถึงได้แบบนั้นเพราะ3คนเล่นเหมือนกันมีเล่นอะไรบ้างเอ่ยมีเล่นม้าหมุนใบละ120จึงได้มาเป็น3คูณ120แล้วมีอะไรอีกมีรถไฟเหาะเราจึงบวกต่อเลยกับราคาบัตรของรถไฟเหาะทั้ง3ใบคือ3คูณกับ200เท่ากับเท่าไหร่แต่คุณครูแพลวถามหน่อยสามารถเขียนได้อีกแบบไหนช่วยกันคิดหน่อยเขียนได้แบบไหนคิดว่าตอนนี้คุณครูแพลวใบ้เลยว่าเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งแบบจะเขียนได้แบบไหนเอ่ยทั้ง3คนเล่นเหมือนกันไหมเหมือนกันคุณครูแพลวถามใหม่1คนต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง1คน1คนต้องจ่ายค่าอะไรบ้างม้าหมุนและรถไฟเหาะม้าหมุนกี่บาท120บาทรถไฟเหาะกี่บาท200บาทถูกต้องไหมคะนี่คือคนที่1ก็ต้องจ่าย120กับ200แล้วคนที่2ล่ะก็เหมือนกันแล้วคนที่3ล่ะก็เหมือนกันดังนั้นเราสามารถเขียนได้อีกหนึ่งแบบอ่ะคราวนี้มาดูพร้อมกันนักเรียนเวลาถ้าสร้างนักเรียนสร้างว่าทุกคนเล่นเหมือนกันนักเรียนสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนอีกหนึ่งแบบก็ได้อ่ะมาดูพร้อมกันจากข้อความที่เราทราบว่าทั้ง3คนเล่นม้าหมุนและรถไฟเหาะเหมือนกันดังนั้นคุณครูแพลวบอก3คนจ่ายเงินที่เข้ากันดังนั้นขอใช้เป็น3แล้วก็คูณก่อนแต่คูณด้วยราคาอะไรบ้างคูณด้วยราคาบัตรของแต่ละคนที่จ่ายเท่ากันเมื่อกี้เขาเล่นอะไรบ้างนะม้าหมุนราคา120บาทและอะไรอีกนะนี่ไงรถไฟเหาะราคา200บาทดังนั้น2อย่างนี้รวมกันได้หาได้อย่างไรหาอย่างไรเอ่ยบวกดังนั้นคุณครูจึงใช้เป็นในวงเล็บ120บวก200เท่ากับเท่าไรได้ไม่ได้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้านักเรียนสร้างแล้วสิ่งที่นักเรียนเลือกเล่นเหมือนกันเลยนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้2แบบนักเรียนสามารถเลือกตามที่ตัวเองเข้าใจได้เดี๋ยวรอบนี้คุณครูแพลวขอเลือกแบบนี้ไปคำนวณหน่อยอ่ะมาแสดงวิธีทำการเริ่มแรกคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนทั้งหมดถ้านักเรียนเจอแบบนี้นักเรียนคำนวณตรงไหนก่อนคำนวณอะไรก่อนคำนวณในวงเล็บอ่ะคราวนี้เวลาคำนวณในวงเล็บนักเรียนมาดูพร้อมกัน3คูณเรายังไม่ได้คำนวณเราเขียนไว้เหมือนเดิมก่อนว่า3คูณนักเรียนช่วยหาในวงเล็บให้หน่อย120บวก200ได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะ320ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนต่อเลยว่า320คราวนี้เรามาหาผลคูณต่อ3คูณ320หาอย่างไรเอ่ยเริ่มแรกนำ3คูณอะไรก่อนคะ3คูณ0ดังนั้นครูแพลวเขียนเท่ากับก่อน3คูณ0ได้

0เราใส่0ต่อไปนํา3คูณอะไรคะ3คูณ2 3คูณ2ได้6ดังนั้นคุณครูแพรวใส่6แล้วต่อไปนํา3คูณอะไรคะ3คูณ3 3คูณ3ได้9เราคูณครบแล้วสรุปแล้ว3พี่น้องนี้จ่ายเงินกี่บาท960บาทเราก็นำกลับมาตอบอีกหนึ่งรอบว่า3พี่น้องนี้จ่ายเงินค่าบัตรไปทั้งหมด960บาทได้ไม่ได้ได้ไม่เอ่ยอ่ะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้เวลา ที่นักเรียนจะสร้าง1นักเรียนสร้างให้ตรงกับรูปภาพที่นักเรียนเลือกไปนะคะ2เวลาสร้างแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ให้ได้แล้วก็3คือการแสดงวิธีทำพร้อมกับเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้ไหมคะเวลาตอบอย่าลืมให้ทวนคำถามให้เรียบร้อยอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะถึงเวลาของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะในการสร้างโจทย์ของเราโดยในการสร้างโจทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเป็นคู่เหมือนเดิมอ่ะนักเรียนต้นทางหยิบใบงานที่คุณครูเตรียมไว้ให้ได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางจับคู่ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางเลือกรูปภาพนะคะแล้วก็แสดงลงไปในสมุดของตนเองอ่ะตอนนี้ทุกคนหยิบใบงานขึ้นมาค่ะทุกคนหยิบใบงานของตนเองขึ้นมายังเอ่ยอ้าวหยิบมาแล้วอ้าวฟังข้อตกลงของเราก่อนอ้าวตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทุกคนปิดวาจาแล้วฟังข้อตกลงของเราเพื่อที่จะทำกิจกรรมของเราที่เข้าใจตรงกันนะคะสำหรับเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้จับคู่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวปฏิบัติลงในสมุดของตนเองได้โดยนักเรียนปลายทางเลือกรูปภาพที่ตนเองนะคะจะเลือกแล้วก็สร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนขึ้นมานะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมกับแสดงวิธีการหาคำตอบแบบแนวนอนเมื่อกี้ได้ไหมคะได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางนะคะส่งตัวแทนออกมาหยิบบัตรภาพของเรานักเรียนจะเลือก2บัตร3บัตรก็ได้นะคะเพื่อที่จะไปสร้างโจทย์การบวกลบคูณหารและคนของเราได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลงมือสร้างโจทย์พร้อมกับหาคำตอบแล้วเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะสุ่มนักเรียนบางคนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ

0: จากการเดินดูนะคะวันนี้นักเรียนต้นทางเลยส่วนใหญ่ทำเสร็จใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ดังนั้นเราจะได้สุ่มเลขที่ออกมานำเสนอกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะทำเสร็จหรือไม่ถ้านักเรียนปลายทางคู่ใดทำเสร็จคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนปลายทางออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนของห้องปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะมาลุ้นกันดีกว่าว่าคู่ไหนจะได้ออกมาบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันได้เลขที่ใครออกมาทั้งคู่หยิบใบงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะมาดูพร้อมกันหน่อยว่าได้คู่ไหนนะคะในวันนี้เลขที่ออกคือ19มีมี่กับเพนเสร็จไหมคะคู่นั้นเสร็จเรียบร้อยเอาหยิบออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวคนอื่นรอนะคะอาจจะทัน 2-3 คู่เดี๋ยวเรามาดูเวลากันด้วยนะคะคู่นี้ออกมาเลยค่ะมีมี่กับเพนเดี๋ยวมาฟังคู่นี้บ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนคู่นี้เลือกอะไรไปบ้างคะเลือกบัตรอะไรไปบ้าง
1: รถไฟเหาะกับบ้านผีสิงค
0: ่
1: ะ
0: รถไฟเหาะกับบ้านผีสิงเดี๋ยวมาอ่านโจทย์กันหน่อยนะคะว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอกันค่ะทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะวางดินสอก่อนนะคะมาช่วยกันตรวจสอบของเพื่อนหน่อยไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีเพนเกนและมิงทั้ง4คนจะไปเล่นรถไฟเหาะราคา200บาทและเล่นบ้านผีสิงราคา120บาททั้ง4คนต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร
0: ่ถูกต้องไหมได้ไม่ได้ได้องค์ประกอบของเราครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกเอาไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์หน่อยจะดูว่าถูกต้องจริงหรือไม่ประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้คือ
1: ในวงเล็บ4คูณ200บวก4ในวงเล็บ4คูณ120
0: ได้เป็นในวงเล็บ4คูณ200นะคะบวกกับ4คูณ120เท่ากับจำนวนใดก็ถูกต้องเลยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกสักเล็กน้อยนะคะของนักเรียนเดี๋ยวขออีกสัก1คู่แล้วกันนะคะเพราะเวลาในวันนี้เหลือน้อยแล้วเดี๋ยวขออีก1คู่มาดูกันดีกว่าว่าจะได้เลขที่อะไรของเรานะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีก1คู่ของเราขออีก1คู่นะคะในวันนี้นะคะมาดูกันว่าได้เลขอะไรเลขที่ออกคือ27ออกมามิ้งกับยายไหมลูกทำเสร็จไหมเอ่ยคู่นี้เสร็จออกมาทั้งคู่เลยมาค่ะขออีกหนึ่งคู่ของเราออกมาอันดับแรกหนูเลือกอะไรไปบ้างเอ่ยเลือกบัตรอะไรเอาคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนเดิมนะคะในเลือกบัตรอะไรบ้างคะ
1: บ้านผีสิงกับม้าหมุนค
0: ่ะบ้านผีสิงกับม้าหมุนเดี๋ยวมาฟังโจทย์ของเพื่อนคู่นี้กันนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกอีก3คนได้เข้าไปในบ้านผีสิงราคาบัตร120บาทและลูกอีก3คนได้ไปเล่นม้าหมุนราคาบัตร120บาทพ่อกับแม่จะจ่ายเงินค่าบัตรส่วนสนุกกี่บาท

0: ได้ไม่ได้ได้เลยนะคะตอนนี้สมาชิกของครอบครัวนี้มีทั้งหมดกี่คนเอ่ยเมื่อกี้5คนมีพ่อแม่และลูกกี่คน3คนนะคะอ่านไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ในวงเล็บ122คูณ5
0: อ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะอ่านใหม่ลูก
1: ในวงเล็บ120คูณ5บวกในวงเล็บ3คูณ120เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนเกือบถูกต้องแล้วนะคะแต่นักเรียนไปเขียนใหม่หน่อยนะคะความหมายของการคูณนะคะจำนวนแรกหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มถ้าเราพูดถึงบัตรจำนวนหลายใบนักเรียนต้องนำจำนวนบัตรคูณกับราคาของบัตรถึงจะถูกต้องตามความหมายการคูณได้ไหมคะดังนั้นอย่าหนูไปแก้ไขสักเล็กน้อยนะคะให้ถูกต้องนะคะอ่ะตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยตบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะอยากจะออกให้นักเรียนออกมานำเสนอมากกว่านี้เลยนะคะแต่เนื่องจากเวลาของคุณครูเหลือน้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมานำเสนอเพิ่มเติมนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ส่วนใหญ่นักเรียนหลายคนเลยสร้างได้ถูกต้องด้วยเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องหากใครยังไม่หาคำตอบนักเรียนไปหาคำตอบให้คุณครูด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะคราวนี้เรามาสรุปกันเซ็กเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะให้นักเรียนได้กลับไปทำการบ้านของเราอ่ะอีกหนึ่งรอบโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโดยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ของเรานะคะต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนต้องมีอย่างน้อยกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนเพื่อที่จะให้ได้กี่เครื่องหมายคะ2เครื่องหมายได้ไหมคะอ่ะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหานะคะการบวกลบคูณหารและคนจากภาพเนี่ยนักเรียนต้องสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์เลือกใช้จำนวนและการดำเนินการให้เหมาะสมดังนั้นเวลาสร้างแล้วให้นักเรียนอ่านอีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาสมเหตุสมผลหรือไม่วิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องหรือไม่และอย่าลืมหาคำตอบให้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะไปดูการบ้านในวันนี้กันนะคะเป็นแบบฝึกหัด 1.57 ในข้อที่1ค่ะแบบฝึกหัด 1.57 ในข้อที่1ของเราไหนลองเปิดหน่อยแบบฝึกหัดของเรานะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางและอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางขอความร่วมมือคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะมาดูแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราบอกว่าให้นักเรียนสร้างโจทย์ให้ได้2เครื่องหมายจำนวน2ข้อซึ่งรูปภาพที่ครูแพรนำมาให้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างบัตรของที่ไหนเอ่ยบัตรสวนสนุกนะคะโดยมีราคาบัตรที่แตกต่างกันเดี๋ยวนักเรียนลองไปอ่านนะคะว่าบัตรแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนก็ลองนำกลับไปสร้างจะคล้ายๆกับที่เราเรียนในชั่วโมงนี้เลยจำนวนกี่ข้อคะวันนี้2ข้ออย่าลืมนะคะสร้างจำนวน2ข้ออย่างน้อยให้ได้2เครื่องหมาย3เครื่องหมายได้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะกลับไปสร้างพร้อมกับหาคำตอบให้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปอ่ะมาดูพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรนะการเฉลี่ยเคยได้ยินไหมบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะดังนั้นคุณครูแพลวฝากการบ้านนักเรียนทุกคนเพิ่มเติมคือให้นักเรียนลองไปศึกษาคำว่าการเฉลี่ยหน่อยว่าการเฉลี่ยหมายถึงอะไรเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ได้อย่างไรทุกคนตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งปิดวาจาแล้วตั้งใจฟังสักครู่หนึ่งนอกจากการบ้านนะคะคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนหน่อยว่าการเฉลี่ยหมายถึงอะไรได้ไหมคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.58 ให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมตัวเบี้ยวหรือตัวนับหรือหากคุณครูปลายทางไม่มีสามารถเตรียมเป็นเหรียญบาทนะคะจำนวนประมาณ40เหรียญนะคะให้กับนักเรียนปลายทางสำหรับชั่วโมงถัดไปคุณครูแพลวมีกิจกรรมมาให้ทำนะคะโดยนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลวเตรียมให้สำหรับนักเรียนปลายทางต้องขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะช่วยเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางหน่อยนะคะประมาณจำนวน40ชิ้นหรือ40เหรียญนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่เย่ปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพาประจักษ์ทุกวันเลย
4: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
3: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
4: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
3: โอ้ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
4: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
3: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
4: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
3: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
4: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
3: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
4: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
3: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
4: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
3: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ

0: แม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำเนินการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
2: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
0: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
1: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
2: ไปค่ะ
0: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยวันนี้นะคุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากการเรียนครั้งที่แล้วนะครับขอถามนิดนึงว่าครั้งที่แล้วเราได้อ่านเรื่องราวไปเป็นเรื่องในบทเรียนใช่ไหมครับเรื่องอะไรจำได้ไหมลูกเรื่องชีวิตที่ถูกเมินตอนนี้นะเราได้อ่านกันไปแล้วปลายทางก็ได้อ่านไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางใช่ไหมอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้แสดงความคิดเห็นใช่ไหมลูกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เนาะแล้วคุณครูก็ฝากคำถามกลับไปให้เราได้สืบค้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนนี้เราก็จะมาเอาความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วนะครับมาใช้ในวันนี้ก็คือเราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะตอนนี้เห็นที่หน้าจอหรือยังหัวข้อของเราก็คือเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนั่นเองนะครับเด็กๆรู้จักไหมลูกเขียนแผนภาพโครงเรื่องรู้จักทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ผ่านการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยกันมามากพอสมควรนะคุณครูก็คิดว่าวันนี้คงจะต้องไม่อธิบายรายละเอียดมากเนาะก็หวังว่าเราจะสามารถนำเอาชุดความรู้เดิมที่เราเคยเรียนผ่านกันมาใช้ประโยชน์ในวันนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรจำได้ไหมขอดูความพร้อมหน่อยอยู่ไหนเอ่ยคำไทยใช้ให้ถูกอ่ะชูให้เพื่อนๆปลายทางดูสิว่าเรายังอยู่กันครบทุกคนนะอุปกรณ์ยังอยู่ติดมือครบทุกคนใช่ไหมวันนี้คุณครูเสนอคำง่ายๆเลยลูกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตนะหลายคนอาจจะยังเขียนผิดอยู่วันนี้เสนอคำว่าตะกร้าหรือตะกร้าดูสิสีแดงหรือสีเขียวพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วปลายทางเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวนับให้สัญญาณเหมือนเดิม1 2 3คำตอบคือสีอะไรลูก
1: ส
0: ีแดงสีแดงถูกต้องมันต่างกับสีเขียวยังไงไหนดูสิคำว่าตะมีรอเรือเป็นเพยัญชนะควบกล้ำไหมไม่มีห้ามใส่มานะตะกร้าไม่ถูกต้องนะครับมาดูความหมายกันรู้จักตะกร้าไหมลูกรู้จักอยู่แล้วตะกร้าก็หมายถึงภาชนะสารโปร่งสำหรับใส่สิ่งของมีรูปร่างต่างๆมีหูหิ้วหรือไม่มีก็ได้นะตะกร้าบางชนิดก็เป็นยังไงมีหูหิ้วหรือบางชนิดก็ไม่มีหูหิ้วอันนี้เป็นตะกร้าแบบไหนลูกแบบนี้มีหูหิ้วอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของตะกร้าเนาะหรือบางทีอาจจะไม่มีหูก็ถือว่าเป็นตะกร้าเหมือนกันนะครับรู้จักแล้วนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะเอาไปเขียนเอาไปแต่งประโยคเอาไปใช้ให้ถูกแล้วก็จดจำไปด้วยนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคุณครูขอทบทวนหน่อยโดยมีคำถามมาให้ในใครอยากจะตอบคำถามมีไหมยังไม่เห็นคำถามนะแต่อยากรู้ก่อนว่าใครอยากจะท้าทายตัวเองโดยการยกมือก่อนเลยมีหรือเปล่ามีไหมมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ดูคำถามก่อนก็ได้คำถามง่ายๆเลยลูกนักเรียนจำองค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องได้หรือไม่ดูสิจำได้ไหมมีกี่อย่างนะเวลาเราจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยมันต้องมีประเด็นอะไรบ้างช่วยกันได้ไหมลูกอันที่หนึ่งต้องมีอะไรชื่อเรื่องเก่งมากมีชื่อเรื่องแล้วต้องมีอะไรต่อตัวละครหรือตัวละครสำคัญใช่ไหมถ้าตัวละครมันมากเกินเราใส่ไม่ไหวเราเลือกเอาเฉพาะตัวละครสำคัญมานะต่อจากนั้นมีอะไรอีก
1: สถานที
0: ่สถานที่ดีมากอันที่สี่คือ
1: เหตุการณ
0: ์คือเหตุการณ์ต่อจากนั้นคือ
1: ผลของเหตุการณ์
0: และ

0: ที่6ก็คืออะไรเอ่ยข้อคิดเก่งมากแสดงว่ายังจำได้อยู่นะแล้วปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างยังจำได้อยู่ไหมลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคุณครูทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งต้องมีชื่อเรื่องต้องมีตัวละครหรือตัวละครสำคัญใช่ไหมมีสถานที่หรือว่าฉากก็ได้นะครับมีเหตุการณ์สำคัญผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดที่ได้จากการอ่านนั้นด้วยนะจะได้เป็นประโยชน์เนาะเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าอ่านเรื่องราวต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องได้ข้อคิดต้องได้แง่คิดหรือได้คติเตือนใจอะไรบางอย่างหรือถ้าเรื่องราวนั้นไม่มีข้อคิดเราอาจจะสรุปเป็นประโยชน์ที่ได้จากการอ่านก็ได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะมันคือองค์ประกอบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะก็จะมีตามที่เด็กๆได้บอกมาทั้งหมดเลยคิดว่าไหวไหมวันนี้ถ้าให้ทำไหวครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่ายังไงนะเราจะแข่งขันกันใช่ไหมเราจะนำสิ่งที่เราทำกันในชั่วโมงนี้มาประกวดหรือว่าเอามาอวดกันว่ากลุ่มไหนจะทำได้สำเร็จสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมีองค์ประกอบครบถ้วนแล้วก็นำเสนอได้ถูกต้องมากที่สุดคุณครูจะมีรางวัลให้นะครับคุณครูปลายทางก็เหมือนกันนะรบกวนช่วยเตรียมรางวัลให้กับเด็กๆของเราด้วยนะครับอ่ะทีนี้อันนี้มาดูตัวอย่างกันอันนี้แผนภาพโครงเรื่องอะไรลูกจำอันนี้ได้ไหมเราทำกันตั้งแต่ตอนไหนนานหรือยัง
1: นาน
0: แล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะพระอภัยมณีก็จะมีเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องก่อนเอาไว้ตรงไหนเวลาเขียนชื่อเรื่องตรงกลางมีสถานที่มีตัวละครมีเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์แล้วก็ข้อคิดที่ได้รับนะต้องเขียนให้ครบถ้วนนะครับเด็กๆดูตรงนี้นิดนึงเหตุการณ์เนี่ยเราจำเป็นไหมจะต้องกำหนดว่ามันจะต้องมี3เหตุการณ์4เหตุการณ์5เหตุการณ์จำเป็นไหมลูกไม่แต่ว่าเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะแบ่งเหตุการณ์สำคัญได้ตามความเข้าใจของเราแต่ว่ามันต้องครบนะเราอาจจะรวบก็ได้หรือขยายให้มันมากขึ้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าให้นักเรียนพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าพื้นที่เรามีมากหรือมีน้อยเราจะสามารถโยงใยไปแบบไหนได้บ้างให้มันเหมาะสมนะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเขียนนักเรียนต้องพยายามกระจายการเขียนออกมาให้ได้ลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมลูกนะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยคุณครูจะเห็นว่านักเรียนจะเขียนติดกันมากเกินไปเนาะพื้นที่เราเยอะไหมกระดาษสีชมพูที่ได้ไปเยอะพยายามกระจายออกให้มากๆนะครับพื้นที่เหลือเยอะนะเขียนให้คุ้มค่ากับกระดาษที่ให้ไปโอเคไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแผนภาพโครงเรื่องจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วก็เป็นประโยชน์เอามาสามารถเป็นต้นแบบในการเขียนได้นะครับวันนี้แหละเราจะต้องได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากการอ่านของครั้งที่ผ่านมาก็คือเรื่องชีวิตที่ถูกเมินใช่ไหมโดยนักเรียนจะต้องบอกวิธีการองค์ประกอบได้ซึ่งเราก็บอกกันได้แน่นอนเนาะเขียนให้ได้ด้วยนะรวมทั้งมีมารยาทในการเขียนนะครับน่าจะไหวเนาะ3ข้อนี้อ่ะมาเพิ่มเติมความรู้กันสักนิดหนึ่งนะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องอ่ะลองอ่านดูสิลูกว่ามันคืออะไรทบทวนนิดหน่อยอ่ะพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: รุปแบบสั้นๆได้ไหมสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงโครงเรื่องโดยรวมทั้งหมดลงในกระดาษแค่1แผ่นใช่ไหมลูกเราอ่านมาเนี่ยเรื่องที่เราอ่านมันอาจจะเยอะมากเกือบ10หน้าอย่างเงี้ยแต่เราจะเอา10หน้านั้นน่ะมาย่อยมาสรุปลงในกระดาษแค่แผ่นเดียวนะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นการเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องเพื่อให้เห็นองค์ประกอบทั้งหมดนะโดยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยอะไรลูกตัวละครใช่ไหมสถานที่เหตุการณ์อะไรอีกผลของเหตุการณ์แล้วก็บทสรุปหรือข้อคิดที่ได้นั่นเองนะ5อย่างนี้มันก็จะถูกกระจายวงกว้างออกไปโดยมีมโนทัศน์หลักหรือมโนทัศน์ตรงกลางเนี่ยก็คือชื่อเรื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำนิยามหรือความหมายของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะโดยองค์ประกอบก็จะมีทั้งหมด6อย่างตามที่เด็กๆได้ทบทวนกันมานะอันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าเราเคยเรียนรู้ผ่านกันมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณครูอยากจะเน้นย้ำนิดนึงวันนี้ก็คือว่าเรื่องของการเขียนเมื่อสักครู่นี้จุดประสงค์ของเรามารยาทในการเขียนนะมี1ข้อนะเด็กๆลองช่วยกันบอกสิลูกว่ามารยาทในการเขียนคืออะไรมารยาทในการเขียนคืออะไรบอกได้ไหมมารยาทในการเขียนคำว่ามารยาทเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีลูก
1: ด
0: ีตอนนี้ตีความก่อนนะมารยาทในการเขียนแสดงว่าอะไรก็แล้วแต่พฤติกรรมในการเขียนของเราเนี่ยที่เราถ่ายทอดออกผ่านชิ้นงานของเราเขียนแล้วต้องดีนะเช่นอะไรบ้างต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่างานเขียนนั้นมันดีต้องเขียนยังไงลูกมารยาทในการเขียนข้อแรกคือต้องระมัดระวังเรื่องลายมือใช่ไหมต้องเขียนลายมือให้สวยคำว่าลายมือสวยแปลว่าต้องเขียนเหมือนสวยแบบเหมือนแบบพิมพ์เลยถึงขั้นนั้นไหมไม่เพียงแต่ว่าให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมลูกตัวอักษรให้รู้ว่าอักขระแบบนี้คือตัวกอไก่นะขอไข่คือเขียนออกมาเป็นคำเป็นประโยคเป็นเรื่องราวให้มันอ่านง่ายนะอันที่สองเลยเมื่อเขียนสวยแล้วเขียนผิดเยอะๆแล้วขีดค่ากากบาทเอาปากกาไปขีดขีดขีดขีดขีดทับทับไว้ให้มันเป็นดำๆทึบๆแบบนั้นน่ะควรทำไหมเราจะแก้ปัญหาข้อนี้ยังไงดีหนูจะทำยังไงดีลูกถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราจะทำยังไงดีร่างก่อนแล้วค่อยเขียนใช่ไหมอันนั้นมันก็อาจเป็นหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีลูกลบยังไงลบให้สะอาดนะลบให้สะอาดแล้วก็ค่อยเขียนทับลงไปให้สวยอันนี้ก็เป็นมารยาทในการเขียนนะพยายามอย่าให้มันผิดเยอะต่อมาทำยังไงอีกถ้าเกิดเขียนผิดแล้วแก้ไขลบต้องสะอาดอันที่สำคัญอีกหนึ่งข้อที่เป็นหนึ่งในมารยาทการเขียนคือเรื่องของการเขียนสะกดคำนะสะกดคำผิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบของมารยาทในการเขียนนะลูกต้องเขียนสะกดคำให้ถูกต้องใช่ไหมอย่าเขียนผิดเยอะพยายามตรวจทานดูให้ดีนักเรียนเขียนเสร็จหนึ่งประโยคหนึ่งข้อความเนี่ยเพื่อนที่รอเขียนอยู่เราอาจจะอ่านทวนข้อความของเพื่อนแล้วถ้าเกิดผิดก็ต้องรีบแก้ไขซะให้ถูกต้องอย่าเขียนตกอย่าเขียนเท่าที่ผ่านมาครูสังเกตว่านักเรียนสมมุติว่าเราเขียนคำว่าวิธีการทำอย่างเงี้ยแต่ว่าคำว่าการหายไปเป็นวิธีทำแล้วหนูก็ไปเอาลูกศรโยงลงมาแล้วมาเขียนติ่งคำว่าการเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นยังไงดีไหมแบบนี้ไม่ดีต้องปรับปรุงนะต้องพยายามฝึกการเขียนให้มันสะอาดสะอ้านให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มองภาพรวมออกมาแล้วมันน่าอ่านน่ามองเข้าใจไหมลูกนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าโยไปโยมาโยเยเส้นบรรทัดก็ให้มันตรงให้มันคงเส้นคงวาประมาณนั้นอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของมารยาทในการเขียนเดี๋ยวคุณครูจะลองดูว่ากลุ่มไหนจะแสดงมารยาทในการเขียนออกมาได้ชัดเจนที่สุดนะทีนี้เข้าใจเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับตอนนี้ฝากให้ปลายทางก็เตรียมอุปกรณ์เหมือนกันนะวันนี้ของฝากจากครูเราจะมาเขียนแผนภาพโครงเรื่องคุณครูปลายทางช่วยแจกกระดาษให้กับเด็กๆได้เลยนะครับ โดยเป็นกระดาษชาร์ตกระดาษรูปกระดาษโปสเตอร์ก็ได้ที่เอาไว้เขียนข้อความได้นะแล้วก็ปากกาสีน้ำหรืออุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนเป็นสีไม้ก็ได้นะครับเด็กๆอาจจะเอาสีไม้ของตัวเองหรือสีปากกาสีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาขึ้นมาช่วยกันระบายหรือตกแต่งด้วยก็ได้นะหลังจากนั้นคุณครูก็ช่วยอธิบายวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเนาะเผื่อมีนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าขาดองค์ประกอบอะไรไปก็คุณครูก็เพิ่มเติมได้เลยนะส่วนเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังขั้นตอนก่อนนักเรียนศึกษาวิธีและองค์ประกอบของแผนภาพโครงเรื่องตอนนี้เราเข้าใจหรือยังว่ามันมีอะไรบ้างเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องชีวิตที่ถูกเมินนะครับโดยเราอ่านกันมาแล้วเนาะถ้าเรายังไม่เข้าใจเรื่องราวเราสามารถย้อนกลับไปอ่านอีกได้ไหมได้ต้องเปิดอ่านทบทวนเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็นำมาเขียนได้นะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เราจะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในชั่วโมงนี้นะครับนี่คือหน้าตาของแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางทำอะไรตรงกลางเขียนอะไรเขียนชื่อเรื่องตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูมอบหมายเลยนะเด็กๆลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับโดยวางมโนทัศน์ไว้ตรงกลางแล้วก็แตกออกไปให้ถูกต้องด้วยเชิญได้เลยครับ

0: ตอนนี้ก็ถึงช่วงสรุปบทเรียนกันแล้วนะครับซึ่งเด็กๆหลายกลุ่มเนาะทุกกลุ่มเลยก็ทำงานได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องใช่ไหมครับปลายทางก็น่าจะสำเร็จสมบูรณ์เหมือนกันเนาะช่วงต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทุกกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะโดยให้เวลาแค่สั้นๆ นะลูกเนาะเอาแบบสรุปเนาะรวบยอดเลยนำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังเราด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางได้ฟังนะแล้วคุณครูก็จะเสนอแนะนะตอนนี้ขออาสาสมัครดีกว่ากลุ่มไหนอยากจะออกเป็นกลุ่มแรกมีไหมกลุ่มที่4ยกมืออ่ะเชิญเลยกลุ่มที่4ขอเสียงปรบมือได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟรมมันมาจากกลุ่ม4ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อยิปซีค่ะมาจากกลุ่ม4
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อมั่นแจ่มค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่ออัดครับมาจากกลุ่ม4
5: ชื่อเรื่องนะคะชีวิตที่ถูกเมินค่ะตัวละครลุงบุญใบหม่อนก้องพอใจฟ้าคามแตงอ่อนน้ำค้างค่ะ
4: สถานที่แปลงเกษตร
6: เหตุการณ์เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูบางอย่างอยู่ริมรั้วส่วนเกษตรลุงบุญซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนร้องบอกเด็กๆว่ายืนดูอยู่ห่างๆนะ
7: ลุงบุญได้เล่าเรื่องสัตว์ให้เด็กๆฟังเด็กๆจึงเข้าใจ
8: ผลของเหตุการณ์ทุกคนมี
0: ขยับมาฝั่งนี้ลูก
8: ทุกคนมีเมตตากับสัตว์แม้สัตว์น่ารังเกียจก็สร้างประโยชน์ให้กับเรา
9: ข้อคิดความเมตตาต่อสัตว์และไม่ทำร้ายสัตว์ขอบคุณค่ะ
0: สุดยอดมากกลุ่มที่4นะครับก็ได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเนาะมีองค์ประกอบครบถ้วนนะมีทั้ง6อย่างเลยตามที่เราได้เรียนกันไปทีนี้คุณครูมีข้อชื่นชมนะนักเรียนลองดูผลงานเพื่อนสิลูกเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยใช่ไหมนะเขาจัดวางองค์ประกอบพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันไม่สเปะสปะมันมีการวางได้เรียบร้อยดีใช่ไหมแล้วก็เป็นไงลูกอ่านง่ายไหมน่าอ่านไหมแผนภาพความคิดของเพื่อนน่าอ่านนะอันนี้ก็เป็นข้อที่ดีส่วนสิ่งที่อยากจะแนะนำนักเรียนนะก็คือเรื่องของการเขียนเหตุการณ์ทุกกลุ่มเลยนะครับเวลาเราเขียนเหตุการณ์เนี่ยเราควรจะเขียนสรุปจากความเข้าใจของเรานะเราอาจจะอ่านมาจากหนังสือเป็นเหตุการณ์สั้นๆก็ได้ลูกนะสัก 3-4 เหตุการณ์เขียนด้วยสำนวนภาษาของเราแล้วก็นำเสนอออกมาแต่ว่านี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วอ่ะเก่งมากๆเลยกลุ่มที่4กลับไปนั่งประจำที่ได้อ่ะขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยกลุ่มไหนดีกลุ่มที่5เชิญเลยครับกลุ่มที่5ออกมาเลยอ่ะนักเรียนส่งไมค์ให้เพื่อนเลยลูกทุกกลุ่มส่งไมค์มาที่เพื่อนเลยนะแล้วก็ให้กลุ่มที่5ออกมานะครับ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันพัฒน์เครือตาชื่อเล่นชื่อมะลิค่ะมาจากกลุ่มที่5ค่ะ
11: หนูชื่อดนยาสร้อยสมค่ะ
12: หนูชื่อจิรวดีแก้วคำใต้ค่ะ
13: หนูชื่อทิติกัญญานาคทองอินค่ะ
14: สวัสดีค่ะหนูชื่อสุชาวดีบุรพาค่ะ
15: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกุฏิเมธลักษณาการครับ
16: หัวข้อชื่อเรื่องชีวิตที่ถูกเมิน
17: ตัวละครลุงบุญก้องฟ้าคามน้ำค้างพอใจใบหม่อน

0: อ่อน
1: สถานที่แปลงเกษตรโรงเรียนค่ะ
2: เหตุการณ์เย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนและมีเด็กกำลังยืนดูอะไรสักอย่างลุงบุญเห็นเด็กเด็กยืนดูแบบนั้นจึงบอกเด็กๆว่ายืนดูอย่างห่างๆนะ
3: งูมันทำอะไรกับตุ๊กแกครับก้องถามมันต่อสู้กันอยู่ลุงบุญตอบลุงบุญตอบลุงบุญบอกเห็นไหมว่าสัตว์ในโลกนี้เขาสร้างให้มาคู่กันข้อคิดสัตว์ทุกตัวมีประโยชน์เราไม่ควรรังแกสัตว์ค่ะ
2: ผลของเหตุการณ์คนและสัตว์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ
4: จบหรือยัง
2: ขอบคุณค่ะ
4: โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ถือไว้ก่อนนะมีข้อเสนอแนะแล้วก็มีเด็กๆลองดูสิลูกว่าเป็นยังไงบ้างผลงานของเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนนักเรียนคิดว่าเราควรจะแนะนําเพื่อนยังไงดีเราเพื่อนขาดอะไรไปเอ่ยอะไรนะเด็กๆกลุ่มที่5ฟังนะลูกเวลาเขียนครั้งต่อไปสมมุติว่าองค์ประกอบเราครบเนาะทั้งหมดเลยแต่ว่าเราต้องมีการจัดเรียงมโนทัศน์ให้ดีแล้วก็ใช้ลูกศรเนี่ยโยงออกมาเข้าใจไหมลูกนะโยงไปอันนี้ก็คือเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องโยงมาแบบนี้อันนี้ก็โยงมาสถานที่โยงมาที่ข้อคิดแล้วก็พยายามทำกล่องข้อความหรือรูปร่างต่างๆให้มันมีลักษณะเป็นการจัดกลุ่มความเหมือนกับของกลุ่มที่4เห็นไหมเขาทำดีใช่ไหมลูกคือเรามองออกว่าอันนี้คือหัวข้อไหนแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณครูแนะนำนะในครั้งต่อไปเราต้องจัดการผลงานให้เรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของเหตุการณ์นะในการนำเสนอเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปเอาข้อความหรือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือแล้วมาเขียนแบบนี้นักเรียนควรจะสรุปเป็นสำนวนภาษาของเราเองคือเราอ่านทั้งหมดเนี่ยแล้วก็บอกเหตุการณ์สิว่าลุงบุญได้พูดคุยกับเด็กๆแล้วก็เขาได้เล่าเรื่องอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างผลสุดท้ายเด็กๆที่ไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเขามีความคิดแบบไหนต่อเรื่องนั้นก็มาเขียนในผลของเหตุการณ์นะแล้วก็มีอีกหลายๆข้อที่น่าสนใจเนาะสถานที่ตัวละครข้อคิดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วก็ทำได้ดีแล้วนะก็ขอเสนอแนะแบบนั้นนะครับขอเชิญกลับไปนั่งที่ทีนี้เหลืออีกกี่กลุ่มเอ่ย3กลุ่มแต่ว่าด้วยเวลาของเราก็หมดแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทั้ง3กลุ่มเนี่ยไปนำเสนอภายหลังก็คือนอกเวลาก็ได้เนาะเราไปจัดกิจกรรมกันนอกห้องเรียนของเราแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมานำเสนอนะครับสำหรับเด็กๆห้องเรียนปลายทางก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าในชั่วโมงเรียนไม่พอก็เดี๋ยวคุณครูก็สามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กๆได้มีโอกาสออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสรุปเรื่องจากการอ่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสรุปความเข้าใจจากการอ่านเนาะเราอ่านมาแล้วเราจับใจความได้แล้วนักเรียนมาอธิบายองค์ประกอบต่างๆโดยเขียนออกมาให้ได้เนี่ยถ้าเราตอบคำถามเหล่านั้นได้หรือเขียนออกมานำเสนอได้ก็ถือว่าเราเข้าใจเรื่องราวจากการอ่านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการหรือเทคนิคที่ดีสำหรับการตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านว่าเราเข้าใจเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนนะเท่าที่สังเกตมานักเรียนยังจะต้องพัฒนาเรื่องของการสรุปเหตุการณ์ให้ชัดเจนกว่านี้นะอันนี้ฝากทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะครับสำหรับในการเรียนครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันในเรื่องของการอ่านเหมือนเดิมนะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยมอบหมายให้เด็กๆ เตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้วก็ใบงานที่3เรื่องอ่านให้ดีมีข้อเท็จจริงเรากลับมาเจอกันในครั้งต่อไปก็เป็นเรื่องราวของการ

0: อ่านเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะมาอ่านเรื่องโอมพินิจมหาพิจารณานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆในเรื่องของการเขียนแผนภาพของเรื่องให้นักเรียนนำไปเป็นเครื่องมือสำหรับการอ่านหนังสือนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับนักเรียนครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราได้มีการทำกล่องเปิดรับแสดงความคิดเห็นใช่ไหมว่าเราทุกคนเนี่ยนักเรียนทุกคนเด็กๆทุกคนนะครับมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นส่วนกิจกรรมในของโรงเรียนกิจกรรมของชุมชนต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมกล่องแสดงความคิดเห็นไปเปิดรับแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้รับผิดชอบตามระดับชั้นไปนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับการที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ไปเปิดกล่องนะครับรับแสดงความคิดเห็นจากพี่ๆน้องๆในโรงเรียนวังไกลกังวล

0: และนี่นะครับก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเด็กๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนปอไหนนะครับก็มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนมีสิทธิที่จะเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นนะครับของตนเองในการพัฒนาโรงเรียนได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาทบทวนสิทธิของเรากันดีกว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายเดี๋ยวครูขอถามนักเรียนต้นทางสัก2คนนะครับว่าเอนักเรียนคิดว่าสิทธิที่นักเรียนพึงจะได้รับตามกฎหมายเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสิทธิอะไรบ้างขอ1คนแรกก่อนมีใครครับคนที่1ไหนลองบอกคุยเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆปลายทางได้รับฟังด้วยครับ
1: สิทธิที่จะได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้ครับ
0: นี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานเลยที่เด็กๆทุกคนนักเรียนทุกคนพึงจะได้รับก็คือการอ่านออกเขียนได้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับอีกสักหนึ่งคนหนึ่งคนครับมีตัวแทนแล้วครับ
2: สิทธิที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราอย่างปลอดภัยให้อาหารเราทานครับ
0: แน่นอนนี่คือสิ่งที่จำเป็นทั้งนั้นเลยขอบคุณมากครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกมานะครับว่านี่แหละครับสิทธิที่เขาพึงจะได้รับตามกฎหมายนะครับได้รับการเรียนนะครับได้รับการศึกษานะครับได้รับการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับการรับประทานอาหารอย่างมีคุณภาพอย่างมีประโยชน์นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิทธิเด็กนะครับที่ผู้ใหญ่ควรรู้และเราทุกคนควรรู้นะครับเป็นการทบทวนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิทธิข้อที่1 นะครับสิทธิที่จะมีชีวิตรอดนี่คือสิ่งที่เราเรียนกันแล้วนะครับแต่เราจะมีการมาทบทวนกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่คลอดตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูที่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับสิทธิข้อที่2ที่เด็กๆควรจะต้องรู้ผู้ใหญ่ก็ควรต้องรู้นะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับสิทธิที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดนะครับและการทารุณกรรมทุกรูปแบบทั้งร่างกายและจิตใจนะครับสิทธิข้อที่3ก็คือสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนในการศึกษาตามมาตรฐานทุกรูปแบบอย่างที่นักเรียนกลุ่มที่1ได้บอกมานะครับและสิทธิสุดท้ายนั่นก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้และทำกิจกรรมไปแล้วนะครับให้นักเรียนทบทวนด้วยนะครับนั่นก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นได้อย่างเสรีและการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเองและนี่นะครับก็เป็นสิทธิของเด็กทั้ง4ข้อนั่นเองนะครับมาในวันนี้นักเรียนเดี๋ยวครูจะนำนะครับสิทธิที่เด็กพึงจะได้รับตามกฎหมายนะครับเรามาดูการปฏิบัติต่อเด็กนะครับผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับ

0: ครับเวลาจะปฏิบัติต่อเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับนักเรียนเห็นตัวหนังสือสีเหลืองไหมเขาอ่านว่าอะไรเอ่ยเวลาจะกระทำสิ่งใดก็ตามให้ยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กนะครับเป็นสำคัญและไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับไม่ว่าบุคคลใดก็ตามนะครับเวลาจะปฏิบัติอะไรกับนักเรียนกับเด็กนะครับจะต้องดูว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นประโยชน์สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้แต่หากว่าไม่เป็นประโยชน์นะครับก็ไม่ควรปฏิบัติต่อเด็กนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับครูจะนำมาทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือห้ามมิให้ผู้ใดกระทำต่อเด็กไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่มีทั้งหมด10ข้อเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในข้อที่1คือกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กครูยกตัวอย่างนะครับนักเรียนการทารุณกรรมต่อร่างกายพวกเรารู้แล้วใช่ไหมการทารุณกรรมต่อร่างกายนะครับนั่นก็คือการทุบตีนะครับการเอาน้ำร้อนมาราดใส่ตัวการทารุณกรรมทางร่างกายแบบนี้นะครับแต่จิตใจล่ะใครเคยโดนทารุณกรรมทางด้านจิตใจบ้างนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเป็นเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันนะครับตัวอย่างนะครับครูขอยกตัวอย่างเช่นอาจจะพูดนะครับว่านักเรียนว่าเด็กว่าเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กที่เลวนะครับไม่สมควรอยู่ในบ้านไม่สมควรอยู่ในครอบครัวนี้นะครับพูดอย่างสม่ำเสมอเป็นการทำร้ายจิตใจของนักเรียนนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการทารุณกรรมทางด้านจิตใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีบุคคลหรือพ่อแม่ผู้ปกครองกระทำแบบนี้แสดงว่าผิดกฎหมายนะครับนักเรียนต่อไปข้อที่2เรามาดูนะครับห้ามมิให้ผู้ใดกระทำต่อเด็กนะครับไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ในข้อที่2นั่นก็คือจงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตหรือการรักษาพยาบาลของเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนจนน่าเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กตัวอย่างนะครับนักเรียนตัวอย่างว่าสมมุติว่ามีนักเรียนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุนะครับขาเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุได้มีบาดแผลใหญ่เลยนักเรียนแต่คุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ปกครองนะครับไม่นำนักเรียนไปโรงพยาบาลไปรักษาให้ถูกต้องตามวิธีการนะครับเป็นเหตุให้นักเรียนเนี่ยอาจจะต้องตัดขาทิ้งเลยแบบนี้ผู้ปกครองคนนั้นผิดกฎหมายนะครับนักเรียนนี่คือสิทธิของพวกเรานะครับที่พวกเราพึงจะได้รับนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับเรามาดูข้อที่3บังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิดตัวอย่างเช่นมีการบังคับนะครับให้นักเรียนนะครับรวมกลุ่มกันหรือว่าเป็นการชักจูงนะครับให้นักเรียนรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการไปท้าเพื่อนต่อยไปชกต่อยกับเพื่อนไปตบตีกับเพื่อนนะครับแบบนี้ผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเสี่ยงนะครับอาจจะเสี่ยงให้นักเรียนเนี่ยกระทำผิดได้นั่นเองนะครับนี่คือข้อที่3ทีนี้เรามาดูข้อที่4กันดีกว่าครับข้อที่4นะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับนักเรียนโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใดเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็กเว้นแต่จะเป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วตัวอย่างเช่นมีการโพสต์นะครับลงสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีเด็กชายกอนะครับน่ารักมากเลยแต่ยังไม่มีผู้ดูแลขอให้คนที่มีจิตใจดีนะครับนำเด็กชายกอเนี่ยไปรับเลี้ยงได้แบบนี้โพสต์ได้ไหมนักเรียนโพสต์ในสื่อโซเชียลได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะครับถือว่าผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปครับนักเรียนข้อที่5นะครับบังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมยินยอมหรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อนหรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน

หรือการกระทำผิดหรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กนะครับตัวอย่างเช่นถ้ามีการบังคับเด็กนะครับให้ไปขอทานให้ไปเป็นเด็กเร่ร่อนแบบนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายหรือเขามีคำว่ายินยอมถ้าพ่อแม่ของเรานะครับผู้ปกครองของเรายินยอมให้ลูกไปเป็นขอทานนักเรียน

0: ายแก่ร่างกายหรือจิตใจที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อการพัฒนาการของเด็กนะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นการจ้างแรงงานเด็กนะครับให้ทำงานเกี่ยวกับไฟที่เป็นไฟแบบร้อนๆเป็นการหลอมเหล็กหลอมโลหะแบบนี้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับก็จะเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กนะครับผู้ใดจะกระทำมิได้นะครับทีนี้ต่อไปข้อที่7ครับบังคับขู่เข็นฉายชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กนักเรียนลองนึกภาพกีฬาอะไรบ้างที่น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมของเด็กน่าจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเป็นยังไงบาดเจ็บได้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นกีฬาอะไรกีฬาอะไรเอ่ยชักเย่อยังไม่ใช่เทควันโดอาจจะมีเทควันโดมีอะไรอีกไหมเคยเห็นมีเคยมีการต่อยมวยถ้าพ่อแม่บังคับเราให้ไปต่อยมวยเพื่อแลกเงินชิงรางวัลแบบนี้พ่อแม่ผิดกฎหมายไหม
1: ผ
0: ิดนะครับหรือเราบอกว่าเราเป็นเด็กเรายินยอมเองแหละเราอยากจะไปต่อยมวยนะครับโดยการต่อยของเราเนี่ยเข้าข่ายลักษณะของการทารุณกรรมนะครับทำให้เด็กเนี่ยเกิดบาดเจ็บขึ้นมานะครับนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมผิดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับต่อไปข้อที่8นะครับใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนันสถานค้าประเวณีหรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้าตัวอย่างเช่นนะครับตามตัวเลยนักเรียนพวกเราเล่นการพนันได้ไหมไม่ได้นะครับให้พ่อแม่เราเนี่ยให้เราไปเล่นการพนันหรือยินยอมให้เราไปเล่นการพนันแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับพ่อแม่นะครับอาจจะต้องมีโทษนะครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับตอนหลังว่าโทษทั้ง10ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับต่อไปข้อที่9นะครับบังคับขู่เข็นฉายชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันเป็นลักษณะลามกอนาจารไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใดนะครับข้อนี้ก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิของเรานะครับที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนั่นก็คือจำหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็กเว้นแต่การปฏิบัติทางแพทย์แน่นอนอยู่แล้วนักเรียนไม่ว่ากฎหมายใดก็ตามนะครับห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับเป็นไงนักเรียนซื้อจำหน่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนนะครับบุหรี่หรือว่าสุรานั่นเองพวกเรายังเป็นเด็กอยู่เราสามารถซื้อได้ไหมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถซื้อจำหน่ายหรือว่าแลกเปลี่ยนได้นะครับมีความผิดนะครับความผิดนี้นะครับเขาบอกว่าบทลงโทษนะครับผู้ฝ่าฝืนข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ10ข้อที่ครูพูดบอกเล่ามานะครับมีโทษทั้งนั้นเลยนะครับนักเรียนวันนี้พวกเราก็ได้รับรู้สิทธินะครับของพวกเรากันแล้วใช่ไหมว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับจะมาให้เราทำการสิ่งใดเนี่ยถ้าตรงกับ10ข้อนี้นะครับบอกปฏิเสธได้เลยนะครับนักเรียนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเป็นสิทธิของเราที่จะได้รับตามกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวถึงเวลาของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันวิเคราะห์ข่าวนะครับสิทธิเด็กนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับโรงเรียนนักเรียนต้นทางนะครับมีอยู่5กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มจะได้ข่าวไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูกำหนดให้นักเรียนปลายทางนะครับวิเคราะห์ข่าวที่1นะครับข่าวที่1บอกว่า แม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายทุบตีลูกเลี้ยงวัย14ปีนะครับนี่คือ

ข่าวที่นักเรียนกลุ่มที่1และนักเรียนปลายทางจะต้องวิเคราะห์นะครับทีนี้ต่อไปข่าวที่2นะครับเรามาดูข่าวที่2กันบ้างข่าวที่2บอกว่าชีวิตสลดนะครับแม่บังคับเด็กหญิง11ขวบเร่ขอทานนี่คือกลุ่มไหนเอ่ยที่จะต้องวิเคราะห์ข่าวนี้กลุ่มที่2นะครับต่อไปข่าวที่3ข่าวที่3บอกว่าสลดแม่ตกงานโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียยกลูกให้คนอื่นนะครับต่อไปกลุ่มที่4ข่าวที่4นะครับนั่นก็คือผู้ปกครองบังคับขู่เข็นให้ลูกขึ้นชกมวยชิงเงินรางวัลนะครับและกลุ่มสุดท้ายข่าวที่5กลุ่มที่5นะครับแม่ค้าร้านโชว์หวยขายบุหรี่ให้แก่เด็กและเยาว์ทีนี้เราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะครับนี่คือใบกิจกรรมนะครับวิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กนะครับให้นักเรียนระบุชื่อกลุ่มของตนเองลงไปด้วยนะครับโดยนักเรียนจะต้องเขียนว่าข่าวที่นักเรียนได้รับคือข่าวเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ส่งผลต่อเด็กอย่างไรและหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรนักเรียนครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนจำได้ไหมเราได้เรียนรู้กันแล้วถ้าเราพบเจอเด็กๆถูกทารุณกรรมเราจะแจ้งสายด่วนอะไรเอ่ย1300ยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ถึงเวลาพวกเราได้วิเคราะห์ข่าวแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับปรบมือ1ครั้งตบมือ1ครั้งพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอ๊ะเสียงเบามากเลยทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสร็จไหมครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปของเรานั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้โดยขั้นสรุปนะครับครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนำเสนอผลการวิเคราะห์ข่าวนะครับเรื่องสิทธิเด็กนะครับเดี๋ยวขอเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5เลยนะครับขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับนำเสนอได้เลยครับทุกคนฟังเพื่อนด้วยนะครับ
1: ข่าวเรื่องแม่ทำร้ายร่างกายทุบตีลูก

0: วัย14ปีเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กไปเด็กได้รับบาดเจ็บเสียใจและอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กทำให้เด็กมีความคิดที่ไม่ดีต่อพ่อแม่มีความคิดที่อยากหนีออกจากบ้านหากนักเรียนเจอเหตุการเหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทรใส่ด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมและโทรบอกญาติพี่น้องที่สามารถช่วยเหลือเราได้หรือโทรแจ้งตำรวจช่วยเหลือทันทีครับ
1: นี่คือกลุ่มที่1ยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่2อ่านคำถามด้วยนะครับให้เหมือนกลุ่มที่1นะครับเราจะได้เข้าใจตรงกัน
2: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องชีวิตสลดแม่บังคับเด็กหญิง11ขวบเร่ขอทานเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กอย่างไรทำให้เสียความรู้สึกด้อยค่าและเครียดเด็กอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวเด็กเสี่ยงเสียชีวิตหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรควรช่วยเหลือเด็กก่อนและโทร191และค่อยโทรสายด่วน1300ค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือการวิเคราะห์ข่าวของกลุ่มที่2ยอดเยี่ยมมากครับต่อไปขอกลุ่มที่3ครับ
3: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องข่าวที่3เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ไม่เพราะลูกของเราไม่สามารถยกลูกให้คนอื่นส่งผลต่อเด็กอย่างไรเด็กเกิดไม่มีเด็กเกิดความไม่คุ้นเคยและเกิดความเศร้าเด็กมีความเสี่ยงต่อร่างกายและจิตใจหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทรเบอร์1300และปรึกษาผู้ปกครองครับ
1: ยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็คือเป็นกรณีข่าวที่มีการโพสต์ลงสื่อโซเชียลนะครับยกลูกให้คนอื่นนะครับต่อไปกลุ่มที่4ครับ
4: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องผู้ปกครองบังคับขู่เข็นให้ลูกขึ้นชกมวยชิงเงินรางวัลเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กอย่างไรอาจจะทำให้บาดเจ็บหรือส่งผลต่อการเจริญเติบโตหรือพิการได้และส่งผลต่อจิตใจหรือแก่พ่อแม่ได้หากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทรสายด่วน1300แจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากครับถ้าหากว่าเราเจอนะครับข่าวในลักษณะที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4บอกมาเนี่ยจะต้องแจ้ง1300นะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับต่อไปเรามาดูของกลุ่มที่5กันดีกว่าครับ
5: วิเคราะห์ข่าวสิทธิเด็กข่าวเรื่องแม่ค้าโชห่วยขายบุหรี่ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่งผลต่อเด็กอย่างไรอนาคตของเด็กอาจจะติดบุหรี่งอมแงมได้อาจเกิดโรคมะเร็งต่อเด็กและเยาวชนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีใครอยากคบหากนักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนในข่าวจะทำอย่างไรโทร1300แจ้งเจ้าหน้าที่หรือตำรวจเพราะอาจทำร้ายต่อเด็กและเยาวชนที่เกิดเป็นโรคได้ค่ะ
1: นี่คือการวิเคราะห์ข่าวของกลุ่มที่5ใช่ไหมเมื่อมีการจำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชนเนี่ยถือได้ว่ามีความผิดนะครับสามารถแจ้งความนะครับกับตำรวจได้เลยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาประเมินนะครับประเมินสิ่งที่เราทำได้กันนะครับเป็นการประเมินตามสภาพจริงนะครับนักเรียนวิเคราะห์ข่าวสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กพึงได้รับตามกฎหมายถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้ชัดเจน

ทุกหัวข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้ากลุ่มใดบอกว่าเราวิเคราะห์ได้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะครับวิเคราะห์ได้ครบทุกหัวข้อแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้ากลุ่มใดบอกว่าเอ๊ะครูให้วิเคราะห์ข่าวเนี่ยวันนี้เราวิเคราะห์ไม่ได้เลยนะครับเราไม่รู้เลยว่าจะวิเคราะห์อย่างไรนะครับผลกระทบต่อเด็กจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับโอ้มีกลุ่มที่1นะครับแล้วก็กลุ่มที่5นะครับเอามือลงยอดเยี่ยมมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างเอ่ยโอ้โหยอดเยี่ยมครับเอามือลงและใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับและนี่นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่พวกเราเนี่ยพึงได้รับตามกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับและเราจะได้มาเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับการปกป้องนะครับสิทธิของตนเองนะครับว่าเราจะปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างไรบ้างเมื่อมีคนมาละเมิดสิทธิของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แปดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่7ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริง

0: าครับคุณตาช่วยไม้ใบด่างของผมด้วยกลายเป็นไม้ใบเหลืองแล้วครับ
1: โอ้นี่รู้จักปลูกไม้ด่างกับเขาด้วยเหรอร่มเย็น
2: คุณตาคะพี่ร่มเย็นยังไม่รู้จักชื่อต้นไม้เลยค่ะ
1: ไม่รู้ก็หาข้อมูลกันดีไหมไม่ว่าจะปลูกต้นไม้หรือทำงานอะไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงสอนว่าให้เราศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบทำงานอย่างผู้รู้จริงก็ใช้ได้ผลเสมอนะโครงการพระราชดำริฝนหลวงเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของหลักการทรงงานข้อนี้จากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลโครงการพระราชดำริฝนหลวงหรือฝนเทียมจึงเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎร

0: เป็นยังไงบ้างเข้าใจกันไหมหลาน
1: ๆร่มเย็นว่าร่มเย็นคงจะมีทางที่จะรักษาชีวิตต้นไม้นี้ได้แล้วครับ
2: เริ่มจากการ

0: การหาชื่อตามด้วยข้อมูลของต้นไม้กันก่อนเลยค่ะ
1: ตาดีใจนะที่หลานทั้งสองคนเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ทันทีการทำงานอื่นๆก็ขอให้ยึดหลักการทรงงานนี้ไว้นะลูก

0: ถไฟเอ็นซุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
1: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาในด้านคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
1: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
0: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
2: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
1: การเลิกทาสค่ะ
2: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพ่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
0: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
1: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
2: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษาอย่างมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับ

0: เข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่ครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าคําว่าบ่อครับ
1: คําว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับมีคําว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
1: ตอบว่าคําว่าฮักค่ะ
0: คําว่าฮักนะครับคําว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคํานึงนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
1: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
0: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
1: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
0: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
0: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
1: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
0: แบบนี้นั่นเองนะครับ
1: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
0: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
0: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจางอีกครั้งนะคะจางต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: ชาง
1: อีกครั้งค่ะ
0: ชาง
1: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: สร้าง
1: อีกครั้งค่ะ
0: สร้าง
1: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
0: ฮัก
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: หลัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: หลัก
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ฮัก
1: อีกครั้งค่ะ
0: ฮัก
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
0: ป้อ
1: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: พออ
1: ีกครั้งค่ะ
0: พอ
1: ใช้แล้วค่ะนักเรียน
0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงเหนือนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ลู
0: ่หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ช้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับ และส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอสู้นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ทราย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ทราย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือ

0: คำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ราบ
0: อีกครั้งนะคะ
1: กราบ
0: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับ
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
1: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่งภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกว่งในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวาแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำวาแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวาแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว้าว
0: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเอง
1: ครับ
0: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่า

0: ส่งนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณนิม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแซน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่2ก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะครูแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วครับก็คือคำควบก้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับ เกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ละครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่ละครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นขั้วที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นขั้วนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงื่อก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: หร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานแล้วก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เล่ากี่และเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสารพี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษทหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมุติว่าอย่างเพื่อนๆเนี่ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะเราก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้าเนี่ย
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ยแล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี
2: ้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นครับ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ300,000ได้ไหม
2: 200,000
3: กว่า
0: ครับ200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันอะคุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องควรจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวอยากได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าเกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนรับผิดชอบเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบคอบ
4: อ๋ออ
3: ย่างงี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยแล้วมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้เขาว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างงี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
4: พัวพัน
3: กับเรื่องพวกนี
0: ้
3: ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
4: พี่ทำอาชีพอะไร
3: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
4: หน่วยขายครับแล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
3: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
4: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
3: ถูกต้องครับ
4: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเอง รอดจาก
4: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
4: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
2: ครับ
4: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันฮะ
4: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
2: ครับผมครับ
5: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชัยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
6: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
7: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้และถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
4: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยแล้วนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
5: อ
4: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
5: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
4: ครับ
5: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
8: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
2: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
5: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
9: อ เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
10: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะจะผิดมากเสาแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
9: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
10: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว

0: ขนมน่ะครบใช่ไหม
1: เอาชัวของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
2: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
3: ๆไปตำรวจไปไปไปอะไรไปเลยนั่งลง
4: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต

0: এবং গত আপনি
1: ศพลูกชายทั้งสามของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
0: ขอโทษพี่ขอโทษแม่
2: ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
3: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
4: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
3: ครับผม
4: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
4: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
4: ครับ
5: ครับเป็นนอนด้วยกัน
4: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
4: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
2: สภาพความเป็นอยู
5: ่อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
4: คือนอนไขว้หรือหวีเลยอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องครับ
4: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
5: เสียบขาของเขาอย่างนี
4: ้โอ้โหแออัดขนาดนั้นเลยเหรอครับ
5: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
5: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
4: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
5: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
4: มาบางขวาง
5: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
4: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
5: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
5: ครับ
2: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
5: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
4: อ้าว
5: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีเข่าเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยประมาณหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
2: ์
5: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
4: แล้วพี่สาวฮะพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
2: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม
4: ่แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
2: ้
4: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นนักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่ให้พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
1: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
0: ยังไงก็โดนแน่ๆ
1: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบ

0: เด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
1: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
2: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอะไรตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
3: มันมาแล้วมาแล้ว
4: นักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
5: ชิโออิสระภาพมาถึงแล้วอิสระภาพ
4: เดี๋ยวผมพยุงมุนมาเองทำใจดีๆไป
5: อิสระภาพ
6: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
5: ่เมื่อไรจะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
6: พงขัดตรวนซะ
5: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
7: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุขให้ได้พง
2: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดนะครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
6: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
2: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
6: เหนียวจงเปีย
8: เหนียวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
6: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
2: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
8: ่ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
5: พยายามครับเนี่ย
6: แล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
8: พ่อแกน่ะเหรอก็เรื่อยๆ

0: ามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
1: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
0: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเรากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมนะเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
1: ครับเนี่ย
2: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
3: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชองค์การอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงเอาท่านครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้ว
1: ผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
1: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
1: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
1: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
1: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
1: มาเชิญครู
2: โอ
1: ้ยให้ดีกับครูสอนดีครับ
2: ตัวจริงเสียงจริงนะครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนาย

0: ชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
1: ค่ะ
2: อันนี้ผบ.ตัวจริง
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ผบ.
4: ครับ
2: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับฝากเชิญสอนเลยครับ
4: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
2: ครับ
4: ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเราเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับมันก็จะกางออกเท่าๆกัน
2: อุ้ย
0: ผบ.ครับ
2: ครับ
0: ดูท่าทางเอาไปประหารจะไปประหารจะ
2: เรียบร้อยครับท่าน
0: ใช้ได้ขอบคุณมากครับ
2: วิวแวว
0: สู้ต่อไป
2: เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
1: ได้ค่ะ
2: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
1: กรอบ
2: เอาแล้ว
1: หยุดไม่อยู่
2: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
4: มากครับ
2: เจี๊ยบอร่อย
1: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
4: ่ครับผม
1: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
4: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู
1: ้
4: นะคร
1: ับ
4: ต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรตายอย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
2: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
4: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็เลยเจอเข้าว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเราสามคนได
2: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
4: ที่ไปที่มาของโรตี
2: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสามคนที่ติดอยู่ภายใน
4: ครับ
2: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
4: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
1: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
4: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
1: 4ปี
4: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
2: 4ปี
4: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
2: รสชาติอีกกี่ปีครับ
4: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
1: รวมแล้วเนี่ย12ปี
2: 12ปี
1: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
2: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
4: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
2: อ๋อลืมคุณมีเวลา
4: ครับมีเวลาเยอะ
2: เชี่ยได้ลดโทษอ่ะลูก
4: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดน อะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหาย

0: จไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
2: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
2: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
2: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
2: ก็
1: กราบกราบ
2: ครับผม
3: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
2: ัง
3: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
2: ครับ
3: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
2: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะไม่คิดว่าจะได้ออก
0: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
3: ้ค่ะ
0: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: าก็ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำ
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เสียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกไปอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
6: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
6: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
6: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆ

0: พราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
2: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
1: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
0: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
3: ครับ
0: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
1: ค่ะ
3: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมครับ
2: ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนนั้น
3: ครับ
1: เวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะ แสดงความรักต่อกันยังไง
0: กอดกันกอดกัน
1: ต้องอยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอดน้อง
0: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
3: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
0: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
3: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
0: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างบาทละแหวงอะไรอย่าง
3: เ
0: งี้ย
3: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านนึงที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้าน แต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหน
0: ครับ
3: แต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
4: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นทั้งอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย
1: ์
4: วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่า

0: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
1: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
0: ที่หลังละคะ
2: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุฒิภาวะเราไม่ได้ทำไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไปวันนี้สนุกมากจริง
0: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
4: ครับเป็นความจริง
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
6: เชียร์นะพี
5: ่ครับ
6: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
5: ครับผมครับผม
6: มีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
0: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
1: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
0: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
1: แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
5: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
3: คิดถึงหรือนึกถึง
5: นึกถึงครับ
3: แค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
0: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อน
3: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
0: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
3: สี่เบาๆสี่จาน
0: ใส่ไข่ก็มี
3: ใส่ไข่หนึ่งเพลนสามครับ
0: ยังไม่พอ
3: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงผู้หลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับ
3: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
2: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
3: อร่อยไหมน้องแป้ง
1: อร่อยค่ะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังตรังจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยมีชื่อเดิมว่าเมืองทับเที่ยงมีลักษณะทางภูมิประเทศที่สวยงามติดชายฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิตศรภักดีคอซิมบี้นรนองอดีตเจ้าเมืองตรังได้นำต้นสีตรังจากต่างประเทศมาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นครั้งแรกเนื่องจากสีตรังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงามจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ทั่วไปในจังหวัดตรังปัจจุบันสีตรังได้รับพระราชทานให้เป็นไม้มงคลประจำจังหวัดตรังสีตรังหรือแคฟอยเป็นพันไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางสีตรังเป็นไม้พุ่มยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กสูง 4-10 เมตรเรือนยอดโปร่งเปลือกสีน้ำตาลอมขาวแตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นมีใบย่อย 12-21 คู่เรียงตรงข้ามกันใบรูปขอบขนานแก้มรูปเหลี่ยมข้าวหลามตัดปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยวมีขนาดเล็กมากสีตรังทิ้งใบก่อนจึงออกดอกในช่วงฤดูร้อนดอกมีสีม่วงออกเป็นช่อใหญ่แบบกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่อดอกยาว 5-9 เซนติเมตรเมื่อดอกบานเต็มที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฝักแบนเมื่อแก่ฝักเป็นสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็นสองซีกมีเมล็ดจำนวนมากเมล็ดมีปีกทำให้สามารถปลิวไปได้ไกลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

อาหารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้

นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกด์เดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกด์เดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องผลัดใบเพื่อลดการขายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

ป่าให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีคน

0: ากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าที่ชื้นเนี่ยนะครับเรื่องคมอันอันตรายนะครับหนึ่งอันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกนี้ควายพวกกระทิงหรือพวกช้างจะหลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้เขาอากาศเย็นยันพวกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังไม่ได้ต่างๆพวกนี้ครับคืออันตรายแต่ยันพวกไอ้งูจงหลอกจงอางเนี่ยป่าลักษณะป่าที่ชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณที่ราวตีนนมนะครับรอยฟันแบบไปถากไว้ระยะถากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณที่20เมตร30เมตร15เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็อยู่ประมาณ5เมตร6เมตรอะไรประมาณครับเป็นรอยถากตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทเลยอันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแล้วส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

เมื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำมาเรื่อยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับควรหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: ถึงแหล่งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่หากช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

ากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังหน้าผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อ นำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกันสองทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

ม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคเนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขนาดที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการ

ทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้รับรู้ทันรู้ป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5: น้ำจะท่วม
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะ
7: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้ประกาศจะอธิบายเกี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏบนภาพเรดาร์นะคะโดยสีต่างๆที่ปรากฏนั้นจะบ่งบอกถึงความแรงของอัตราการตกของฝนค่ะเกณฑ์ความแรงของอัตราการตกของฝนจะแบ่งออกเป็น4ระดับได้แก่ฝนกำลังอ่อนซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 0.1 ถึง 5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังปานกลางซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 5.1 ถึง 25 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงฝนกำลังแรงซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 25.1 ถึง 50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงและฝนกำลังแรงมากซึ่งมีอัตราการตกของฝนเท่ากับ 50.1 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปค่ะในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศนั้นจะมีเป้าการตรวจที่แตกต่างกันออกไปโดย TMD เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นฝนส่วน Rainmaking เรดาร์จะมีเป้าการตรวจเป็นเมฆค่ะและการปรับค่าสีที่บ่งบอกถึงค่าการสะท้อนก็จะไม่เท่ากันแต่สีส่วนใหญ่ที่ปรากฏชัดเจนก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สีค่ะได้แก่สีส้มแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะโดยสีส้มแดงจะบ่งบอกถึงอันตรายแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังแรงโดยหากยิ่งเป็นสีแดงมากขึ้นก็แสดงว่ามีฝนกำลังแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของสีเหลืองจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังปานกลางค่ะและสีเขียวแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังอ่อนซึ่งอาจเป็นลักษณะของฝนละอองหรือฝนที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของ Rainmaking Radar สัตหีบเราอาจเห็นสีชมพูในภาพเรดาร์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงมากโดยอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้รวมถึงในบางกรณีอาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมลื้อเลยลื้อหมดเลยอ่ะเหมือนลื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
3: ใช่ครับ
4: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
4: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
4: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อรานี่มันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันซะหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่นั่นไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้ว
0: ล
2: ่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆไปเข้าไปหากันโอ้โห
3: โ
0: อ้คิดถึงบ้านเก่า
3: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปคิดถึง
0: ลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู
3: ่ใช่
0: ว่าหายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
3: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เขากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงนี้ว่างั้นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าก็คือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
3: MDF นั่นแหละครับไม่ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
3: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
3: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้ได้แข็งแหละ
3: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่นั่นน่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม่มาใส่แทนแล้ว

0: ส่วนไอแพดใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
1: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่าง
0: uh-huh,
1: มันจะมี uh-huh. พวกกันความชื้นกันเชื้อรา uh-huh. กันปวกกันแมลง
0: uh-huh.
1: ฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
1: ใช่ครับ
0: นะ uh-huh. คือถามว่าหลายเกรดนี่ขึ้นอยู่กับอะไร
1: uh-huh.
0: ราคาเลย
2: ใช่อ
0: ันนี้พูด uh-huh. ตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามา
1: uh-huh.
0: ป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
2: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
1: ใช้
2: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวรนะ
2: เออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูทหรือว่าเจ็ดวันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
1: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
1: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
1: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้ปกติ
2: มันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
1: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
1: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู่
1: ประมาณนี
0: ้แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
2: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้ต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ดาด้วย
1: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ทีนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มามันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เ
0: พื่อความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่
2: จะมาต่อ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบยุบซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
1: อ
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีอะไรต่อ
1: ไม้หลักอัน
0: นี้เหมือนเอ็นอะนะเหมือนชุดเอ็นเสาเอ็นอะ
1: ถูกต้องคร
0: ับแล้วนี่ก็ซอยเพิ่มเพื่อไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อน
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็น

0: ได้โครงเข้าทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราวที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเจ็ดวันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้งเลยอย่างเง
0: ี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เดือนไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
1: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: หุ้
0: มยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: โอ้วันนี้เดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอ่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงไปอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปยังอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปวกสีมันเลยแต่พังเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปวกแล้วก็มาแรงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย์นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมะเร็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรูเราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราบอกคุณแค่มันหมดใหม่
1: เออ
0: น
1: ี่
0: ทำตัวนี้ทำตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ๋อถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบนี้
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกฉีกมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบมันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่นี่คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่ใช่แล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่าง
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของมันอะไรเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปึ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่องอ่ะ
2: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้

0: นี่แหละ
1: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงค่อนข้างน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: จัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
1: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต
0: ่อะไร
1: ไม่หมายไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็ไปสะสม

0: มันสะสมได้
1: ใช่ไง
0: ก็ระวังไว
1: ้เราอย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
0: ะ
1: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
0: ้
1: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: ัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู
1: ่ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างนึงเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช
1: ่คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ดับแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางตากฝน
2: ไว้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
2: ตอนแรกคิดฝนมาแต่มาเลย
1: มาเลย
2: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
0: ก็ได้เป็น
2: ม
0: ัน
2: ก็ไม่ย
0: ุ่
2: ยก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยป่ะ
2: เออ
1: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็ยกมันต้องลอง
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
0: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
0: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
0: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังคุณ
2: ถูกต้อง
1: น
2: ะตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
2: ลายซอกล่อง
0: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนก
2: ันคือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
0: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
0: ที่เข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: ๆหนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
1: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
0: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่
0: ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
1: โอเค
0: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
0: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
0: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวไปทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ
1: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพ

0: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นหูเนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ยนึงแล้วก็เก็บนะใช่ฮะแล้วก็ทานี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับ นะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยพี่ปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทาง

0: ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการฉันไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำไม่ให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับ เกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้เคทีบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้ครับ
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่าซีโร่โมเมนต
0: ์มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ใช่
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็น 1,000 ชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์หวยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shop ร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับ
2: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเราไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรที่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ ครับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้ว
5: โอเค
0: และนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแหละตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช้เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
5: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
6: ร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
8: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
9: ่สวัสดีครับพัดครับ
8: คุณพัดใช่ไหมครับ
9: ครับผม
8: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผม
0: เอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
10: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
10: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
10: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
11: เป็นกระดาษโพสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
11: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โพสเกตเนี่ย
0: มัน
11: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
10: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
0: อ
10: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
0: อ
10: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาสมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
10: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
10: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
10: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
11: เป็นเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
10: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
10: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
10: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
10: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วครับเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะสำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบ
2: ของ
0: แล้วไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
2: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับแต่โลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: ้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความหลากหลายทางชีวภาพ by Bedo การดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจึงถือได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหัวใจหลักของการมีชีวิตรอดของมนุษย์แต่เราอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปได้ซึ่งสาเหตุหลักก็เกิดจากมนุษย์เรานี่เองการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในขณะนี้เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักใส่ใจปัญหาจึงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติถูกทำลายเพราะการเพิ่มของจำนวนประชากรและการที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าระบบอุตสาหกรรมมีการขยายตัวจึงทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรที่เกินความจำเป็นท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะกลับมาตกที่มนุษย์เองทั้งปัญหาการขาดแคลนอาหารทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสมควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอย่างสูญเปล่าไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นรวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: ที่เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O 3ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักที่มันเกิดจากคำว่าตัวที่เราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจกกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโปสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O 2ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O 3ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนอะค่ะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมัน มันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: กรมราชนกเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะให้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้ารัชกาลที่5เนี่ยกับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเราไม่มีเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยการที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศิริราชกุฎพันธ์สิ้นพระชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าดูในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับพระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
3: สุขใหญ่ไกรฟ้าสุดปรารถนาทาบานิธา
2: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาเรื่องทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคลีคนไข้ต่างๆเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนิยามอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วย นะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระรูปราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บรวบรวมมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
4: ที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่หนึ่งเซลล์เขาก็ตายของเขาไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลเราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่า3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นยังน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นนึงซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2

0: เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50% เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายได้ทั้งหลายก็จะทำตึกสูงไวกว่าคนอื่นได้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอคะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่สองครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะก็จะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถึงถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทือนไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานเลี้ยงผู้สูงอายุ1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชรา หรือมีการสวนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆ นะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
2: ้ทุก

0: คนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกอินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
1: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเนี่ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้นะคะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
2: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮีโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
3: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางไป
2: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
3: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 part per million หรือ ppmนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาประมาณ 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
2: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จอดรถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่าที่จอดรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
3: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีสุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
2: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
2: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักทีแต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
2: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: ล้อเล่นหรือเปล่าครับหมออ้อย
2: จริง
1: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
2: เอ้ารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ป้าคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่า
1: เฮ้ยหมออ้อยไม่เข้าใจเลยอ่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องป้าครับ
1: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
3: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
1: ้อะไร
3: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดนึงก่อนว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
2: เคยเห็นหมาหางกระดิกไหม
1: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้มันคืออะไร
2: อุบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
2: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
3: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมาสองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อนกับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
1: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
3: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
2: ครับแม่จะล่ะแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
1: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
2: โอเค
3: ค่ะ
1: ไปครับ
3: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
2: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับ
3: ค่ะ
2: มันมีการจัดการยังไงครับ
3: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรือนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรือนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
2: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
3: เราจะมีขั้นตอน
1: เล็กรับ
2: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
3: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัยเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
1: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาแล้วครับเนี
3: ่
1: ย
3: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับ
2: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกงี้ไม่ได
1: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
2: รู้ไหมทำไมปาร์ค
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาออกปุ๊บออกไม่ได้เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
3: เดือนแรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝังไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
1: คือทำข้อมูลไว้ก่อนใช
3: ่ไหมครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
1: แล้วอันตรายไหมถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
3: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันเนี้ย

0: ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
1: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มคลั่งอยู่จะมองว่าก
0: ำลังคุ้มคลั่งเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาหาเรา
2: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตรงๆงี้
0: ใช่
2: หางตั้งตั้ง
0: หางตั้งหูตั้งจ้องเป่ง
2: จ้องเป่ง
1: เสียยิ้ม
0: นะฮะใช่ยิ้ม
2: เสียยิ้ม
0: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิดนิด
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเขี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
0: ถ้ายิ้มครึ่งเขี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะแต่ฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สองทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยถ้าเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
2: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาสยายยิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหรือว่าเดินกลับ
1: หมอมูครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้สองแบบนะคะก็คือว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราอย่างเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
2: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่ถึงสำคัญแ
0: น่ใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
2: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
0: ะ
2: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งแล้วก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยหันหลังกลับแล้วก็ค่อยเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
1: โอ้โหวันนี้วิ่งตามทันเลย
0: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็อาจจะไล่เรามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ๊ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
1: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
0: เขาอย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได้
2: ตัวนี้ก็เห่าอีก
0: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อนอนกินเลย
0: ใช่เลย
2: ตัวนี
0: ้ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
2: ต้องค่อยๆยอมให้ระดับ
0: ให้ระดับเดียวกัน
2: อ๋อผมเข้าใจแล้ว
1: จันบาน
2: นี่คือเขากลัวเรามาก
0: อันนี้เขา
2: ระแวง
0: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัวเราดังนั้นถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
2: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าฉันคอยดูแลลูกน้อง
1: หมอมูครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางจะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
0: ับ ค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆนะไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าช้าเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับแล้วก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
1: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ยอันนี้
0: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุนั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
2: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
0: ใช่นี่อาจจะปรับ
2: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
0: หรือบางตัวจะมี

0: คนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
1: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
0: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเห็นไหมไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระดิกหางมาให
2: ้
0: ม
2: ี
0: กระดิกหางเร็วๆเห็นไหมไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
2: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
3: คร
2: ับ เฮ้ยหมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเงียบงับเราเป็นคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนะทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกเขาจะกัดคน
1: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล้ว
0: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจก็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
2: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรครับ
0: หางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
2: นี่ผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
1: ไปครับ
2: อ๋อโอเคไปครับ
1: ปรับนิสัยดีขึ้นมา
0: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะเราก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิ้ลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้ำหวานกับพี่นัทนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขา
2: การที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมคะในแต่ละตัวโดยประมาณ
0: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่เขาอาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับคนค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่ได้
0: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิลแอปเปิลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะงั้นเนี่ยเราเรียกก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเก่งมากลูกเก่งเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเพนบอกว่าแอปเปิลคลานได้ด้วย
1: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วตบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
2: เราต้องก้มแล้วค่อยลูบ
0: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะดีกว่าค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยมันจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิ้ลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
1: นะครับอยากเห็นแล้วครับ
2: แอปเปิ้ลลุก
0: ไปแอปเปิ้ลลุก
1: โอ้โห
0: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางทีเราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
1: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคร
0: ับ ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กๆเนี่ยถ้าเวลาเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะในนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่เป็นรัดหลอดลมด้วย
2: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
1: คืออะไรเหรอครับ
2: สวัสดิภาพสัตว์หลังๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
1: อะไรครับ
2: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
1: ไม่หิว
2: หิ
1: วก็กินได้เลย
2: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้อง อันที่2คือให้ส

0: เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
1: ให้มีแต่ความสุข
0: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได
1: ้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
0: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
1: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
0: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
2: บางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วย
0: แ
2: ต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มจะทำให้เราทุกครั้ง
0: พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
2: ใช่ถูกต้องเลยนะ
0: เหมือนปาร์กไงเดี๋ยวถ้าปาร์กสำเร็จที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
1: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
0: เฮ้ยซื้อหนังสือไม่อ่านนอกเวลา
2: คำสั่งโดยทั่วไปแล้วก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
0: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
2: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้ทีนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้คือนั่งละ
2: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะตอบด้วยหมอบ
0: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอย
1: หมอบ
0: เ
3: ก่งมาก
0: อันนี้คือหมอบ
2: หมอบค่ะ บางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
0: ้
2: นะคะอันนี้ยังกำลังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู
0: ่
2: เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
0: คลาน
1: คลาน
2: คลานต่ำมาเลยกระดึบ
0: กระดึบคลานต่ำ
1: โหเก่งเหมือนไล่ตามของกินอยู่เลย
2: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
0: ้
2: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
1: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
2: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
0: คำชมคืออะไรปางรู้ไหมครับ
1: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือเปล
0: ่
1: า
0: แต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากอย่างนี้
2: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
0: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยคราวนี
2: ้เราสั่งให้คอยได้
0: จะให้เขาคอยละ
3: คอย
1: อ๋อคอย
3: คอย
1: แล้วก็นั่งนิ่งเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
2: แล้วก็
3: นี่มั้ง
2: ปึ๊บเรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
3: คอย
2: เดี๋ยวเราเรียกให้มาหาละ
3: แอปเปิ้ลมานี่
0: อ๋อ
3: เก่งมาก
2: ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่อันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
0: ันนี้ก็เป็นครู
2: คุณครูใช่
0: เพิ่งเจอกันวันแรก
1: ครูใหม่ยังไม่คุ้นเคย
0: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
1: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
0: ใช่แล้วถ้าปาร์กเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์กลองดูไหม
1: อ๋อขอลองหน่อยคร
0: ับ
2: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
0: เอาท่าไหนก่อนปาร์กท่าไหนก่อนดี
1: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลองหมอบก่อนดี
0: ไหมลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวให้หมอบุ๊กอธิบายทีนึงครับ
2: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเขาลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
0: ตัว L ตัว L ตัว L
1: แอปเปิ
0: ้
1: ล
0: ช้าๆช้าๆช้าๆไอ้ยะ
2: หมอบเก่งมากแล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
1: แอปเปิ้ล
2: คลาน
1: แอปเปิ้ลคลานคลาน
2: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
1: เก่งมาก
0: คราวนี้เราจะสั่งคอย
2: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือไปยื่นไปข้างหน้า
1: คอย
2: คอยแล้วค่อยๆถอยช้าๆเก คเสร็จแล้วเนี่ย

0: พอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
1: ้โอเคครับแนะขอลองทำหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: เอเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมารางวัล
0: อ่ะเราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
2: แม
0: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
2: สนุกไหม
1: โอ้สนุกครับ
2: หมาสนุกไหมอย่างนี้สนุก
1: สนุก
2: อิ่มไหม
1: อิ่มกินข้าวไปในตัวเล่นเกมไปในตัวด้วย
2: เก่งมากคราวนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได้
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
0: เรียกให้มาหา
2: ประมาณนี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะ
2: ด
0: ังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
1: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วครับจะไปที่ไหนต่อครับ
0: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม
1: ่
0: ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
2: ครับ
0: ไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
2: ที่ไม่โดนก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันไม่โดนคนรักสัตว
1: ์ครับ
2: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
3: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
2: ลูกสุนัขฝึกง่าย
0: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตเราก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
1: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
0: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
1: ก็นอนซึมปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
0: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกก็ไม่ค่อยอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
2: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
1: ปก
2: ติปกติวิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์แล
1: ้
2: วอันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
0: ใช่
2: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
1: สนุกครับได้ฝึกมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
2: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
1: จริงครับ
2: วันนี้รู้เรื่องยัง
1: รู้แล้วครับ
2: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกหมานะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มหมดเลยนะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
1: ่
2: พา
1: เจ้
2: าแอปเปิ้ลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจัดตัวนึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
1: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
2: ครับ
1: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องแล้ว
2: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยเรียกมีภาษาพูด
1: ครับ
2: กับภาษาเขียน
1: ใช่ครับ
2: แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษาดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
1: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
2: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหล
3: ๆขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจะมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋าโ
1: อ้ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้

0: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
1: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบย
4: โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์อดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคือ

0: ป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
1: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
0: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
1: ้
2: รีบสร้างลิฟต์ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2 คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยทองกวาวต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมแม้จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนแต่พื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบป่าหญ้าและป่าละเมาะที่แห้งแล้งกลับมีชีวิตชีวาแต่งแต้มด้วยสีเหลืองสีแดงแสดของดอกทองกวาวบานสะพรั่งพราวเต็มต้นทั่วทุกหนแห่งจึงจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของเชียงใหม่ด้วยมีอยู่ในพื้นที่นี้มากกว่าที่ใดในภาคเหนือมีชื่อท้องถิ่นเรียกต่างกันไปเช่นภาคใต้เรียกจอมทองภาคอีสานตอนบนเรียกจานภาคกลางเรียกทองธรรมชาติทองพรหมชาติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีเรียกว่าทองต้นชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะเด่นของดอกทองกวาวซึ่งมีสีสวยงามราวกับสีของทองคำนั่นเองทองกวาวเป็นไม้ต้นผลัดใบสูงราว 8-15 เมตรเปลือกลำต้นมีสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นใบประกอบแบบใบย่อย3ใบออกสลับต้นทองกวาวออกดอกสีแดงแสดเป็นช่อตามกิ่งก้านและปลายกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำส่วนต่างๆของต้นยังใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเส้นใยของเปลือกใช้ทำเชือกทำกระดาษใบนำมาตำพอกรักษาฝีและสิวถอนพิษแก้ปวดด้วยสีดวงและเข้ายาบำรุงกำลังดอกนำมาต้มกินถอนพิษไข้ขับปัสสาวะสีเหลืองของดอกใช้เป็นสีย้อมผ้าก็ได้เมล็ดกินเป็นยาขับพยาธิตัวกลมหากนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวจะได้ยาทาแก้คันและแสบร้อนได้อย่างดี

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำนาวไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง
2: ปริงทะเล
1: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
3: หอยแม่น
1: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยแม
1: ่
2: น
1: หอยแม่นอ
2: ยู่ตามโขดหิน
1: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
1: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มพวกเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหน่อยเจ๊1 2 3 4 5 6 7ถูกต้อง
2: คิดออกแล้ว
1: 7เนาะ
2: ที
1: น
2: ี้
4: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: เจอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นโขดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
5: น้ำขึ้นได
1: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรมั่ง
0: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
6: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
7: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
1: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงาน

0: ของวันนี้ครับเจออะไรมากนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับ
1: เจอลิ้นทะเล2ตัว
2: ไหนๆอ่ะลิ้นทะเลอยู่ไหน
1: อยู่นู่นครับ
3: เจ้าลิ้นทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
2: แต่รู้ไหมไอ้นี่เขาเรียกหอยมระ
4: เอาสักตัวสองตัวก็พอ
1: ต
4: ั
1: ว
4: นี่เนี่ยเด็กน้อย
1: ม
4: ัน
1: จะปูสีเขียวน่ะจะส่วนใหญ่อ่ะ
4: เด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรไหมหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นเราว่าอันนี้อะไรให้เดาให้เดา
1: ตัวนี้ด้วย
4: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแพ้ทำให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
1: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กพอหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน
3: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
1: นี่หอยอะไรคะ
4: ไหน
1: ปิง
4: เออมาดูใกล้ๆมา
1: ว้าวปิง
4: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันอันนี้เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคัมเบอร
1: ์นะจุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
4: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหางรู้ได้ไงว่ามันหัว
5: ม
4: ัน
5: เล
4: ็
5: กกว
4: ่
5: าม
4: ันเล็กกว่าม
5: ีรูตรง
4: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ป่ะปิงทะเลกินอะไร
5: ก
4: ิน
5: หญ้าก
4: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไร
5: ปลาก
4: ินปลาก็ไม่ใช่
1: กินหอย
4: ไม่ใช่
1: ก
4: ิน
1: ปู
4: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
1: กินน้ำกินทราย
4: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงก์ตอนแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
1: ก็ปล่อยออกมา
4: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆลูกหนูเห็นไหมว่าตรง
1: ผิว
4: ปริงมันจะมีเป็นขนๆเหมือนขน
1: ใ
4: ช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยโชคดีมันให้นี่เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่ไหมมันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
5: จะ
4: นี่ลองจับมันดู
5: จับบีบ
4: แล้ว
5: ถ้าบีบมันจะเป
4: ็
5: น
4: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอาดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
1: ที่
4: ไ
1: หน
4: ผ
1: ม
4: เออเห็นไหมไม่กัด
3: เจ้าปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
1: อาจารย์บอยค่ะ
0: ครับผมเจออะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรอนี่ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
1: นะ
0: ขาผมดูใกล้ๆสิลองเดาสิว่าอะไร
1: เละกุ้ง
4: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
1: ปู
4: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำน้ำสวิงจากพี่ครับมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
1: เจอ
6: จอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
4: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมได้ไหมอุ้ยหนักเอ๊ะได้ไหมได้ไหมปูปูปู
6: ไปไหนแล้วตักปูแล้วตักปูแล้ว
4: เอ๊ะเจอยังโอ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
6: เห็น
4: เห็นหอยไหมลูก
1: มามามา
4: เต็มเลย
1: ใช้แบบนี้
4: นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่
1: ต้องใช้แบบนี
4: ้โน่นไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วโน่นสองตัวเลยเร็วเร็วเร็วเร็วแอบวางไว้บ้าแล้วนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ตัวนึงนี่ระวังระวังอย่าใช้มือสวิงสวิง
1: สวิงสวิง
4: สวิง
7: พี่เปิดให้นะ
4: อ่ะต้องช้อนจับเงินจับปลา
7: พร้อมย
4: ัง เอาหน้าหนึ่งสองฮึบ
7: น
4: ี่อ
7: ยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็น
4: เปล่
7: า
4: เฮ้ยนี่นี่นั่นแหละเฮ้ยเฮ้ย
7: นี่นี่ตัวนึง
4: นี่นี่นี
7: ่
4: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่นี่เจอยัง
1: จ
4: ับ
1: ย
4: ัง
1: ไง
4: จับยังไงได้ไหมได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่น
7: เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นเปล่าเห็นเปล่า
1: น่ะน่ะน่ะใต้คนน่ะเห็นไหมเห็นไหม
7: มันหนีเข้าไปในน้ำไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: ดินมาดูเนี่ยเนี่ย
4: จับไปเข้าไปเข้าไป
7: เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน
1: แต่มันไม่ยอมเดิน
4: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ปูม้า
4: โน่รู
1: ้ปูใบ
4: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกร่องงอจิ๋งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมาก
1: ขา
7: ขาหลังขาหลัง
1: ขาหลัง
8: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจออ่ะถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิกแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
3: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
4: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
1: เจอปริง
4: เจอปริงเป็นไง
1: เยอะมากเลย
4: เหรออ
1: ยู่ใต้ก้อนหิน
4: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
1: ผมได้กุ้งแต่ขอได้กุ้งตัวใหญ
4: ่มีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: มี
4: อะไรมาขวดอีกนี่อันนี
1: ้
4: เออน
1: ี
4: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่นี่นี่นี
1: ่ภาพทะเลด้วย
4: อะไรไหนไหนตัวไหนปู
1: แล้วน่าจับได้ยังไงล่ะ
4: ปูเรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
1: ใช้สวิง
7: จริงน่ารัก
1: ใช้สวิงจับ
7: สวิง
1: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่นลง
7: ทำไม
1: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
7: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
1: เจอตรงน้ำ
7: จับ
1: แข่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
6: เว้มันก็มาเว้พี่ปิ่นก็เหยียบมันไว้ก็จะ
1: มันเข้าไปซ่อนในใต้ร่มเท้าผมด้วย
4: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
1: ไม
4: ่
1: ได
4: ้ไม่ได้แล้วสองตัวเนี้ยตัวไหนกินได้ตัวไหนกินไม่ได้
1: กินได้กินไม่ได้
6: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
1: ินได
4: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
1: อาจารย์บอยบอกแล้ว
6: สีสวย
4: อย่าไปบอกเพื่อน
6: แปลว่ามีพิษ
4: สีสวยกินไม่ได้
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
7: แล้วม
4: ัน
7: เห็น
4: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
6: เต่าฟองสบู่ด้วยนะครับนี่
4: ใช่แล้ว
6: เท้า
4: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
1: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบ
4: พายดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
1: แหลม
4: นะ
1: ถ้าเป็นแบบใบพายจะกินได
4: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะถัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
1: ลวดลายที่สวยงาม
4: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
1: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
4: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
1: แล้วพิษมันปล่อยอะไร

0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
1: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
2: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายเห็นไหมทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรมั่งของอ่ะใครๆเดินใครเดินอย่าไปอย่ารีบอย่ารีบ
1: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
2: อยู่กับที่นะ
3: มีใครสามารถจะลงตักเราได้ไ
4: หมไม่โดน
5: มีสิทธิ์
4: ปิ้งกวนมาหน้านี้ไหม
2: คุณครูไม่โดนอย่าถ้ามาใกล้ครับ
4: เดี๋ยวคุณครูไม่โดน
2: ครับฮะเออทำไมถึงไม่โดน
4: มันจะมี
2: น้ำเมื่อไหร่นะเนี่ยนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู่มีใครเคยโดนตำไหม
4: อยาก
2: นะอยากโดนตำอ่ะไม่ค่อยแนะนำนะมีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
6: มีบางชนิดนะ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอกโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นไหมว่ามันอ่ะมันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนามตัด
1: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
2: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
4: ปีมิลเหรอ
2: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
4: งั้นอันนี้ก็
2: กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี่ยพลิกได้ไหมเอาเอ้ยเอาเอ้ยไปแล้วก็เฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเออเจออะไรไหม
7: เจออ
2: ะไรบ้างลองดูสิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีเนี่ยเนาะเนี่ยดูว่าพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูว่ามันเหมือนเป็นหนังอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยแล้วส่วนอันนี
7: ้กระเป๋าหน
2: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
4: กินเหรอคะ
2: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูดกินสาหร่ายในภาพบอกเน
4: า
2: ะ
4: คือจากพื้นหินใช
2: ่
4: ไหม
2: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช่ที
4: นี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
2: ถูกต้อง
4: ทีนี้
2: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
4: ชายทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมาก
8: ๆก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพรางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย

0: จะเป็นโกบครับ
1: ฮะโกบนี่
0: ใช่
1: แล้ว
0: ค่ะอ
1: ่ะใบมือมาใบมือมาน
0: ี่คืออะไรอ่ะ
1: อันนี้คือพวกปู
0: พวกแผ่นในไหม
1: รู้สึกไงตอนมันเดิน
0: มีครูไหมมาของ
1: ฉันลองอ่านระหว่างเดี๋ยวระหว่างรอ
2: สนุกเร
1: ีย
2: น
3: คุณ
1: ไท
3: ย
1: เ
3: ขาทำมือถือสองสามตัวเลย
1: จริง
3: ก็
1: คุ
3: ณไทยม
1: ือ
3: ถ
1: ือ
3: เยอะมาก
1: เอาละตรงนี้มี
4: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฟังกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
1: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอน่ะมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
0: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
1: อ
0: า
1: ณา
0: เขตอันไหน
1: โอเคเดี๋ยวครู
0: แบ่งกันไม่ได้
1: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจออ่ะ
0: ปริ งตรงนี้
1: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
4: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นละความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชันก็คือเรื่องของการแบ่งขอบเขตและการกระจายสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดจะมีความจำเพาะกับหาดหินในขณะที่บางกลุ่มก็จำเพาะกับระบบนิเวศปะการังเราก็จะเห็นอย่างเช่นในพื้นที่หาดหินเงี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลในขณะนี้แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะแต่ขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
4: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
5: ก็อยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
6: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินน่ะไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
4: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกๆ กันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้หาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
1: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝ่าย

0: รอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
1: เหมือนกับว่าป่าเป็นตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
2: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวต่อสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออว่าจะไปบอกว่าจะไปเสียแล้วว่าจะเงินก็ได้ว่าสำหรับก่อนจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ไปอยู่ต้นแล้ววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีไม่ยึดตรวจมันชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันก็ต่างจังได๋ติมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างเงี้ยไปนั่งกินยกทางซาทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: ฮะเนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
9: น
6: ี่
9: จะพวกเอิญมันยังคงน้ําแม่
10: พวกเอิญแล้วเราก็ไป
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสําคัญ
5: ไปปัญญาสําคัญ
6: ไปบ่
12: แล้วก่อนอีหลานซื้อว่าแม่ก่อนว่าปางหรือว่ามันว่าบ่ลืมเฮาเดี๋ยวเอาปลาที่เอาไม้ย่ายนั่นมาเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
12: สอบเป็นว่าปะเนี่ย
6: สอบเป็นโต๊ะตึ๊กมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังควายจีเห็ดได
12: ้เปลี่ยนมาเนาะ
6: คัน
12: เบ็ดพร้อม
6: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเห็ดยังนักผ่าโตนี
6: ่อ้าวเอามาไปเลี้ยงติ
12: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: บ่มากินบ
6: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่โอ่ง
12: ย่าง
6: อัง
9: ก็เอิ้นมีคงนู่นนี่อุ้ย
6: ตัวไปแล้ว
9: นี่เป็นหยังกันน่ะ
6: ว้า
2: ปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
13: ์ครับเริ่มจากคำสะพานละมาจะกินเบิ้ลเลย
14: จะกินเบิ้ลเลยขอเป็นผู้กินคนขอนแก่นเออมันจ
13: ะดีของคนขอนแก่นครับจะดีของคนขอนแก่นนี่แล้วก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มันเป็นยางพารานี่คือละ
3: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ําทุ่งหน้าตกหน้าเกี่ยวเข้าออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระฮอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5 กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานาน

ก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
1: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมาใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะ
3: เป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นยัง
1: สุดยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
4: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
1: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮาเนี่ยล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
5: เฮ็ดหลายบ่ครับ
1: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกอด
7: โอ้โ
6: หอีพ่ออีแม่ข่อย
7: โอ้ยโอ้ยร้าย
6: มันอันนี้มันลุกเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข
6: ้
7: างน
6: ี้
7: ก็
6: ได้เดี๋ยวกูได้อ้อนี่ข้างนี้ลำดันเนาะว่าในห้างมาแก้จัดการจัดสิปื้อไปอุบอุบอยู่ไปโอ้ยข้างนี้หลังข้างนี้ย่างย่างหน่อยเนี่ย
7: เอ้าเอ้า
8: ลงมาแล้วก็มดแดง
7: โอ้ยมีแต่ใครผ่ากู
8: มีแต่มดแดง
7: แดงตัวแค่

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุติ
1: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคุณติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ
3: ่อลากๆๆลากเล
4: ยลากเลย
3: ลากเลยเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแห
5: มมันบ่แม่นแหงเข้า
3: บ่บ่บ่ก็บ่เป็นหยัง
5: โอ้บ่ต้องเฮาบ่ต้องเฮาเฮ้ยเราสิในมื้อไว้ปลาไข่
3: บุหล่ะ
5: บัวเอ้ยลุ้นละ
3: มึงบัวบัวละมึงฝากกันด้วยเหร
5: อดูกูตายเนี่ย
6: ลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลองลอง
3: เนี่ยตรวจตรวจตรวจตักเศษเศษไปใส่มาแดง
6: ก้อยเห็นต้นไม้ติดก้อยไม่ใช่ไม่ได้เอาเสียงนะจะหมดไม่มีพวกคนเดียวก้อยคือก้อยเนี่ยนี่ไหม
7: อันนี้สีต้มอันนี้สีก้อยมูนันย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่มาแดงอันนี้ล่างนี่ดีกับสีต้ม
0: ก้อยก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยเส้นโมเดียงก้อยดิบประดุกล่ะถ้ากันกินดิบ
6: ถ้าแม่ก็กินปลาดุกเด้อที่บ่แม่ว่าปลาดิบเด้ป้องเต้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อคือว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
8: มันถือลายบน

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่พูดยาวตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสบาย
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็ว่าคาดการใส่ในลูกหลานว่าเกิดกระไดได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถ6รถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจอดในหากิโลเพราะถ้าเขาจอดเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบอกผมว่าหนส้มหนซ่าเขาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ถึงตัวบ้านนี่ก็อย่างมันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นร่มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกุมเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อม

0: หาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาแต่กัน
0: ตําพ่อง
2: เออการขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: นต่อสู้มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงเงินมื้อนี้ล่ะต่อสู้มาตะมกราให้สวนหยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มาง่มหญ้าแต่นําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็มากันคึดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดซุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่การประกาศเกิดทั้งได้อยู่เข้าไปจำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับทางบ้านเข้ากับรู้สึกว่าขาดแรงถ้าหากว่าพ่อเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแรงการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูตะเล็ด
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกรมนจักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่สะพอตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็เอาฟืนมากินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่า100เที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: าเกินไปเฮาหยิบมือเดียวนึงทหารมา8กองทัพค่ะ
1: กันแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่บ่สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้เอาตำรวจทหารเข้ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ได้บัญญัติ
3: บ่ยากเห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจุกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทยบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็บ่แห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีก
4: เอามาแต่2,000
3: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
4: ้เออฮับปู่ตาก็บ
5: ่มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทยบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถาะ
6: ก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนส่วนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
4: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋ติ
6: พวกคุณบ่กล้าเสียสละเพราะว่านี่แม่คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีร่วมหันกันนั่นเฮาก็ฮักหม่องนี้ล่ะหม่องต้องหวังว่า
4: อยู่มากับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีที่ต้องมีอิงแล้วก็
4: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านแต่ว่าประตูได้เบิดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของหมู่ตัวหมู่แม่ก็ว่าซี่ล่ะเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้หวงห้ามประเภทก่อปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสาแรนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อยโคนใบสอบแคบเรียวแหลมถึงก้านใบลำต้นเปล่าตรงเปลือกนอกมีสีเทาดำผิวเปลือกแตกล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆตลอดลำต้นออกดอกเป็นช่อเดียวๆหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟัง

0: ธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
2: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
3: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
1: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
3: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติ
0: พายุสุริยะ
3: เดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
2: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
2: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
3: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
2: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอ DLTV เกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
2: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
3: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
2: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลย LTV
2: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
2: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
3: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
2: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่อ

0: อิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีอาร์ทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
2: ทำไม
0: ล่ะครับพ่อ
3: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: อ้าวพ
2: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ยพวกเราอยู่นี่
2: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
2: หายที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ผมชื่ออู๊ดครับผมสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้อยู่2อย่างอย่างแรกผมมองเห็นมลพิษได้ส่วนอีกอย่างผมมองเห็นความน่ารักของคุณ305ห้องข้างๆได้เสมอพวกคุณเห็นด้วยไหม
3: บังเอิญออกมาพร้อมกันเลยนะครับคุณ305
4: ค่ะบังเอิญมาปีครึ่งแล้วนะบังเอิญจัง

0: อย่าทะลึ่งนะเว้ย
1: ฮะเราเหรอ
0: ไม่ใช่นะครับผมหมายถึงมลพิษอะครับ
1: คุณมองเห็นมลพิษเหรอคะ
0: ใช่ครับผมเห็นมันอยู่กับคุณมานานแล้วตั้งแต่คุณตื่นตอนคุณสากผ้าเวลาคุณจะเดินออกไปไหนมาไหนหรือแม้แต่กระทั่งตอนคุณนอน
1: ฮะแล้วคุณมองเห็นอะไรอีก

0: มมองเห็นว่าผมอยากตื่นมาพร้อมกับคุณมากกว่าฝุ่น PM 2.5 ผมอยากตากผ้ากับคุณมากกว่ามลพิษทางอากาศผมอยากดมอะไรกับคุณมากกว่าควันจากท่อไอเสีย
1: ผมอยากอยู่ใกล้คุณมากกว่าสิ่งที่ทำร้ายคุณแล้วผมก็ยังมองเห็นอีกว่าคุณควรมีคนดูแล
2: คุณเหรอ
1: เปล่าเจ้านี่ต่างหาก

0: นี่คุณ305รู้อะไรไหม WHO องค์การอนามัยโลกบอกเราว่าบ้านเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยอยู่ที่ 9.0 ตารางเมตรต่อคน
1: แต่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวอยู่เพียงแค่ 6.75 ตารางเมตรต่อคนเองนะ
2: ซึ่งในปัจจุบันนี้ 91% ของคนเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่มลพิษแทบทั้งวัน
3: ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
4: แต่แล้วระยะยาวเราจะทำยังไงจะอยู่กันอย่างไรภายใต้หมอกควันพิษเหล่านี
2: ้เราเลยควรมีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอให้สูดอากาศดีๆบ้างเริ่มจากมาทำให้พื้นที่ที่เราอยู่เป็นพื้นที่สีเขียวกันเถอะ
5: อย่างพื้นที่ของเราฉันอยากให้เธอเห็นทุกวัน

0: นี่ต้นอะไรคะ
1: เฟิร์นครับคุณ305
0: ชื่อเดียวกับเราเลยงั้นมาช่วยดูแลเฟิร์นด้วยละกัน
2: มาทำให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวกันเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักแค่นี้ก็มองเห็นว่าอนาคตของเราจะดีกว่าวันนี้แน่นอน

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะ

เป็นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

น้องๆเชื่อไหมว่าก่อนปีพ.ศ. 2547คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคยหรือรู้จักคำว่าสึนามิแต่หลังจากเหตุการณ์ในเช้าวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2547คนไทยทั้งประเทศก็ได้รู้จักความรุนแรงของพลังทำลายล้างของคลื่นสึนามิคำว่าสึนามิเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมีความหมายตรงตัวแปลว่าคลื่นท่าเรือดังนั้นสึนามิจึงหมายความว่าคลื่นที่เกิดขึ้นแล้วเคลื่อนตัวม้วนเข้าสู่ท่าเรือแต่พอคำแปลชื่อแบบนี้ไม่เห็นจะดูน่ากลัวกว่าคลื่นทั่วๆไปตรงไหนเลยว่าไหมคะแล้วทำไมตัวจริงของสึนามิถึงรุนแรงสุดๆเลยล่ะก่อนอื่นก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าน้องๆรู้อะไรเกี่ยวกับคลื่นบ้างน้องๆหลายๆคนอาจเข้าใจว่าคลื่นเกิดจากกระแสลมในทะเลใช่ไหมคะก็ใช่อยู่หรอกค่ะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นต่อให้ลมแรงระดับพายุอาจทำให้เกิดคลื่นสูงหลายเมตรได้แต่ไม่สามารถสร้างคลื่นยักษ์ที่มีอานุภาพทำลายล้างได้เท่าสึนามิหรอกนะคะเพราะคลื่นสึนามิมีความแตกต่างกับคลื่นทั่วๆไปตรงที่มันเป็นคลื่นที่เกิดจากการปลดปล่อยพลังงานของปรากฏการณ์จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลแผ่นดินใต้ท้องทะเลเคลื่อนที่อย่างรุนแรงและแผ่นดินถล่มใต้ทะเลรวมไปถึงพลังงานจากแรงกระแทกที่เกิดการพุ่งชนของอุกกาบาตในมหาสมุทรได้อีกด้วยสารพัดสาเหตุจากธรรมชาติเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงปลดปล่อยพลังงานอย่างมากมายมหาศาลขึ้นที่ผิวหน้าน้ำทะเลและเร่งพลังจนกลายเป็นคลื่นยักษ์สึนามิและเมื่อคลื่นอันทรงพลังเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 600-800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีระยะความยาวคลื่นที่ยาวมากนับ100กิโลเมตรและเมื่อใกล้ถึงชายฝั่งทะเลตัวคลื่นจะมีความเร็วลดลงและความยาวของคลื่นก็ลดลงเพราะแรงเสียดทานใต้ท้องน้ำที่เริ่มตื้นขึ้นเมื่อเข้าใกล้ชายหาดแต่ในทางตรงข้ามตัวคลื่นกลับยกตัวสูงขึ้นเพิ่มอีกหลายเมตรและหากในเวลานั้นเรายืนอยู่ที่ชายหาดหลังจากที่เราเห็นน้ำลดลงอย่างผิดปกติอยู่ดีๆก็มีคลื่นขนาดยักษ์โถมเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรวดเร็วชนิดไม่ทันแม้แต่จะคิดตั้งสติเพื่อก้าวขาเอาชีวิตรอดและความเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะที่เกิดจากพลังของคลื่นสึนามิ

0: เมื่อเคลื่อนตัวถึงชายฝั่งพลังมหาศาลทั้งหมดทั้งมวลของมันพร้อมที่จะทำลายหาดทรายที่ก่อตัวมานานนับหลายปีหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงยังรวมไปถึงคลื่นอีกหลายระลอกที่ไหลตามมาอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดน้ำท่วมไปในบริเวณกว้างและแน่นอนว่าสึนามิเหลือทิ้งไว้แต่ความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินรวมกลืนกินชีวิตของผู้ที่ไม่ทันตั้งตัว
1: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
2: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
1: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
3: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
1: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

และเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9 นาฬิกา 9 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วาอิเล็กทรอนิกส์แอนด์โคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางภูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงาน

ทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้

มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์เนาะสำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริพันธ์ได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริพันธ์ที่เรียกว่าเทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้นะหรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยนะที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้นะยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos xซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวหนึ่งปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอ้าวอินทิเกรต x e กำลัง3 x 3 -5 xบางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวนี้มันคือ 3-5x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ลบ5แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ

0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
1: เฮ้ยเป็นไรไหมหนู
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: ครับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
3: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
1: จะฮะว่ายังไงนะ
3: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
1: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
3: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
1: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
3: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
1: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
3: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
2: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
5: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
2: ไปค่ะ
6: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบกับการบรรยายพิเศษจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งการบรรยายเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สืบเนื่องมาจากว่าเรามองว่าในวิชามนุษยศาสตร์มันก็จะมีเรื่องศาสนาอยู่ด้วยนะครับที่เรื่องศาสนาที่มีความสำคัญก็คือโฟกัสไปที่ความเป็นคนนะครับทีนี้คนเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็นอกจากจะเห็นถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นคุณค่าในการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับ
0: การบรรยายหัวข้อการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก3ศาสนาได้แก่ดร.อำนาจยอดทองวิทยากรตัวแทนจากศาสนาพุทธดร.ประทีปฉัตรสุภางวิทยากรตัวแทนจากศาสนาคริสต์และดร.อนัทอมาตยกุลวิทยากรตัวแทนจากศาสนาอิสลามจากภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้แบ่งปันทัศนะตามแนวทางของศาสนาแก่นักศึกษาแพทย์ให้ได้รู้จักกับมุมมองทางความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกันของคนในแต่ละศาสนา
2: เราพูดถึงการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับเพราะคำถามแรกอันนี้อาจจะต้องถามทั้ง3ศาสนาเลยก็คือแต่ละศาสนาเนี่ยได้ให้ความหมายของคำว่ามนุษย์เนี่ยเอาไว้ยังไงวะมนุษย์ในทัศนะของพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ที่อาจารย์อำนาจก่อนครับในฐานะเป็นชาวพุทธครับ
3: ในทางพุทธศาสนาแบ่งที่มาของคำว่ามนุษย์มาจากมนะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเพราะนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสจึงประพันธ์ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนในแง่ของหลวงพ่อพุทธทาสจะอธิบายคำว่าคนแปลว่าสับสนวุ่นวายแต่มนุษย์ผู้มีใจสูงนะครับคำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงท่านอธิบายว่าไงเนื่องจากว่าคำว่าผู้มีใจสูงนั้นพุทธศาสนาอธิบายเป็นสองแง่ครับสูงในแง่กุศลและสูงในแง่อกุศลสูงในแง่กุศลหมายความว่ามนุษย์สามารถสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าพัฒนามีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาถึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันต์นั่นคือสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงระดับนั้นนี้ในแง่กุศลก็คือความดีในแง่ความชั่วอกุศลมนุษย์สามารถทำความชั่วสูงสุดได้เหมือนกันนะครับสูงสุดของความชั่วในทางพุทธศาสนาก็คืออนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ามีใจสูงสูงในแง่กุศลและอกุศลในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาท่านเปรียบการเกิดเป็นมนุษย์ไว้แบบนี้นะครับนะท่านเปรียบไว้ว่ามีเต่าตัวหนึ่งนะอยู่ในทะเลแล้วก็มียางเล็กๆนะจ๊ะ
1: ห่วงยาง
3: ครับยางเล็กๆลอยอยู่กลางทะเลเต่าตัวนี้ทุก100ปีจะโผล่หัวขึ้นมา
1: ตาบอดด้วยป่ะที่บอด
3: ใช่ครับเต่าตาบอดครับจะโผล่หัวขึ้นมานะครับแล้วหัวนั้นเข้ากับห่วงยางเล็กๆ
1: ห่วงยางเล็ก
3: นะครับทุก100ปีจะโผล่มาครั้งหนึ่งนะครับความยากของการเกิดเป็นมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่าเปรียบเสมือนความยากที่เต่าตาบอดจะโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็เข้ากับห่วงยางนั้น
1: ในมหาสมุทร
3: ใช่ครับนะถ้าเราเปรียบในแง่ประสบการณ์ของเราเอาอย่างนี้เราดูในบ้านเรามีมนุษย์อยู่กี่คนแล้วมีสัตว์เดรัจฉานอยู่กี่ตัวนับเลยยุงมดใต้ดินไปอีกนับเพราะนั้นมันเยอะมาก

0: านถึงบอกว่าคนที่เป็นมนุษย์แล้วนะจะเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมากเปรียบเสมือนกับเขาวัวคนที่เป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรียบเสมือนกับขนวัวเพราะมันยากมาสาเหตุที่การเกิดเป็นมนุษย์มันยากเพราะขึ้นอยู่กับบุญนะครับ
1: เพราะการที่เรามาเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราโชคดีมาก
0: ใช่ครับ
1: โชคดีมากแสดงว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมดีไว้ถึงได้เปิดไปเป็นมนุษย์
0: โดยเฉพาะศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมของมนุษย์ครับอาจารย์
1: ครับ
0: นะทีนี้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับพุทธศาสนามันมีในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าเวลานับ100ปีของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเวลาคนตายให้เราคนที่อายุ19ปี6เดือน19ปี2เดือนถ้าต้องการบวชเป็นพระ
1: ครับ
0: สามารถบวชได้โดยนับอายุตั้งแต่อยู่ในท้องมารวมถ้าจำเป็นต้องบวช
1: ครับ
0: นะครับถ้าจำเป็นต้อง
1: แล้วไม่ใช่บวชเนรหรือถ้าไม่ถึงเวลา
0: บวชพระครับบวชพระได้เลยโดยนับอายุที่อยู่ในท้อง
1: โอ้เลย
0: ครับเพราะนั้นในคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคำว่าร้อยปีตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้อคร
1: ับ
0: เจ็ดสัปดาห์ก็จะเป็นกัลละเป็นก้อนเนื้ออัมพุชะเปสีปัญจสขาขึ้นมาก็คือปัญจสขามีปุ่มห้าปุ่มหัวแขนขานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการการเกิดความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น
1: มาดูทางด้านคริสตศาสนาบ้างครับเราอาจจะพูดว่าพูดแบบหลักการทั่วไปก่อนว่าเวลาพุทธศาสนาก็จะบอกว่าเป็นศาสนาแบบเทวนิยมใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูทางด้านเทวนิยมบ้างนะครับทางด้านคริสตศาสนานะครับว่าคริสตศาสนามองมนุษย์สถานะของมนุษย์เนี่ยทางคริสตศาสนามองสถานภาพของมนุษย์ยังไงครับ
2: คือในคริสตศาสนามองอย่างนี้ครับว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครับมันมีลักษณะใกล้เคียงกับสิ่งสร้างต่างๆที่เราเห็นอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับสิ่งสร้างที่เรามองเห็นอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะปากกาสมุดดินสอเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เก้าอี้มันไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมันไม่กลายเป็นปากกาทำให้ปากกามันไม่กลายเป็นกระดาษนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอยู่สองสิ่งสิ่งหนึ่งคือสสารหรือวัตถุที่เราจับต้องได้นะครับอ๋อเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าปากกาเห็นอย่างเงี้ยเรียกว่าเก้าอี้นะครับกับอีกอันนึงที่มาประกอบมันอยู่เนี่ยครับเราใช้แนวความคิดปรัชญาของอริสโตเติลที่อธิบายความเป็นก็คือมันมี being มีลักษณะความเป็นสิ่งนั้นอยู่ในวัตถุสสารต่างๆทำให้เก้าอี้มีความเป็นเก้าอี้ไม่กลายเป็นโต๊ะทำให้โต๊ะมีความเป็นโต๊ะไม่กลายเป็นปากกาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมีความจับอยู่กับสสารหรือวัตถุมนุษย์ก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็มีความเป็นอยู่นะครับไอ้ความเป็นของมนุษย์เนี่ยครับมันมีองค์ประกอบอยู่2 ส่วนฮะส่วนนึงเป็นสสารเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้ก็คือความเป็นร่างกายของเราเนี่ยแหละครับกับอีกส่วนนึงเนี่ยครับเราเชื่อว่ามีความเป็นและความเป็นนั้นครับเป็นอมตะเพราะว่ามันเกิดจากฉายารักษ์ของพระเจ้าก็คือคริสต์ศาสนาสอนเรื่องเทวนิยมสอนเรื่องพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าสร้างเนี่ยครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายารักษ์ของพระเจ้าแล้วประทานสปิริตหรือวิญญาณหรือความเป็นเนี่ยครับใส่ลงไปด้วยทำให้อาจารย์นิรันดร์ไม่กลายเป็นอาจารย์อำนาจอาจารย์อำนาจไม่กลายเป็นอาจารย์ประทีปและอาจารย์ประทีปไม่กลายเป็นอาจารย์นันท์และความเป็นเนี่ยครับแตกต่างจากความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เพราะว่าความเป็นโต๊ะหรือความเป็นเก้าอี้เนี่ยครับเวลาที่มันสูญสลายไปเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงสภาพได้กลายเป็นเศษโลหะเศษกระดาษหรือขี้เถ้านะครับแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยครับสร้างอย่างพิเศษขึ้นมาเพราะใส่ฉายาลักษณ์ของพระเจ้าลงไปด้วยดังนั้นมีเกิดแต่ไม่มีสิ้นสุดอวสานนิรันดร์กาลนั่นคือสปิริตหรือวิญญาณของอาจารย์อำนาจมีเกิดณวันเริ่มต้นที่พระเจ้าเริ่มสร้างแต่ณวันที่ร่างกายเน่าเปื่อยหรือแตกสลายไปแล้วเนี่ยครับวิญญาณของอาจารย์อำนาจคงอยู่วิญญาณของอาจารย์นิรันดร์คงอยู่วิญญาณของอาจารย์ประทีปคงอยู่ดังนั้นเวลาผมเห็นอาจารย์นิรันดร์ผมไม่ได้เห็นแค่ใครสักคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคิดถึงอาจารย์บอกว่าผมกำลังมองเห็นพระเจ้านะครับเนี่ยพระเจ้านั่งอยู่ตรงนี้พระเจ้านั่งอยู่เต็มห้องเลยครับมันก็เลยไปสู่แนวคำสอนที่ว่าดังนั้นมนุษย์เลยก็ต้องบอกว่าเราจะเป็นจะต้องรักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากับเราเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเวลาที่พระเจ้าสร้างเราเนี่ยครับพระเจ้าก็ไม่สามารถที่จะปั้นขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้เนาะต้องอาศัยใครครับต้องอาศัยพ่อแล้วก็แม่ของพวกเราสร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นคนนะครับเป็นการร่วมสร้างกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านะครับพ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างเป็นผู้สร้างโอกาสเป็นผู้สร้างความเหมาะสมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานจิตวิญญาณลงมาแล้วมนุษย์คนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมานะครับแค่เขาเป็นคนขึ้นมาเนี่ยครับฉายาลักษณ์ของพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางเราดังนั้นค่าของคนอยู่ที่เขาเป็นคนครับเราไม่ได้ดูที่ว่าเขามีผลงานอะไรเขาทำงานอะไรบ้างไม่ว่าเขาจะสูง

0: ่ำดำขาวยากดีมีจนฐานะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยพิการหรือไม่ขอเพียงแค่เป็นคนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ครับ
1: ในทัศนะสถานภาพหรือความเข้าใจมองมนุษย์ในทัศนะของอิสลามมองยังไงครับ
2: อิสลามได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเวลาอิสลามสอนเนี่ยอิสลามสอนว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีอะไรเลยทั้งหมดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือของพระเป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดอยู่เที่ยงแท้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่มายาทั้งนั้นสิ่งที่มีอยู่อย่างเที่ยงแท้คือพระเป็นเจ้าเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงได้ทรงสร้างชั้นฟ้าหน้าแผ่นดินและจักรวาลขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดใน6วันคือใน6ช่วงเวลาและในวันที่7ทรงประทับบัลลังก์แห่งเดชานุภาพนะครับและในวันที่7นี่เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นวันที่ทรงดำริที่จะทรงสร้างมนุษย์เวลาที่ผมสอนทั้งที่ในมหิดลเนี่ยในแต่ละคณะก็ตามก็จะบอกเสมอว่านี่เป็นโปรเจกต์มนุษย์ก็คือเป็นโครงการที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่นักศึกษาจะได้เห็นต่อไปก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความสำคัญอย่างไรอิสลามได้สอนว่าสิ่งที่มนุษย์ควรตระหนักก่อนก็คือนะครับว่ามนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในบ้านในสังคมของตัวเองในโรงพยาบาลในองค์กรเท่านั้นแต่มนุษย์มีสถานภาพอย่างไรในจักรวาลนี้หรือในโลกแห่งความเป็นจริงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามให้ความสำคัญเสมอเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาอาจจะสัมผัสได้เสมอว่าถ้าคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือว่าชมรมเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าอิสลามนั้นเป็นสารคือเป็นสารัตถะเป็นเมสเซจเป็นคำสอนบอกแก่มนุษยชาติในอิสลามนั้นสอนว่าพอในวันที่7พระเป็นเจ้าทรงประทับบัลลังก์เนี่ยพระองค์จึงทรงดำริที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่เวลาพูดพระองค์ไม่ได้พูดว่าสร้างมนุษย์พระองค์ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆว่าแท้จริงเราจะวางผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นั้นท่านศาลลองดูจักรวาลอันกว้างใหญ่เนี่ยเฉพาะโลกใบนี้เท่านั้นที่ทรงตัดแบ่งมาให้มนุษย์ดูแลมนุษย์มีสถานภาพอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะสถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนโลกใบนี้นักศึกษาหยุดคิดได้เลยว่าเวลานักศึกษามองคนไข้เวลานักศึกษามองผู้ป่วยมองญาติผู้ป่วยหรือมองใครก็ตามในสังคมเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นก่อนเขาเป็นผู้แทนของพระองค์บนโลกใบนี้แต่เขาจะเป็นหรือไม่ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเราทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครบถ้วนหรือไม่เราบกพร่องหรือเราเต็มเปี่ยมหรือไม่นั่นคือปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ทุกวันนี้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนโลกใบนี้นะครับเพราะพระองค์จึงทรงตัดแต่พอตัดตรงนี้แล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นคือสิ่งที่เมสเซจหรือตัวสารอิสลามได้สอนก็คือว่าบรรดาทูตสวรรค์ที่ห้อมล้อมอยู่จึงได้ทูลว่าพระองค์จะวางตัวอะไรขึ้นมาบนโลกนี้ซึ่งรังแต่จะทำเพียงแค่สองงานหลักๆเท่านั้นก็คือการก่อความเสียหายการกระจายความเสียหายและหลั่งเลือดบนแผ่นดินกันนั้นหรือนักศึกษาลองไปดูสิโลกร้อนทุกวันนี้เพราะใครครับทรัพยากรหมดไปเพราะใครนะโลกเน่าเสียทั้งหมดเพราะใครนักศึกษาลองดูสิสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งกว่าที่สัตว์สิงโตถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแม้กระทั่งจะมีม้าลายเป็นพันๆตัวอยู่ในทุ่งถ้าไม่หิวเขาไม่ล่าแต่มนุษย์เนี่ยจะทำร้ายจะด้วยสงครามทุกครั้งโลกครั้งที่สองตายไปกี่สิบล้านคนนะครับอ่ะมันกลับมาประเด็นนี้ว่าเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าก่อนที่จะมีมนุษย์ได้ซ้ำนี่คือคุณค่าของมนุษย
3: ์
1: ก่อนที่จะมีมนุษย์เนี่ยมาลาอิกะหรือทูตสวรรค์ได้เตือนแล้วในข้อเตือนทวงว่าคือทูตสวรรค์ไม่สามารถจะมีปรีชาชาญที่จะมองล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำดีอะไรมนุษย์จะมีคุณค่าอะไรเขาก็มองแค่มีความใจบุญมีความใจบาปมีความใจกว้างมีความใจแคบอยู่ในตัวเองแล้วตัวอย่างนี้จะทำอะไรได้เขาก็มองแค่ศักยภาพวิสัยทัศน์ของเขาพระเป็นเจ้าจึงบอกว่าเจ้าไม่รู้หรอกในสิ่งที่ข้ารู้หมายความว่าถ้าเราได้ประทานศาสนาประทานธรรมะให้เขาขัดเกลาตนเองเขาจะเป็นยิ่งกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้เขาจะเป็นทูตสวรรค์เลยหรือเลอะเลือกกับทูตสวรรค์เพราะเขาสามารถกินได้แต่เขาไม่กินอย่างเช่นตอนนี้มุสลิมถือศีลอดเขากินได้แต่เขาไม่กินเขาสามารถที่จะลวนลามผู้ป่วยได้แต่เขาไม่ลวนลามผู้ป่วยสลบอยู่เขาไม่ลวนลามเขาสามารถหักห้ามตัวเองได้ในขณะที่เขาทำได้เนี่ยเพราะเขาเลอะเลือกกว่าขณะที่ทูตสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหานะครับจากนั้นพระองค์ว่าไงต่อไปอีกว่าพระองค์ยังทรงสร้างอาดัมขึ้นมาโดยสร้างขึ้นมาจากธุลีดินนะแล้วก็พระองค์ทรงตรัสว่าตรงนี้เองที่อิสลามสอนว่าไงครับว่าตั้งแต่มีจักรวาลขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีบาปเลยทุกวันที่เราเห็นความมลทินความไม่ดีมากมายคนนั้นก็ไม่เป็นระเบียบอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็คอร์รัปชันอะไรต่าง แต่ในโลกในจักรวาลนี้ยังไม่เคยมีใครทำบาปหรือทำผิดมาก่อนเลยจนกระทั่งนี้เป็น the first test พระเป็นเจ้าทดสอบก่อนทดสอบใครอ่ะทดสอบทั้งหมดที่เจอประเด็นของมนุษย์มันนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาอิสลามสอนเรื่องมนุษย์เนี่ยครับมนุษย์สำคัญคือมนุษย์กลายเป็นปมสำคัญที่ทำให้โลกนี้ได้รับความได้รับการทดสอบขึ้นมาและที่เราเห็นโลกสับสนวุ่นวายทุกวันนี้อันเนื่องมาจากการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทดสอบในวันนั้นแต่มนุษย์จะต้องดิ้นรนไปสู่การนำโลกนี้กลับเข้าสู่ระบบอีกพระองค์ทรงทดสอบอย่างไรและพบว่าเกิดบาปขึ้นมาเป็นครั้งแรกไม่เคยมีใครฝ่าฝืนพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนเลยและเกิดการฝ่าฝืนพระองค์เป็นครั้งแรกและนั่นเป็นบาปครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราได้ตกแต่งอาดัมเรียบร้อยและเราเป่าวิญญาณของเราลงไปในตัวเขาและเมื่อเขาเป็นขึ้นมาเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมเถิดนี่คือคุณค่ามนุษย์นักศึกษาลองดูสิว่าดวงตะวันดวงเดือนนะดวงดารามากมายทางช้างเผือกหรือสรรพสิ่งมากมายเนี่ยหรือทูตสวรรค์ต่างๆพระเป็นเจ้าทรงบัญชาว่าเจ้าทั้งหลายจงสุดตัวลงกราบแก่อาดัมนี่คือมนุษย์ครับที่เป็นคนไข้ของเรานี่คือมนุษย์ที่เป็นผู้ถือหุ้นโรงพยาบาลของเรานะครับสมถ้ามีนะโรงพยาบาลเอกชนครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าแต่นั่นคืออะไรก็คือว่าสิ่งทั้งหลายสุดตัวลงกราบแก่มนุษย์อิสลามจึงสอนไงท่านเวลานักศึกษาเวลาไปปฏิบัติโรงพยาบาลว่าทำไมผู้ป่วยมุสลิมจึงไม่กราบนู่นไหว้นี่ต้นไทรอะไรต่างๆก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นนมัสการมนุษย์รับใช้มนุษย์แล้วเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์เรารู้นี่แดดมีรับใช้อะไรเรามั่งดวงอาทิตย์รับใช้อะไรเรามั่งนะครับดวงจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงรับใช้อะไรมั่งนี่เป็นสิ่งที่เป็นสักขีพยานที่บ่งบอกตามที่อิสลามสอนอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายรับใช้มนุษย์แต่มนุษย์นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองมนุษย์นี่คือคุณค่าคือถ้ามนุษย์ที่เรามองเห็นเขาเป็นธาตุของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาเป็นธาตุเงินทองเป็นธาตุวัตถุเป็นธาตุกิเลสอันนี้เขาทำลายคุณค่ามนุษย์แต่ถ้าเขานมัสการพระเป็นเจ้านะครับและทำดีต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้เขารักษาคุณค่ามนุษย
3: ์การมองว่ามนุษย์มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าในทางพุทธศาสนาจะหมายถึงตัวคุณธรรมนะครับคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนะครับจะทำให้ความเป็นมนุษย์เขาแตกต่างนะครับแต่มันมีนัยยะอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์พุทธศาสนาถือว่าคนเกิดมาเพราะกรรมเพราะบุญนะเพราะกุศลเพราะความดีใช่ไหมครับการเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีศีลบริบูรณ์ถึงจะเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นการที่คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันคือความดีงามนะมันคือความดีงามความดีงามตัวนี้คือทำให้มนุษย์มีคุณค่านะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหนือกว่าสัตว์นะครับเหนือกว่าสัตว์นั่นแหละทำให้มนุษย์ประเสริฐสูงกว่าคำว่ามนุษย์หมายถึงคนมีใจสูงหมายถึงว่าสามารถพัฒนาตนเองในด้านความดีงามสูงสุดก็ได้พัฒนาตนเองจนความชั่วสูงสุดก็ได้นะครับในทางพุทธศาสนาความเป็นมนุษย์จึงหมายถึงการพัฒนาตนเองให้สูงสุดนะพระพรหมคุณาภรณ์ถึงบอกว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับ
4: เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมนุษย์พยายามที่จะจัดลำดับของความสำคัญของตนเองในสังคมให้อยู่เหนือคนอื่นแล้วก็พยายามที่จะไปลดทำให้สังคมนะครับเกิดการแบ่งชนชั้นความมีความต่างขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราคนที่เขามีศักยภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับในสังคมนะครับก็จะถูกลดทอนไปเพียงแค่เครื่องมือหรือเป็นเพียงแค่ทรัพยากรหรือปัจจัยในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราเนี่ยครับเป็นการลดทอนให้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันหายไปเรามองไม่เห็นชัยลักษณ์ของพระเจ้าในเพื่อนพี่น้องของเราอีกต่อไปครับ
5: อะไรคือเหตุผลของการลดคุณค่านะเมื่อมนุษย์มีคุณค่าเกิดมายากมากเหมือนกับว่าเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีแต่ละครั้งแล้วมาโอ100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งโอกาสที่จะมาสวมกับไอ้ห่วงยางในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดยากมากแต่ว่ามนุษย์ไปลดคุณค่านี่ได้ยังไงนะ
6: เวลาเราพูดถึงคุณค่าคือในแง่ของคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็ดีคุณค่าความเป็นมนุษย์ก็ดี ดื่มแล้วศาสนาทั้งหลายไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงแต่จะมีการศึกษาและถกเถียงกันในเชิงจริยศาสตร์ในเชิงปรัชญามากกว่าแต่เวลาเรา

0: พูดถึงประเด็นนี้หมายถึงว่าเรากำลังมองมุมมองแบบจริยศาสตร์นะครับมามองศาสนาว่าศาสนาจะสามารถตีความว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นยังไงได้ทีนี้เนื่องจากว่านิยามของมนุษย์ในทางพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมนะครับอยู่ที่คุณธรรมคนเกิดมาเพราะกรรมและก็เป็นไปตามกรรมพระพรหมคุณาภรณ์ท่านบอกว่าท่านพูดว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมนะครับจุดของการพัฒนามีทั้งสูงสุดและต่ำสุดคือฝ่ายดีและฝ่ายชั่วที่ว่าไปแล้วนะครับทีนี้มนุษย์ทุกคนเกิดมานะครับจะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์นะมันเป็นธรรมชาติเลยใครก็ขโมยไม่ได้อะไรไม่ได้นั่นความเป็นมนุษย์จะสังเกตได้ยังไงว่าพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเราจะสังเกตตีความจากหลักคำสอนว่าการฆ่ามนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามเป็นบาปนะถึงเขาจะเป็นนักโทษที่สมควรจะต้องตายนะก็ไม่มีสิทธิ์ใครที่จะไปฆ่าเขาคนที่ฆ่าเป็นบาปนะครับเพราะนั้นนักโทษประหารชีวิตคนฆ่าก็บาปเมื่อมีเจตนาตั้งใจฆ่าก็บาปนะครับเพราะนั้นในทางพุทธศาสนาคนชั่วที่สุดฆ่าคนชั่วที่สุดฆ่าคนดีที่สุดก็บาปแต่อันนี้คือในแง่ระดับความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่จะบอกว่าบาปมากหรือบาปน้อยมันขึ้นอยู่ที่คุณธรรมนะครับขึ้นอยู่ที่คุณธรรมสังเกตว่าองค์คลีมานฆ่าคนประมาณ999คนนะเพียงแค่องค์คลีมานจะฆ่าแม่คนเดียวพุทธเจ้าต้องมาห้ามเพราะเมื่อใดก็ตามองค์คลีมานฆ่าแม่ขึ้นมาองค์คลีมานไม่มีสิทธิ์พัฒนาตนเองจนถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คือเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสอ่ะพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีนักศึกษาบางคนตั้งข้อสังเกตนะแต่ไม่ได้ว่ารับรองข้อสังเกตของเขาอะแต่มันก็มีเหตุผลเขาตั้งข้อสังเกตว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฆ่าคนอื่นยังไงก็ฆ่าคนอื่นหมดทั้งโลกอะนะก็ยังบาปไม่เท่ากับแม่นะเพราะนั้นเวลาพุทธศาสนาจึงมีบาปที่หนักที่สุดขึ้นอยู่กับคุณธรรมนะครับแล้วบุญที่สูงสุดขึ้นอยู่กับการตัดกิเลสได้นะการตัดกิเลสได้ทีนี้ความเป็นมนุษย์นี้จะต้องไปดูว่าความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้นลดลงยังไงดูตัวอย่างศีลที่เป็นพื้นฐานศีล5ข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์เวลาพุทธศาสนาอธิบายว่าความเป็นมนุษย์ลดลงนะครับแค่คนมีเจตนาจะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่งความเป็นมนุษย์หมดจากตัวของเขาแล้วเพียงแค่คิดนะครับพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นมโนทุจริตเป็นบาปทางใจนะครับ
1: คิดแค่คิดนะ
0: ครับแต่ยังไม่ผิดศีลนะก็ยังไม่ทำนะก็คือความเป็นมนุษย์ของเขาลดลงแล้วเนื่องจากว่าพุทธศาสนาถือว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับธรรมชาติของมนุษย์มีจิตประพัสสรกิเลสคือบาปนั้นโจรมา
1: จิตประพัสสรคือจิตบริสุทธิ
0: ์ครับจิตบริสุทธิ์นะครับ
1: มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วจิตบริสุทธ
0: ิ์จะไม่มีอะไรนะครับแต่มันจะมีกิเลสมันเข้ามานะครับตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเวลาคนคิดจะฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกิเลสมันตัวมันเริ่มต้นมาจากกิเลสที่สับตามพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกุศลมูลอะกุศลมูลอกุศลมูลน่ะก็คือที่เป็นแรงจูงใจอันแรกที่จะทำให้คนทำดีทำชั่วตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็มนุษย์ทำเมื่อเราฆ่าเขานะพุทธศาสนาในศีลข้อ5เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นพุทธพจน์ตรัสว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเรามีความเป็นมนุษย์นอกมีความเป็นมนุษย์แล้วโดยธรรมชาติเรารักชีวิตเราปรารถนาความสุขไม่อยากให้คนอื่นมาทำร้ายมาฆ่ามาทำลายเรานี่คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์ด้วยเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาทำร้ายเราอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปฆ่าคนอื่นได้ถือว่ากำลังปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของตัวเองและปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเพราะว่าเท่ากับว่าคุณไม่ยอมรับว่าคุณรักความสุขนะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขหนีความทุกข์นะคุณไม่อยากตายนะครับเพราะนั้นแปลว่าคุณไม่ยอมรับตัวนี้การที่คุณฆ่าคนอื่นเท่ากับว่าคุณปฏิเสธธรรมชาติตัวนี้นะครับปฏิเสธธรรมชาติมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนเขาก็รักชีวิตนะ นะถือว่าเราปฏิเสธธรรมชาติความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะครับความเป็นสัตว์ที่รักชีวิตตัวนี้ของเราเราถึงไปฆ่า
1: ในอย่างในศีล5นี่เขาถือว่าเป็นมนุษยธรรม
0: ใช่ครับ
1: คือหมายถึงว่าคนที่จะเป็นมนุษย์นี่อย่างน้อยต้องมีศีล5ใช
0: ่ไหมใช่ครับ
1: ถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของเขาก็
0: ลดลง
1: ลดลง
0: ลดลงแต่คำลดลงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำลายเพราะว่าความเป็นมนุษย์พื้นฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย
1: ์
0: ที่มันติดตัวนั้นน่ะมันก็
1: ย
0: ัง
1: อย
0: ู่เพียงแต่ว่ามนุษย์จะแตกต่างกันตรงที่การสร้างกรรมการทำกรรมใหม่นะครับกรรมในปัจจุบันน่ะทำให้การกระทำในปัจจุบันทำให้มนุษย์ต่างกันซึ่งตัวนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลเป็นคนชั่วคนดีคนเลวนั่นก็ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบัน
1: นะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นสักครู่หนึ่งจะมาถามอีกทีว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยซึ่งมันเกี่ยวกับหมอเนี่ยจะว่ายังไงอีกประเด็นนึงทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ประทีปก่อนว่ามเมื่อมนุษย์เป็นฉายาของพระเจ้าเนี่ยนะแล้วก็การกระทำเรื่องพฤติกรรมอย่างไรที่ไปลดคุณค่าของตัวเองนะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทัศนะของคริสตศาสนามองยังไง
2: ครับไม่รู้ว่าลดคุณค่าของตัวเองหรือคนอื่นทำให้เราถูกลดคุณค่านะฮะส่วนใหญ่นักศึกษาคิดว่าลูกค้าเพศไหนครับชอบไปเดินงานดูงานมอเตอร์โชว์เพศอะไรครับเพศชายไปดูอะไรครับไปดูรถหรือไปดูพิตตี้ครับทำไมล่ะครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ถูกตีค่าเป็นอะไรครับถูกตีค่าเป็นสินค้าถูกตีค่าเป็นโปรดักเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเขาทำตัวเองหรือเปล่าหรือเขาถูกสังคมกระทำให้คุณค่าในตัวเขาลดลงความเป็นที่เราบอกว่าเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเนี่ยครับสังคมและตัวเราเนี่ยครับทำให้มันสูญหายไปด้วยคำว่าความมีเปลี่ยนจาก being เป็น having คือเราพยายามจะแสวงหาความมีตั้งแต่การมีเขาเรียกว่ามีโอกาสสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสทางการศึกษามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีกว่าคนอื่นมีโอกาสในการที่จะประสบความสําเร็จที่เป็นเป้าหมายที่มนุษย์กําหนดขึ้นมาว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้ต้องมีโน่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นและการที่คนนึงมีมากกว่าคนอื่นก็ถูกประเมินค่าว่าเขาเนี่ยครับมีคุณค่าม
1: ากกว่า
2: คนอื่น
1: มากกว่าคนอื่น
2: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเราก็บอกว่าความเป็นของคุณเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแล้วแนวความคิดเนี่ยก็พยายามกระจายมาในทุกระดับเลยนะครับศัพท์คำหนึ่งที่ฟังแล้วจะแสดงใจมากก็คือว่าเวลาเราเห็นผู้ป่วยเราไม่เห็นผู้ป่วยเป็นคนผู้ป่วยเป็นลูกค้าคุณลูกค้าเดินเข้ามาแล้วครับเราต้องให้บริการคุณลูกค้า ลูกค้าคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าคุณลูกค้านะผมสังเกตดูนะ
2: ก็สังเกตนะฮะ
1: ไปที่ไหนครับคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะ
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสาเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยครับลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเราเอง
1: นั้นเรามองคนอื่น
2: ครับ
1: ทีนี้ว่าตัวที่จะทำให้ตัวเองลดคุณค่าของความเป็นผู้ที่มีฉายาของพระเจ้าอยู่เนี่ยยังไงครับ
2: ก็คือว่าการที่เราไม่แสวงหาจุดมุ่งหมายไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายปลายทางอันสูงสุดในชีวิตของเราเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่แสวงหาว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยครับเดินทางไปสู่จุดสุดท้ายจะไปถึงไหนเวลาที่อาจารย์อยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเรานะครับมีคนพูดถึงว่าหลังจากเนี้ยอายุ70 80 90 100นะครับเราเคยคิดมองไปข้างหน้ามั้ยครับเป้าหมายสุดท้ายในวันสุดท้ายของการเดินทางของชีวิตเราจะไปไหนไม่เห็นครับไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเพิ่งมาคิดถึงเรื่องนี้จริงๆจังๆเมื่อพี่สาวจากไปในวัย39ปีทำให้เราเฮ้ยคนใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยครับเขาเดินไปแล้วนะแล้วเขาจากเราไปเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้ววันนั้นน่ะ
1: มันมาถึงแน
2: ่มันมาถึงแน่มันจะมาถึงเมื่อไหร
1: ่ครับ
2: แล้วถ้าเราแสวงหาคำตอบให้ได้ว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเราจะไปไหนเนี่ยครับเราถึงจะมาตระหนักถึงว่าเราจะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าเพื่อที่จะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นได้ยังไงครับ
1: ครับผมโอ้ดีมากครับในทัศนะของอิสลามเนี่ยคุณค่าของมนุษย์มันลดลงด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับ
3: เราก็กลับไปยังคำสอนที่เป็นหลักการที่บอกว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ
1: ์เป็นผู้แทนของพระเจ้า
3: ผู้แทนของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเป็นผู้แทนพระเป็นเจ้าเนี่ยอิสลามก็สอนว่าพระเป็นเจ้านั้นทรงคุณลักษณะอันมากมาย นับเป็นนามอันสุนทรได้99พระนามทรงกรุณาทรง

0: ปราณีทรงความเป็นธรรมเห็นไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นทรงเป็นผู้ปกครองด้วยเหตุนี้มนุษย์ควรจะเรียนแบบก็คือปฏิบัติตามคุณลักษณะของพระเป็นเจ้าจากพระนามอสุนทรทั้ง99นั้นคือทรงกรุณาทรงปราณีทรงมีความเป็นธรรมแต่ถ้าหากมนุษย์ไม่ปฏิบัติตามนั้นอันนี้แหละก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียการเป็นผู้แทนของพระองค์ไปทีละน้อยทีละน้อยไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนอีกว่า มนุษย์นั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นทูตสวรรค์กับความเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมารหรือสัตว์เดรัจฉานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อิสลามจึงสอนว่าเวลาที่ศาสนาอิสลามประทานธรรมะลงมาเนี่ยพระเป็นเจ้าประทานธรรมะลงมาเนี่ยธรรมะนั้นมาตั้งแต่ศาสดาตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโนอาน้ำท่วมนูห์น้ำท่วมโลกจนถึงอิบรอฮีมอับราฮัมเป็นต้นจนถึงมุฮัมมัดเนี่ยนะครับธรรมะเหล่านี้เป็นสายทานแห่งวิถีธรรมเนี่ยรวมเรียกว่าชะรีอะห์ชะรีอะห์ก็ภาษาธุรกิจจะเรียกว่ากฎหมายอิสลามแต่ว่าชะรีอะห์เนี่ยก็คือเป็นองค์รวมของคำสอนอิสลามที่จะให้ธรรมะเนี่ยคุ้มครองอาดัมและลูกหลานอาดัมจากการล่อลวงของมารมารล่อลวงยังไงมารล่อลวงเพื่อไม่ให้มนุษย์อยู่กึ่งกลางระหว่างเป็นมนุษย์มนุษย์จะต้องอยู่กึ่งกลางและพยายามเดินก้าวไปทางความเป็นทูตสวรรค์ให้มากที่สุดเช่นทูตสวรรค์เนี่ยทูตสวรรค์วันๆนึงก็จะนั่งแต่แซ่ซ้องสดุดีพระเป็นเจ้าทั้งวันทั้งคืนมาเป็น10เป็น100ล้านปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ละหมาดให้มากที่สุดนมัสการพระเป็นเจ้าให้มากที่สุดกล่าวภาวนาให้มากที่สุดอันนี้ก็คือเป็นแบบทูตสวรรค์แต่ถ้ามนุษย์ด่าว่าคนอื่นอิจฉาริษยาคนอื่นคิดชั่วร้ายกับคนอื่นวางแต่แผนการร้ายกับคนอื่นคือใช้เวลาไปในทางที่เป็นเดรัจฉานและทางที่เป็นมารเนี่ยมนุษย์ก็จะสูญเสียดุลยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงคุ้มครองมนุษย์จากการล่อลวงของมารด้วยเหตุนี้ในพระคัมภีร์อัลกุรอานท่านนักศึกษาไปเปิดดูไม่ว่าจะในสื่ออิเล็กหรือว่าจากเล่มก็ตามเนี่ยพระคัมภีร์อัลกุรอาน 6,000 กว่าองค์การเนี่ย1แต่ละองค์การนั้นก็จะต้องอยู่ในหลักการชะรีอะห์ที่คุ้มครอง5ประการต่อไปนี้ก็คือคุ้มครองไม่ให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความเป็นมนุษย์ก็คือไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านชีวิตไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านทรัพย์ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นในด้านสติและก็ในตัวเองด้วยนะครับและในด้านวงตระกูลและก็ในด้านของตัวธรรมะเอง
2: ตัวหนูนับถือศาสนาอิสลามค่ะคือปกติในโรงเรียนเนี่ยก็มักจะสอนแต่ศาสนาพุทธหรืออาจจะมีคริสต์บ้างอิสลามหรือว่าศาสนาอื่นๆเนี่ยก็คือน้อยมากแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเข้าใจอย่างถูกต้องจากคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาเหมือนเป็นกระจ่างให้ทุกคนกระจ่างถึงว่าสุดท้ายแล้วทุกศาสนาก็สอนให้เป็นสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
3: ข้อดีของการเรียนศาสนานะครับแน่นอนครับว่าการรักษาทั่วไปเนี่ยมีทั้งทางร่างกายและจิตใจถูกไหมครับคนบนโลกนี้ก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆได้อีกเหมือนกันหนึ่งก็คือคนที่ยังเชื่อศาสนามากกว่าวิทยาศาสตร์และ2คือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าศาสนาถูกไหมครับแน่นอนครับว่าถ้าเราจะรักษามนุษย์ทุกคนตัวแพทย์เองจะต้องปรับทัศนคติของตัวเองให้เข้ากับคนทุกคนได้เหมือนกันนั่นถึงจะเป็นการรักษาที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนะครับก็คือผมเชื่อว่าการที่เรารู้ข้อมูลของศาสนาอื่นๆและเข้าใจเขาก็อาจจะช่วยรักษาสภาพจิตใจของเขาความทุกข์ของเขาได้มากกว่าการที่ไม่รู้ครับ
4: เมื่อก่อนที่มหิดลเราก็จะมีวิชาปัจจุบันก็ยังคงมีเช่นคือวัฒนธรรมการแพทย์หรือจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งอาจจะมีสอนเรื่องพุทธคริสต์อิสลามประเด็นนี้ก็ทำให้นักศึกษาแพทย์ของมหิดลหรือทุกๆคณะวิชาที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโลกทัศน์และก็มีพื้นฐานความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติกับผู้ป่วยเครือญาติผู้ป่วยได้อย่างดี
5: มีคนก็บอกว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่กราบพ่อแม่ไม่กราบครูบาอาจารย
0: ์
5: ที
0: ่
5: มันเกี่ยวกับลดคุณค่ายังไงครับผมก็บอกเอ๊ะทำไมเวลาจัดงานไหว้ครูแล้วทำไมกราบไม่ได้กับครูบาอาจารย์แล้วทำไมพ่อแม่กราบไม่ได้มันหลักยังไงครับ
0: ก็กลับไปยังเรื่องที่ผมเล่าแต่แรกเลยว่าเมื่อพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงแม้แต่ทูตสวรรค์ซึ่งประหนึ่งเทวดานะก้มลงกราบแก่มนุษย์เพราะว่าภารกิจและก็พันธกิจของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่มากในการที่เขาเป็นผู้แทนอัลลอฮ์เขาจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความใจบุญกับความใจบาปความใจกว้างกับความใจแคบเนี่ยให้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะยิ่งกว่าทูตสวรรค์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองดูในการละหมาดคนตายหรือว่าเมื่อมีคนตายเนี่ย

0: แล้วก็จัดการศพงี้ดีกว่าพูดไงเมื่อมีคนตายจัดการศพก่อนจะนำไปฝังเนี่ยมุสลิมจะมาชุมนุมกันมากที่สุดแล้วก็นำเอาผู้ตายวางไว้ข้างหน้าแล้วยืนให้มากที่สุดแล้วก็ยืนแล้วก็วิงวอนต่อพระเป็นเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทรงอภัยแก่ชายคนนี้โปรดทรงอภัยแก่ลูกของอาดัมคนนี้เถิดลูกหลานอาดัมคนนี้เถิดเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนว่าคนตายต้องการอะไรคนตายไม่ต้องการให้เราไปสวัสดีคนตายไม่ต้องการให้เรากราบแต่คนตายต้องการให้เราชุมนุมกันเพื่อขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เราทั้งหลายมาเป็นพยานว่าคนคนนี้ดีคนคนนี้ไม่เคยเบียดเบียนเราคนคนนี้ใช้ความช่วยเหลือเรามาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นโอ้อัลลอฮ์โปรดเมตตาเขาเถิดโปรดอภัยโทษเขาเถิดในชีวิตอันยาวนานไม่ว่าจะ48ปี72ปี92ปีของเขาเนี่ยโปรดอภัยโทษแก่เขาเถิดนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะฉะนั้นถ้ามองดูจากสัจจะและสาระอันนี้ก็คือว่าผู้ตายไม่ต้องการให้เรามาก้มกราบกรานแต่สิ่งจริงเนื้อหาจริงๆก็คือช่วยกันขอให้พ้นจากบาปอันอาจจะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ในมลทินของโลกนี้ท่ามกลางการล่อลวงของมารและก็ความเป็นมลทินของชีวิตของเขาเอง
1: ครับอาจารย์อำนาจครับการปฏิบัติต่อผู้อื่นปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ไปลดคุณค่าเขาเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับในทางพุทธศาสนา
2: เนื่องจากว่าพระพุทธศาสนาถือว่าเวลาคนเราจะทำอะไรก็ตาม
1: ครับ
2: มันจะถูกทำลายในตัวคนนั้นก่อนภายในก่อน
1: ครับ
2: นะครับก็คือความชั่วหรือความดีมันจะเริ่มต้นจากจิต
1: ตัวเราก่อน
2: ตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีความชั่วเกิดขึ้นมันจะทำลายนะทำลายคำว่าบาปคือใจเศร้าหมอง
1: ครับ
2: นะนี่คือผลทางใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายความเป็นมนุษย์ภายในของเราเสร็จแล้วมันจะแสดงออกนะไปสู่คนอื่นเป็นการทำลายเหมือนกันมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งน่าสนใจเป็นมันก็เคยถามตัวในใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นอาจารย์ในมหิดลนะอาจารย์ทำไมมหิดลจึงเลือกสุภาษิตว่าอัตานังอุปมังกะเร
1: ครับ
2: นะอัตานังอุปมังกะเรเวลาเราแปลมาเป็นภาษาไทยที่ว่าเป็นสุภาษิตที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่คำว่าอัตานังอุปมังกะเรแปลว่าให้เอาตัวเองไปเปรียบสมมุติเราเห็นคนไข้เดินมานะเข้ามาเราเป็นหมอหรือพยาบาลเราลองเอาตัวเองไปเปรียบว่าถ้าเราเป
1: ็
2: นเขาเป็นคนไข้เดินมาเราต้องการให้หมอให้พยาบาลปฏิบัติตัวเรายังไง
1: ครับ
2: นะครับเวลาเราพูดกับคนอื่นนะเราพูดกับคนอื่นหรือคนอื่นเขามาคุยกับเราอ่ะเราต้องการให้เขาคุยกับเราย
1: ังไง
2: ยังไงเราต้องการยังไง
1: พูดเพราะๆมั้ย
2: ใช่
1: ถ้าพูดเพราะๆเราก็ต้อง
2: ใช่ต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นก็คือเอาตัวเองไปเปรียบเพื่อที่จะเราจะได้รู้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาจึงถือว่าการเอาตัวเองไปเปรียบทำให้เราปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์ก็คือเรามองว่าเขาต้องการธรรมชาติมีธรรมชาติความเป็นมนุษย์เหมือนเราหมดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสิ่งที่เราต้องการหมดนะครับต้องการให้คนอื่นปฏิบัติยังไงการปฏิบัติต่อเขาด้วยคุณธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติต่อเขาเหมือนกับเขาเป็นมนุษย์นะครับในทางพุทธศาสนาจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลักการทั้งหลายก็ตามนะครับพุทธศาสนาจะเชื่อว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นมาจากใจเรานะเมื่อความเป็นมนุษย์ในใจเรามันเกิดขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะสามารถแสดงตรงข้ามกับใจได้แต่แสดงได้ไม่นานนะครับจะแสดงได้ไม่นานธาตุแท้มันจะแสดงออกมานะครับถ้าธาตุแท้จิตใจของคนนั้นมันดำนะครับการแสดงออกมาก็จะใจดำมีคำกลอนบทหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าคนมองคนเป็นคนนั่นแหละคนพุทธศาสนาการปฏิบัติต่อคนในฐานะที่เขาเป็นคนนั่นแหละเราคือคนนะถ้าเราไม่เป็นคนเราจะไม่สามารถปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เป็นคนได้คำว่าคนนี้หมายถึงคุณธรรมนะครับนะหมายถึงคุณธรรม
1: บางโรงพยาบาลเนี่ยใกล้ๆเหมือนกับว่าผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลถามว่ามีตังค์ไหมอย่างนี้มันถือว่าลดคุณค่าไหมมีตังค์ไหมถ้าไม่มีตังค์ก็ไปรักษาที่อื่นก่อนเถอะอย่างเงี้ย
3: จริงๆมันมี
1: ตัวอย่างจริง
3: ๆมีมากกว่านั้นอีกฮะจริงๆอยากจะถามนักศึกษาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพแพทย์เดี๋ยวอาจขอตัวแทนแถวหน้าช่วยตอบนิดนึงนะครับ

สมมุตินะครับมีผู้ป่วยนั่งอยู่10คนนะครับคอยรับบริจาคอวัยวะเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะว่าเขามีความเสียหายเช่นอาจจะไตหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วกำลังรอผู้บริจาคอยู่นะครับแล้วก็มีผู้บริจาคคนหนึ่งเสียชีวิตได้อวัยวะมาละที่จะเข้ากับ

0: ว่าพอ ฝากมา
1: คนแบบไหนสมควรได้รับโอกาสก่อน
0: ครับ
2: คือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคือผมว่าโอเคเทียบระหว่างแต่ละคนอาจจะมีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันเขาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือโดยส่วนตัวผมมองว่าเราควรจะเรียงตามลำดับถ้าเกิดว่าเขาผิดพลาดไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่จะสูญเสียต่อสังคมเนี่ยมันจะถ้าสูญเสียคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตครับคือถ้าเกิดว่าแบบว่าไม่ว่าความสำคัญเขาจะเป็นรัฐมนตรีหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วยังไงก็ต้องให้เขาไปก่อนคือผมมองโอเคทุกอย่างควรจะเป็น first come first serve ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเคสเนี้ยก็ควรให้แสงคิวได้อะไรแบบนี
0: ้แสงคิวได้ก็หมายความ
2: ไม่แต่ว่าต้องในเคสที่แบบซีเวียจริงๆอะไรเงี้ยครับ
0: โอเคครับปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อย
3: ขอบคุณมากครับ
0: ปรบมือดีมาก
1: คือการที่เราคุยกันเรื่องการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการให้หลักเกณฑ์อะไรบางอย่างในวิธีคิดของเราว่าเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางเรื่องเนี่ยครับเราตัดสินใจบนพื้นฐานอะไรความรู้ทางการแพทย์นะครับจริงๆมันเปรียบเสมือนกับเป็นอาวุธสักชิ้นหนึ่งนะเป็นมีดก็ได้นะครับมันตัวมันเองนะครับมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเวลาที่เราจะใช้มันนะครับไปในการประกอบอาหารมีดนั้นก็กลายเป็นประโยชน์แต่ทันทีที่เราต้องการจะเอาไปดักทำร้ายคนนะครับหรือใช้มันในทางที่ไม่ถูกความรู้ทางการแพทย์บางครั้งมันก็ไปลดทอนศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนได้นะฮะปกติเราเรียนแพทย์นะครับเราใช้ความรู้ในการทำอะไรครับ
0: รักษาโรคร
1: ักษาคนไข้ได้ป่วยแต่มีหลายครั้งเวลาฟังสื่อปุ๊บเกิดประเด็นสงสัยนะครับเรายังไม่ได้ตัดสินว่ามันถูกหรือเปล่าทำไมประชาสัมพันธ์กันจังเลยว่าถ้ามาที่นี่สามารถที่จะหั่นตรงนู้นออกเติมตรงนี้เข้าทำให้อวัยวะบางส่วนเนี่ยครับมันสวยงามมันดูดีมันเอ้ยมันป่วยหรือเปล่าไอ้คนที่มาหามีดหมอแล้วก็ขอให้หมอนะครับช่วยทำศัลยกรรมตกแต่งบางคนแต่งทั้งหน้าบางคนแต่งทั้งตัวนะครับจนกระทั่งเราใช้ความรู้ทางการแพทย์ไปเพื่อการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเกิดเป็นคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรกับความเป็นมนุษย์ในการที่เราจะไปเพิ่มคุณค่าของเขาไหมหรือว่าคุณค่าจริงๆมันมีอยู่ตั้งแต่ในตัวของเขาแล้วแต่เขาไม่เห็นและเราไม่ได้สามารถทำให้เขาเห็นได้ตรงข้ามเรากลับไปสนับทำให้เขาแปลงศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์บางอย่างในตัวเขาให้สูญหายไปอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับสำหรับคริสตศาสนาแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันอยู่ตั้งแต่คุณเนี่ยครับเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าและเป้าหมายในชีวิตของคุณคือคุณต้องผ่านชีวิตเนี้ยไปถึงเป้าหมายคือทุกคนไม่มีใครอยู่คำฟ้านะฮะตายหมดทุกคนคร
0: ับ ทีนี้อย่างเคสที่อาจารย์ประทีปว่าเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็ได้ข่าวใช่ไหมว่าไม่สวยอ่ะไม่สวยทีนี้แม้เพิ่มให้มันคุณค่ามันสวยขึ้นอ่ะมันไม่น่าจะผิดนะในมันไม่ได้ไปลดคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเห็นภาพใช่ไหมว่าบางคนที่ผ่าตัดจนกระทั่งว่าเอาใน YouTube หรือในอะไรที่เราดูกันจนกระทั่งหน้าตาเดิมจำไม่ได้เลยว่าโอ้โหมันสวยขนาดนี้เลยมันผ่าตัดเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้เนี่ยในแง่ศาสนามันผิดไปที่ทำให้คนสวยขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะผิดนะ
1: คุณค่าที่แท้จริงในความเป็นคนของเขาเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบภายนอกฝ่ายร่างกายนะครับดังนั้นเราจึงมีคำสอนที่เดี๋ยวนักศึกษาอาจจะต้องถกเถียงกันต่อไปในวันข้างหน้าหนูว่าทำไมคริสตศาสนาถึงมีแบบข้อชัดเจนมากว่าถึงแม้ว่าคุณจะไปสแกนดูก่อนนะครับหรือว่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอัลตราซาวด์ว่าเด็กเกิดออกมาจะพิการก็ยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้คุณเนี่ยครับยุติภาวะการดำรงครรภ์ได
0: ้
1: เพราะว่าคุณค่าของความมนุษย์มันไม่ได้เกิดจากความพิการของร่างกาย
0: ครับ
1: เราสอนเหมือนกันกับศาสนาอิสลามคือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าครับว่าเมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วนะครับชีวิตของเขาคือการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและนั่นคือคุณค่าและศักดิ์ศรีที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องช่วยประคับประคองและเดินไปด้วยกันจึงไม่สามารถบอกว่าคริสตศาสนาคนนึงบอกจะไปสวรรค์แล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าสร้างให้วิญญาณฉันมาต่อให้พ่อแม่รักฉันยังไงพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะจูงมือฉันไปสวรรค์ได้ฉันต้องออกแรงทำแบกกางเขนแล้วเดินไปสวรรค์ด้วยตนเองแต่ยังมีอีกคำสอนนึงว่าคุณไม่สามารถเดินไปสวรรค์คนเดียวได้หรอกตราบใดที่คุณยังไม่จูงมือคนอื่นแล้วเดินไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะคนที่คุณจะเดินไปด้วยนะครับคือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือคนที่คุณจะ

0: ไปสวรรค์พร้อมกันในวันนั้นดังนั้นใครเดินเข้าสวรรค์ตัวคนเดียวเขาบอกว่าไม่มีทางเดินเข้าได้หรอกครับ
1: ครับสวรรค์ก็จะเงียบเหงาเพราะไปอยู่คนเดียวสวรรค์มันไม่มีใครอยู่ด้วย
0: สงสัยอยู่ครับ
1: อาจารย์ธนัทครับนมองยังไงครับในศาสนาของอิสลามมองว่าการไปลดทอนคุณค่าคนอื่นเนี่ยมันอิสลามมองยังไงครับ
2: เป้าหมายของศาสนาอิสลามเพื่อคุ้มครองชีวิตทรัพย์สติวงตระกูลและก็ตัวศาสนาเองคนเราแต่ละคนนั้นน่ะที่จะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั้นมีหน้าที่ต่อไปนี้1หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้า2หน้าที่ต่อตนเองนั้นถ้าเจ็บป่วยต้องรักษานี่คือหน้าที่ต่อตนเอง
1: ครับ
2: หน้าที่ต่อพระเป็นเจ้าคือเวลารักษาพบผู้ป่วยมาละหมาดอาจจะครับจะเข้าไปตรวจผู้ป่วยเตียงนี้ยังละหมาดอยู่บนเตียงอย่างนี้เป็นต้นเขานั่นคือหน้าที่ของเขาต่อพระเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นความเป็นคนสมบูรณ์คืออะไรเขาไม่ลืมพระเป็นเจ้าของเขาเขายังละหมาดอยู่ไปยืนละหมาดที่ระเบียงหน้าที่ต่อตนเองนะหน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์เช่นการบริจาคไตอะไรเงี้ยถ้าเขาทำได้นะหรือหน้าที่ต่อสัตว์โลกและหน้าที่ต่อสิ่งแวดล้อมคราวนี้ประเด็นต่ออย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์ถามเรื่องศัลยกรรมความงามเนี่ยก็มาลองดูว่าในอิสลามให้เกณฑ์คุณธรรมที่จะตัดสินดังนี้นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้งทางธุรกรรมทางการเงินการค้าการตลาดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติต่อเครือญาติพี่น้องและการปฏิบัติในจริยธรรมทางการแพทย์เช่นเดียวกันนั่นก็คือมีประเด็นต่อไปนี้ก็คือ1สิ่งนั้นกรณีนั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมแต่ละคนหรือมนุษย์ที่เป็นมุสลิมแต่ละคนนั้นต้องทํา a must ปฏิเสธไม่ได้นะครับประการแรกก่อนปฏิเสธไม่ได้ต้องทําเช่นผู้ป่วยต้องละหมาดพอไปถึงจะตรวจยังละหมาดอยู่นี่เป็นต้นนะหรือบางทีพอมาตรวจหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอให้ไปกินยานี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกนาทีมาไปฉีดยานี้ก่อนผู้ป่วยบางคนอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เสียสินอดบอกว่าไม่ได้ครับผมวันนี้ผมถือสินอดมาเคยกินนะจริงๆแล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ในการแพทย์สมัยใหม่หมออาจจะต้องไม่หงุดหงิดว่านั่นเป็นหน้าที่ที่เขามีต่อพระเป็นเจ้าของเขาหรือต่อตัวเขาเองก็คือเขาจะเป็นคนตายไปจากโลกนี้โดยไม่บวชไม่ถือสินอดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะสามก็คือสิ่งศาสนาอนุโลมนะหรือศาสนาส่งเสริมให้ทำก่อนศาสนาส่งเสริมให้ทำอนุโลมให้ทำไม่ส่งเสริมและก็ห้ามทำเอาเช่นประเด็นที่ง่ายสุดคือหมูเนี่ยห้ามกินนะหมูเนี่ยห้ามกินแต่ถ้าไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในตึกที่ถล่มลงมาแล้วก็ติดอยู่ใต้ครัวแล้วก็ข้างบนก็ยังขุดเจาะกันอยู่4วันแล้วยังขุดลงมาไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ข้างในครัวอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูพะโล้กระป๋องอย่างเงี้ยแล้วหรือว่ากุนเชียงอะไรเนี่ยคำๆไปเจอเนี่ยก็รู้เพราะว่าทำงานในครัวตลอดวันมันเป็นกุนเชียงอย่างเดียวเนี่ยต้องทำคืออะไรครับต้องรักษาชีวิตเห็นไหมนี่เกณฑ์คุณธรรมของความเป็นมนุษย์ก่อนผู้นั้นต้องรักษาชีวิตก็คือต้องทำนะ
1: แสดงว่ากินได
2: ้กินได้ แต่กินโดยสติว่าไปทางชีวิตไม่ใช่กินหมดทั้งพวงเลยคุณเชียงนะโอ้ลุงนี้กินมาหลายวันแล้วไม่ใช่คือกินพอรอดชีวิต
1: พอประทังชีวิต
2: พอประทังชีวิตประทังชีว
1: ิ
2: ต
1: มาอร่อยว่ากินเยอะ
2: ด้วยเหตุนี้ในอิสลามเนี่ยประเด็นหนึ่งก็คือไม่มีอะไรดีจริงชั่วจริงหมูนี่ไม่ใช่ชั่วร้ายนะพอถึงเวลาพระเป็นเจ้าก็อนุญาตให้กินได้ดีซะอีกก็คือได้ต้องทำคือต้องรักษาชีวิตนะทีนี้ถ้าเราดูว่าประเด็นของการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยนักศึกษากลับไปดูซิว่าเมื่อกี้เราได้บอกแล้วว่าพัฒธรรมะเนี่ยคือตัวชะรีอะห์เนี่ยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองธรรมะหรือศาสนาเองถ้าชายคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยหญิงคนหนึ่งสาวคนหนึ่งไม่ได้เจ็บป่วยแต่ไปเปลี่ยนหน้าตัวเองเนี่ยหนึ่งก็คือทรัพย์อิสลามสอนว่าทั้งหมดในโลกจักรวาลนี้เป็นของอัลเลาะห์ลิลลาฮิมะไม่ใช่ของเราเนี่ยคล้ายๆธรรมะเหมือนกันนะภรรยาไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราแต่ก็ไม่ยอมให้ไปสัมมนาไหนไกลๆใช่ไหมสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราอิสลามก็สอนให้สติตรงนี้เหมือนกันว่าไม่มีอะไรเป็นของเราตังก็ไม่ใช่ของเรานะเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ใช่ไหมผู้แทนของอัลลอฮ์จึงมีหน้าที่บริหารคล้ายๆกับคลังจังหวัดจ่ายได้แค่ไหนผู้ว่าจะเอาเงินคุณจ่ายได้ไหมคุณต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตังที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เอาไปไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยเพียงแค่อยากจะได้แม่พี่น้องถ่ายรูปยืนกัน7คนอันนี้ไม่เหมือนใครเลยผิดวงตระกูลก็คือผิดวงตระกูลไม่ได้เจ็บป่วยแต่ถ้าเจ็บป่วยเป็นยังไงเช่นแผลเบิร์นไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามจนทั้งหน้าตาหน้าเกลียดเหมือนอย่างกรณีหลายปีก่อนมีแม่คนนึงเป็นลมบ้าหมูแล้วก็มีลูกเล็กๆ2ขวบแล้วแกก็ทำขนมอยู่หน้าเตาไฟใช่ไหมแล้วก็เป็นลมบ้าหมูก็ล้มลงไปในไฟหน้าก็เสียโฉมเลยแล้วลูก2ขวบกว่านี้ก็ร้องไห้หนีไม่ยอมหาแม่

0: เนี่ยอันเนี้ยอิสลามมันคือนี่คือคุณค่ามนุษย์ก็คือจำเป็นต้องทำก็คือนำเขากลับมานำตัวเองกลับมาสู่ดุลยภาพหรือคุณภาพหรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์รักษาสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกทำให้เป็นมนุษย์ที่ดีผู้คนในสังคมให้เกียรติไม่มีใครรังเกียจทำให้ผิวหนังสามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าโจมตีร่างกายนี่คือต้องทำเห็นไหมแล้วก็ส่งเสริมด้วยถ้าหากมีสตังค์ไม่ใช่ว่าที่ดินโดนเวรคืนได้17 ล้านแต่ไปรักษา30 บาทเนี่ยก็คือส่งเสริมก็คือส่งเสริมให้เอาตังนั้นมาใช้เห็นไหมส่วนอนุโลมก็คือการทำสัญญกรรมความงามซึ่งถ้าหากไม่เจ็บป่วยเนี่ยห้ามทำกลายเป็นอนุโลมด้วยต้องทำด้วยส่งเสริมด้วยนี่คือเกณฑ์อิสลามซึ่งแวรี่ขึ้นลงเสมอถ้าหากนักศึกษามีโอกาสได้ไปเป็นหมอในโรงพยาบาลต่อไปนักศึกษาจะได้เจอผู้ป่วยของนักศึกษาซึ่งเป็นชาวอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนักศึกษาจะได้พูดคุยกับเขากับญาติพี่น้องเขากับลูกหลานของเขาในการปรึกษาระหว่างการให้การรักษาเนี่ยนะครับนักศึกษาจะพบทันทีว่าสิ่งเหล่านี้จะกระฉายออกมาจากพฤติกรรมและก็โลกทัศน์และก็ความเชื่อของผู้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่ไม่ส่งเสริมเนี่ยเช่นถ้าหากว่าไม่ได้เจ็บป่วยมากคือต้องหมายว่าอาจจะเป็นปากแหว่งเนี่ยก็คือต้องทำต้องทำและก็ส่งเสริมให้ทำถ้ามีสตังค์มากนะครับส่งเสริมให้หาหมอที่ดีที่สุดแต่ไม่ส่งเสริมเมื่ออะไรเมื่อไปบอกหมอว่าขออย่าเพียงแค่ให้ดูดีเท่านั้นแต่ขอให้ปากไปเหมือนดาราคนนั้นด้วยเลยเนี่ยนะอันนี้ก็คือกลายเป็นไม่ส่งเสริมหรือห้ามไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่านี่คือประเด็นที่เรามองถึงจริยธรรมและก็คุณธรรมตามเกณฑ์อิสลาม
1: ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแน่นอนครับเขาจะต้องไปพบปะกับผู้คนนะฮะในฐานะเป็นผู้รักษาเป็นในฐานะไปเจอกับผู้ป่วยเนี่ยซึ่งถ้าเขาได้เข้าใจความคิดนะความเชื่อความเข้าใจหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะหนึ่งก็คือสร้างคุณธรรมความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นในฐานะที่เขาเป็นแพทย์ที่ดีควรจะมีโจรจะเห็นคุณค่าของความเป็นคนนะมากขึ้นไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับโรคแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหมอผู้รักษากับผู้ป่วยซึ่งก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะได้ปฏิบัติต่อคนด้วยกันยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสองก็คือว่าในวิชามนุษยศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทำให้รู้จักสังคมมากขึ้นกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ออกไปสู่สังคมก็จะไปเจอกับบุคคลที่มีความหลากหลายวิถีชีวิตที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างทัศนคติต่อชีวิตที่แตกต่างเนี่ยวิธีคิดที่แตกต่างอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้คนที่เรียนเนี่ยได้เอาไปปรับใช้ได้เมื่อเราก็ได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปแล้วนี่เขาได้ไปปรับใช้ในสังคมได้
2: จากการบรรยายและการให้ข้อสรุปของวิทยากรเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับทัศนะในเรื่องคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามซึ่งมีแนวทางร่วมกันคือการให้ความสำคัญต่อการเกิดของชีวิตและการดำรงชีวิตอยู่รวมทั้งการรักและรักษาชีวิตทั้งของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกทั้งการเคารพต่อสิทธิของการดำรงรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามคันรองที่ควรและมีความสุขท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-78หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดบางปะคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปคนเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับพายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก็เหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลา ก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: ถ้าจำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ย

0: ี้คือสระแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
1: ลูกกวาดเลยครับ
0: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
1: มันลื่นครับมันลื่น
0: เพราะ
1: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
0: เห็นไหมคะ
1: ต้องจับ
0: ดูความใหญ่
1: น
0: ี่ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่มๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
1: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาว
1: ๆใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยนะคะที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงของปลาเนี่ยคร
0: ับมันเจอกับไฟแล้วอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงเนี่ยเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
1: ใช่
0: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาญจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: น
0: ะ
1: นวลๆตัวนู้นตัวนู้น
0: นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
1: นแหละอันนั้นก็อยากจุ้มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
1: อันนี้ก็อยากโลบัน
2: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
1: พุงไม่ไหม
5: ้จะไปเอาปลาโทงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ
0: ้าว
1: ปลาโทงโจงแหกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันธงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่

0: ใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารการฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
2: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทําต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนํามะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: แล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้

0: น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
1: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
2: ใส่ปลาเลย
1: ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่
1: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
2: ฝาหม้อเล็ก
1: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
2: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ยมีมั้ย
1: ปลามันใหญ่ค่ะโน
2: เกลือนิดหน่อย
1: เกลือนิดนึงเนาะ
2: หมดเลย
1: เลยนะ
2: อันนี้เป็นเกลือ
0: นี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้หอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหมเนี่ย
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้นะ
0: ชิมเดือดอิ๊บได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: เลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: ต้นแกงต้นตำรับ
0: จริง
2: ๆต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมาม่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามเพลจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: ไม่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญไม้ทำรายการวะ
0: อันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองพอรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะดีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีกได้เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

0: สวัสดีของเสียงจะแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังปานกลางค่ะและสีเขียวแสดงถึงพื้นที่ที่มีฝนกำลังอ่อนซึ่งอาจเป็นลักษณะของฝนละอองหรือฝนที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นค่ะนอกจากนี้ในส่วนของ Rainmaking Radar สัตหีบเราอาจเห็นสีชมพูในภาพเรดาร์ได้ซึ่งนั่นหมายถึงฝนฟ้าคะนองที่มีกำลังแรงมากโดยอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้รวมถึงในบางกรณีอาจมีลูกเห็บตกได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: เซฟตี้โฟร์โฮม
3: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA

0: แล้วกี่และเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษประหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมติว่าอย่างเพื่อนๆเนี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้าเนี่ย
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี
2: ้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นครับ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ300,000ได้ไหม
2: 200,000
3: กว่า
0: ครับ200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอกครับมันเยอะ
0: ค่ะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวัน
4: อะ
3: คุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องครัวจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวอยากได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าแกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนรับชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบคอบ
4: อ๋ออ
3: ย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้เขาว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป

0: พัวพัน
1: พัวพันกับเรื่องพวกนี้ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลใดเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
0: ก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
1: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
0: แล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการทำอยู่ปกติไหม
1: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับต้อง
0: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
1: ถูกต้องครับ
0: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
0: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
0: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
2: ครับ
0: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอ่ะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขานั่นตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกัน
0: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
2: ครับผมครับ
3: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกมิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่หนึ่งคนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้งสองท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
4: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอ่ะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายืมจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านอ่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
5: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทําไมถึงต้องทําแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทําผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
0: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่มันไม่ต้องคิดแล้วณเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยและนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
3: อ
0: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
3: ค่ะทีนี้พอใช้หนี้หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
0: ครับ

0: ทำไมมันยังไปต่อคะ
1: การที่เรางานที่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
2: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรชมจากละครค่ะ
3: เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
4: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะจะผิดมากเสาแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
3: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
4: เฮ้ยมันมาแล้ว
5: ขนมน่ะครบใช่ไหม
4: เอ้าชัวของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
3: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
6: ๆให้ตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไปเลยนั่งลง
3: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับ
7: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

0: ความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต
1: พี่ผมขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษ
2: ศพลูกชายทั้ง3ของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ผมขอโทษพี่ผมขอโทษแ
3: ม่ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
4: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
2: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
4: ครับผม
2: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
2: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
2: ครับ
5: ครับเป็นนอนด้วยกัน
2: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
2: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
3: สภาพความเป็นอยู่
5: แออัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
2: คือนอนไขว้เหมือนหวีเลยอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องครับ
2: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
5: ขาของเขาอย่างนี
2: ้โอ้แออัดขนาดนั้นเลยเหรอครับ
5: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
3: ค่ะ
5: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
2: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
5: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วก็
2: มาบางขวาง
5: มันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
2: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
5: 4ปี
3: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
5: ครับ
3: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
5: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
2: อ้าว
5: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีข่าวเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยมาหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
3: ์
5: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
2: แล้วพี่สาวพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
4: ก็เหมือนกัน
3: คิดถึงแม
4: ่ครับผมคิดถึงแม
2: ่แล้วถามได้ไหมอ่ะ ขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
3: ้
2: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
4: ก็รู้สึกเสียใจ

0: ไหมคะ
1: แต่แล้วมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นนักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันว่าวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
1: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
0: ยังไงก็โดนแน่ๆ
1: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
0: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
6: ที่ในเรือนจำท่ามกลาง

0: ทางความหมดอะไรตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
1: มันมาแล้วมาแล้ว
2: นักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
3: ชีโมอิสระภาพมาถึงแล้วอิสระภาพ
2: เดี๋ยวผมพยุงคุณมาเองทำใจดีๆไป
3: อิสระภาพ
4: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
3: ่เมื่อไหร่จะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
4: พงขัดตรวนซะ
3: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
5: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติทำใจให้สงบสุของค
0: ์พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดแล้วครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้แหละครับ
4: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
0: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงแกอดทนมากครับที่ต้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเชียงรายกรุงเทพตั้งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
4: แนวจงเนี่ย
6: แนวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
4: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
0: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
6: ่ไม่เป็นไร อยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
3: พยายามครับเนี่ย
4: แล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
6: พ่อแกน่ะหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
4: ่ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
6: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเล่ากี่เป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมหนักเชื่อว่า วันหนึ่งจะได้ลดโทษ
4: ครับเนี่ย
0: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
7: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชโองการอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้างถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงเอาท่านครับผมทำโรตีขายในเรือนจำที่ทำ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
3: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
3: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
3: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
3: มาเชิญครู
2: โอ้
4: สวัสดีครับ
2: ตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
5: ค่ะ
3: อันนี้ผบ.ตัวจริง
5: ค่ะ
6: ผบ.
7: ครับ
3: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับฝากเชิญสอนเลยครับ
7: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
3: ครับ
7: ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ มันก็จะกางออกเท่าๆกัน
3: วิ่
2: งผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่า

0: เอาประหารจะไปประหารจะ
1: เรียบร้อยครับท่าน
2: ใช้ได้
1: ขอบคุณมากคร
2: ับ วิวแววมีแวว
1: สู้ต่อไปเป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
3: ได้ค่ะ
1: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
3: กรอบ
1: เอาแล้ว
3: หยุดไม่อยู่
1: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
4: มากครับ
1: เจี๊ยบอร่อย
3: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
4: ่ครับผม
3: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
4: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู
3: ้
4: นะคร
3: ับ
4: ต้องสู้เราจะมาแบบหมดอะไรตายอย่างงั้นมันไม่ได้อะครับ
1: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันนึง
4: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันนึงที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเรา3คนได
1: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
4: ที่ไปที่มาของโรตี
1: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง3คนที่ติดอยู่ภายใน
4: ครับ
1: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
4: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้จ่ายกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
3: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
4: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
3: 4ปี
4: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
1: 4ปี
4: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
1: รสชาติอีกกี่ปีครับ
4: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
3: รวมแล้วเนี่ย12ปี
1: 12ปี
3: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
1: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
4: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
1: โอ้ลืมคุณมีเวลา
4: ครับมีเวลาเยอะ
1: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะลูก
4: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
5: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
5: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
5: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
5: ก็
1: กราบ
5: ครับผม
3: แล้วในที่สุด3พี่น้องก็พ้นโทษหล
5: ัง
3: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
5: ครับ
3: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
5: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิด

0: ว่าจะได้ออก
1: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
2: ้ค่ะ
1: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: าก็ออกมาพ้นปั๊บเหมือนมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
2: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
2: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราอ่ะเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
2: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
4: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
5: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เทียบ
1: พี่หลังนะคะ
2: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
6: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกมาอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
2: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
6: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
2: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
6: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาทางความคิดหรืออาชีพงั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
1: ้
6: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
0: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
1: พี่สาวล่ะคะ
4: ครับผมก็เหมือนกันก็

0: รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
1: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่เสาเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
2: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่างเช่นว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำมาหากิน
3: ครับ
2: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
3: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เล่ากี่ไหมคร
0: ับ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
1: ค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะแสดงความรักต่อกันยังไง
2: กอดกันกอดกัน
1: กอดแบบน
2: ี้
1: ไหมคะกอดน
2: ้
1: อง
2: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันนี้นะครับ
3: ให้ฝากอีกนิดนึงเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
2: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายทิพย์หายวับไปกับตาทั้งหมดเลยครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้การที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
3: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
2: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในไหในดินเป็น10ล้านแต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
4: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นทั้งอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
1: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ

0: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
1: ที่หลังล่ะคะ
2: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่นี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุ่นที่ภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไป
1: ค่ะ
3: วันนี้สนุกมากจริง
1: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะจากเคสของพี่เล่ากี่กับพี่เสาขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
4: ครับขอบคุณ
1: ครับแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
6: เชียร์นะพี
5: ่ครับ
6: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
5: ครับผมครับ
6: ผมมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
1: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
0: ไม่เห็นจะห่วงอยากให้ห่วงเหมือนกันไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
1: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่หนู
0: แต่พ่อจะห่วงมาก
5: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
3: คิดถึงหรือนึกถึง
5: นึกถึง
3: กับเพจแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
1: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อนทาน
3: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
1: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
3: สี่เบาสี่จาน
1: ใส่ไข่ก็มี
3: ใส่ไข่หนึ่งเพลนสามครับ
1: ยังไม่พอ
3: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
2: เยอะมากครับ
3: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคืออยากให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
2: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
3: อร่อยไหมน้องแป้ง
0: อร่อยค่ะ

0: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เลื่อนลอยต่อไป
1: บ้านแม่

0: เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาก
1: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
0: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
2: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
0: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่ะ
4: uh-huh.
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัว
2: ร์คือให้มันคลีนแล้วจัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังมันร้องพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นไปเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นฝุ่นต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึง
1: โอเค
0: แน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเต้อดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านังไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วล่ะ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้โหอุ้ย
2: โอ้โ
0: หคิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่า
0: ลำลึกลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ย
1: ใช
0: ่มั้ยอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่ว่า
0: หายใจหมายว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอกไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นนี่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดตรงน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละครับไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เ
2: รา
0: ผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ Medium Density Fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเข้าเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอ่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นน่ะจริงๆอ่ะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอ่ะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาถ้ามันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทน
0: แล้วซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยุงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช
1: ้ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยเออแล้วมันอยู่ในนี่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูทแต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนั้นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ไม้จอยไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยามันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิวอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิวอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อาจต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ดาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่แต่เอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกพอถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพ่นเพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มันมาอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันจะยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม
2: ่
1: ใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็งแรง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีอะไรต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือน
1: ถูกต
0: ้องเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่คร
0: ับพอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7 วันรื้อ
1: ครั้งเดียวทิ้ง
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้อง

0: การทำให้มันแข็งแรงไว
1: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เรื่องไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรไหมพี
2: ่ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเนี้ยไว
0: ้ครัวไม้นี่ยังไม่ได้มีการน้ำยาอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่ไหมก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อ

0: เมื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: รูนิดเดียว
1: โอ้นิดเดียว
0: รูจิ๋วเดียว
1: จิ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันอะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงเป็นอะไรแต่รู้เข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยพวกสีมันเลยแต่พันเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลของเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเอ้ยเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าเนี่ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: แบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพึ่งแค่มันหมดไ
2: ปเขา
0: เล็งแบบนี้หน้าตัวนี
2: ้ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟมใช่เป็นโฟม
2: มันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: ถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบาง
1: หน่อยตัว
2: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกว่ากลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
2: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้น
0: มัน
2: เข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอจะพันเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
2: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
2: ซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวนอะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
2: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่น้องที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินน
2: ะ
0: แห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยา
2: ก็คือแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
2: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห
1: ์โอ้โ
0: หลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห
2: ์นาน
0: แน่นานอยู
2: ่นะฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent อันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
2: ก็คือเหมือนอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการกันเองพฤติกรรมของแมลงเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตะกัน
1: ตั้งแต่
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
2: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแต่การน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
2: อ่ะแต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
2: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
2: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละเรียบร้
1: อ
0: ยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
2: ็
0: อยากจะทดลอง
2: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยง
0: ไม่ให้สารเคมีแหละ
2: ไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
2: มันกำจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
2: าส
0: ั
2: ตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวไหมล่ะ
2: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
2: มันไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
2: มันสะสม
0: นะใช่ไง
2: ก็ระวังไว
0: ้เราอย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
2: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
2: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: หัว
1: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
0: คุณมันเดียวเว้ย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
1: ไม่ใช่คุณบอด
0: นี่
1: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัดคือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
0: ้
1: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
0: ใช่ใช
1: ่คือเรื่องการไม่ทนชื้นนี่แหละ
2: ใช่คร
1: ับ ปกติถ้า MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
0: ก็ผุร่อนบวม
2: บวมเลย
1: เท
2: ะดับแรก
0: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
1: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
1: ะโอ้ยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
1: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
1: วางลืมวางฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มา
1: เออ
2: แต่แรกคิดฝนมาแต่มาเลย
1: มาเลย
2: ครับ
1: ลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
0: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
1: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
1: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมก็อยากรู้ว่าเออพวกการความชื้นมันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็โยนมันต้องลอง
0: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
0: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
0: ถ้าไปแช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
0: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
2: ถูกต้อง
1: น
2: ะตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนก
2: ัน ลายซอกล่อง
0: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือนกัน
2: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
2: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
0: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
0: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
2: หนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหม
2: ค
1: ือของแบบของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
0: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน้นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่สนใจ
0: ใช่ใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
2: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะออกมาดูดซับความชื้น
1: โอเค
0: พอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจับมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
2: ี้
0: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
2: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
2: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐาน
1: หลายคนอาจคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
0: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวนเหมือนอะไรเหมือนกัน
2: อ่
1: ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำ

0: พื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี่ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
1: ใช่ครับ
0: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
0: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
1: ครับ
0: ลุยต่อครับ

0: ก้อนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นโอ้เนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: แต่ที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้เหรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมงอ่ะ
2: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: อ๋อครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อมรินทร์ TV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพันธุ์ 4. มดแดง 5.ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาต่อประเภทที่2กันเลยค่ะคุณครู
0: ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันสวัสดีครับงงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิลิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ
2: เย้

0: เตโรโมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเขาจะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะพันออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องเลยนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเลย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2 อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้อนะครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้มาดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้รถขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste อะค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: นะคะมันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อ zero moment ของตัวเองอะค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: แล้วประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ 1,000 ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
0: ู่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะนี่ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับ
2: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: พี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เยอะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรพี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมเนี่ยครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะ
5: ครับ
0: ถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูเลย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจัดก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมาก
6: มะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลย
6: โอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
6: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
6: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัดนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
6: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
6: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: เป็นกระดาษโพสเกตนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
6: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่โพสเกตเนี่ย
6: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
6: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
6: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
6: อ
9: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินฮะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
6: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
6: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างนี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
6: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
10: เป็นเม็ด
6: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกคือจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
6: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่งหมายถึงเป็นยี่ปัวเลย
6: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
6: อ๋อครับผม

0: ถึงแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วยวิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะใช่ค่ะ
0: ค
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลกก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: คือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของ เราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ค่ะ
2: หลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้มาแล้วครับสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: ดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พึ่งพันธุ์เป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมหรือเป็นแมลงที่สามารถเพาะเลี้ยงและเพิ่มปริมาณได้เป็นจำนวนมากเพื่อการค้าโดยมีศักยภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาคือต้องส่งเสริมการศึกษาวิธีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพึ่งพันธุ์ที่มีลำตัวสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำมีความยาวประมาณ16มิลลิเมตรความกว้างประมาณ4มิลลิเมตรตาเดี่ยว3ตาและมีตารวมขนาดใหญ่1คู่มีขนยาวเป็นกำบังหนวดแบบข้อศอกปากแบบกัดเลียความยาวของลิ้นประมาณ 5-7 มิลลิเมตรขาคู่หลังมีตะกร้าเก็บเกสรปีกทั้ง2คู่มีลักษณะบางใสและประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งเพราะมีพืชอาหารผึ้งมากมายหลายชนิดซึ่งน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมบริโภคและทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดคือน้ำผึ้งจากดอกลำไยรองลงมาคือดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่และดอกทานตะวันนอกจากนี้การเลี้ยงผึ้งยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อีกหลายอย่างเช่นนมผึ้งเกสรผึ้งไข่ผึ้งพันธุ์ผึ้งยางไม้และอื่นๆเป็นต้นจากสถิติการจดทะเบียนฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศในปี2547มีจำนวน 1,567 ฟาร์มโดยมีแหล่งเลี้ยงผึ้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศจังหวัดที่มีการเลี้ยงมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและจังหวัดแพร่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ประมาณ 10,000 ตันนมผึ้งประมาณ100ตันเกสรผึ้งประมาณ200ตันและไข่ผึ้งประมาณ120ตันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออบ่
3: จะไปเสียแล้วว่าสักมือก็เลยว่าสำรองก่อนจะไปเตรียมเสียไหนแยกไปอยู่ต้นแล้ววัน
5: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปทางปูนเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหม
3: ฮะ
5: จะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเยี่ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
5: พอดีไปยึดตรวจเป็นส่วนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาโต้กินปลาก
8: ินเขาปลานี่มันเป็นยังไง
5: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินเขาปลาแซ่บคนอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
5: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางตาทางน้องที่มันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
6: ฮะ
9: เซม
6: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
10: แหละพวกเอื่นมันยังคงน้ำแม่
5: พวกเอื่นแล้วเรา
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่
12: ฝ่ายประชาสัมพันธ์
13: แม่ไปบ่จังก่อนยี่หลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปลา
13: น้องมาปลาหรือว่ามันมาบัวเรื่องข้าวที่เอาปลาที่เอาไม้ใหญ่นั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องคนอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้าเอาสอนด้วย
13: สอนเป็นบ้าปะเนี่ย
6: สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยจีเฮ็ดได
13: ้เนียนมาเนาะเอาคู่เบ็ดพร้อม
6: คันมีดตกเบ็ดปลาเนี่ยน่ะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
1: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
1: ตักโต
6: 5โต
1: เอามาเฮ็ดยังนักผ่าโตนี
6: ่เอามาเป็นเลี้ยง
13: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
1: บ่ไปกินบ
6: ่เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกอยู่น้ำอยู่อง
13: ยัง
10: เป็นยังไงเน
2: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
14: รับเริ่มจากคำสะพานอันละมากจะกินเบิ้ลเลย

0: ครับแล้วก็ดินก็เหมือนกันนี่แล้วก็เป็นห้อยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นบ้ามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
1: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มนึงถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พอถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพอถือพอเอิญเขียนมาล่องมา
1: ลูกชายไปยังมีเฮ็ดลูกหลงมาให้วะ
3: เป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก
4: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาลาย
5: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปปลาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่แหละลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อแน่หาสอนกุ้งสอนซิ่วกินแน่ตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่แหละก็ได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบ

0: ค
1: ือ
0: คนน
1: ี้
0: ก็
1: ทอด
0: ก
1: ัน
0: ก็
1: สิวใส่โอ้โอ้อีพออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
0: ร้าย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
2: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็ได้
1: เดี๋ยว
2: กูได้อ้อน
1: ี่ข้าง
2: นี้ม
1: ันน้าโ
2: น้ม
1: าเนี่ยห้ามาแ
2: ก้จัดการ
1: ตัวสิไปอุบๆอยู่ไปอบข้าวแง่ดอกข้างนี้ย่างๆหน่อย
2: เอ้า
3: ๆลงมาแล้วก็หมดแดง
1: โอ๊ยพี่ตะไคร่ผักอ่ะ
3: มีแต่หมดแดง
1: แดงตั
4: ก็จะเอาไปแง่กันหลาย
5: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
5: แพงอยู่ดิมันมีฉีดละ20บาทคนติ
4: กิโลละ200
5: จ้า
6: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
7: ลาก
8: เลยลากเลยให้ก็เป็ดป้อยพุ่น
7: เ
8: นี่ย
7: มันบ่มีแหงเข้า
8: บ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้ให้เราทีนี้มือ
7: ไว้ปลาไ
8: ป
7: โอ้ล่ะ
8: บ่เอ้ยลุกละมึงบ่ละมึงปลากันด้วยบ
7: ่ดูกูตายเนี่ย
9: ลอง
10: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ย
11: มันได้อ่ะพวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
4: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
11: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบอ่ะลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
12: ถ้าแม่ว่ากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
13: ไอ้บุญ

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนผีลูกเคยคอยสมอง
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลาย
2: มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพวกแม่ก็ได้ตื่นแตกไอ้ตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นล้มไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เลยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: นก็สู่มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงมื้อนี้ละต่อสู่มาตะมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่สึดหลายแม่ก็มากันคืดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดให้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวตะเกียบมันไม่อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบ้านเฮาก็รู้สึกว่าขาดแคลนถ้าหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เฮ็ดให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนขาดธรรมชาติครับบ่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจอน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 5ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ําตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงหนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดง

0: miếng lại ta đón.
1: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
2: มันเห็นยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถเบือนเขามาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
3: เขาก็หูยู้ว่าเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูยู้แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเว้าได้จังได๋พวก
4: ว่าเฮาบ่รู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
3: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระวังนี่แ
5: หละคุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
3: ก็ฮักมองนี่ล่ะมองต้องหวังว่าตายอยู่มองนี้
4: พ่อตาแม่ครับมันมีตาบาจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
6: ค่ะ
4: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
6: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
4: บ่มีกระสังถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็วางสิแล้วเนาะ
7: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่

0: เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

รึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินรั่วและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มแนบอยู่ประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าจะถามอาจารย์อรุณีก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยถึง976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็นRNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาร์เบิร์กไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นเลสเซนอีบูล่าไวรัสเนี่ยนะคะเรามันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีบูล่าไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่า

0: เกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นเรสันอีโบลาไวรัสซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่าเพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีนะที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดเนี่ยน่าจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ ESL4 ซึ่งในโลกเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆเลยเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกทางอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ข่าวอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
2: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบพอต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องนี้ใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบ

0: ส่วนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่าเวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีกระบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังข่าวกันนะคะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่า เซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาธอลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันหนึ่งของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะวันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้ให้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
3: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะฮะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะครับถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับ ระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทยที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้ดกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
1: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็ต้องการอยากจะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไรเราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมไซคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคม
2: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอสารคัดหลั่งพวกเนี้ยมันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่าง HIV เราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตดี้จริงๆไหมที่เขาทำเขาก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมา

0: จะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่ออยู่ได้นะเฮ้ยมันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วนะมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยก็จะอยู่ในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า international healthpublic health emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศนี้ให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น global health security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
0: เห็นด้วยกับอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะเขาจะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
2: อาจารย์รุ่นนี้ครับแล้วหลายๆคนจะสงสัยว่าแล้วโรคนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
0: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียานะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก400-500 คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี้ยน่าจะมีนิวทรไลซิ่งแอนติบอดีหรือแอนติบอดีที่สามารถจะบล็อกไวรัสไม่ให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายเนี้ยแหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมด

0: ละนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าเขาจะรู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวนึงก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
1: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declaration คือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่สองเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
1: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุดที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศิริราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่ากลุ่มโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
2: อย่างเช่นมีเคส อย่างเงี้ยฮะถาม

0: ว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหม
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขจะล่มทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่า1อาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลามั้ยฮะไม่ได้เป็นถูกมั้ยครับ1ไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์สัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจไประยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะฮะนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการ random มีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งก็ถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ยได้นะคะแล้วก็ค้างคาวสปีชีส์ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เจอในแถบเราเนี่ยซึ่งจะเห็นว่าถ้าเห็นจุดประสีม่วงเนี่ยมันก็จะพาดเป็นค้างคาวผลไม้สปีชีส์นั้นนะคะ
0: ครับที่เห็นจะมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะวันก่อนดูข้อมูลกับอาจารย์ประเสริฐเรื่องของกุ่นนะฮะ
2: แม้กระทั่งไทยเนี่ยก็คือโอเวอร์แลปหมดแต่ว่าถ้าด้วย Data ที่มีการเจาะแอนติบอดีในค้างคาวกินพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะData ที่เห็นเนี่ยก็จะมีในบังกลาเทศนะคะที่พบว่าประมาณ 3.5% ของค้างคาวกินพืชเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อเชื้ออีโบลาอย่างไรก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ว่ากลุ่มที่ตรวจก็ยังไม่เจอนะคะอีโบลาเนี่ยยังไม่เจอนะ
0: ตอนเริ่มต้นก่อนอภิปรายนะครับคุยกับอาจารย์อรุณีเนี่ยผมชอบภาพที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยหรือเชื้ออุบัติใหม่เนี่ยนะครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะวิวัฒนาการไปแล้วไปสู่การแพร่ระบาดได้อย่างไรมันเป็นหัวข้อที่บอกว่าวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลาจะnext step หรือจะก้าวต่อไปเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรมันคงไม่ได้ว่ามันจะจบณเวลานี้นะครับแล้วมันจะจบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเราจะวางมาตรการต่อไปทั้งในแง่ของสาธารณสุขในวงการวิทยาศาสตร์ และการวางแผนในระยะยาวนะครับเชื้อทุกตัวเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น

0: ไข้หวัดนกไม่ว่าจะเป็นซาไม่ว่าจะเป็นเมอร์สนะฮะ10ปีที่แล้วก็ทำงานกับอาจารย์นะครับตอนนั้นผมก็อยู่ที่เป็นคนทำเป็นด้านสาธารณสุขเหมือนกันแต่ออกไปสอบสวนโรคแล้วเก็บชิ้นเนื้อมาเก็บตัวอย่างมาก็มาทำงานมาแชร์ตัวอย่างกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกฐานะหนึ่งนะฮะลองดูในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าตัวอีโบลาเนี่ยจะเป็นยังไง
1: นะคะโดยธรรมชาติเนี่ยไวรัสเนี่ยของสัตว์เนี่ยมันก็จะอยู่ของสัตว์ไวรัสของคนก็อยู่ของคนนะคะแล้วมันก็จะปรับตัวนะตอนที่มันกระโดดข้ามนะคะโค้ชชนิดใหม่เช่นจากสัตว์มาสู่คนใหม่ๆเนี่ยทั่วไปมันมักจะทำให้เกิดโรครุนแรงอาจจะถึงตายอะไรเงี้ยนะคะ
0: วิวัฒนาการของไวรัสมันมีโดยตลอดนะครับการที่เราเตรียมความพร้อมทางสาธารณสุขเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเหมือนวันนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมสมมติเราบอกว่าเราpreparedness เรื่องหนึ่งเต็มที่เราซ้อมแผนอะไรเต็มที่ท่านไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราจะได้รับมือกับอีกเรื่องหนึ่งเสม
2: อครับอาจารย์มีอะไรเสริมผมไหมคร
0: ับผมคงเป็น key message นะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าอีโบลาเนี่ยยังระบาดจำกัดอยู่ในสามประเทศนะฮะใน key message ณขณะนี้ข้อที่สองเนี่ยติดต่อโดย mode of transmission ณขณะนี้คือสัมผัสสารคัดหลั่ง
2: ครับ
0: นะครับสัมผัสสารคัดหลั่งอันที่3เนี่ยอาการก็คือเริ่มต้นมีไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามด้วยเรื่องของอาการที่รุนแรงทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เป็น breathing disorder ปัจจัยสำคัญก็คือต้องสัมผัสสารคัดหลั่งที่ค่อนข้างมีปริมาณมากพอสมควรจากผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคไม่มียาและวัคซีนรักษาตามอาการถามว่ามีโอกาสรอดไหมบอกว่ามีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของระบบสาธารณสุขและการแพทย์เราสื่อสารให้ท่านตระหนักแล้วก็ไม่ใช่ตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับการเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดขณะนี้ไม่ได้จำกัดการเดินทางแต่แนะนำให้หลีกเลี่ยงและคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมกับการเพื่อรับมือเนี่ยมีประโยชน์ถามว่าเราทำในแนวทางอะไรอันที่หนึ่งคือ prevent นะฮะ prevent ก็คือระบบป้องกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันที่สองเนี่ยคือ detect ก็คือ detection ตรวจจับให้ได้แล้วทำอย่างไรต่อมาคือ responseเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดตีกรอบเข้าควบคุมให้เร็วที่สุดนะครับสามมาตรการเนี่ยจะทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ครับทางเราชาวคณะวิทย์ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับ
3: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่
4: ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะแพร่ระบาดเข้าในประเทศไทยเนี่ยต้องดูว่าขณะนี้นะครับพื้นที่การระบาดของโรคเนี่ยอยู่ที่3ประเทศคือพื้นที่ที่ไลบีเรียกินีแล้วก็เซียร์ราลีโอนปกติเนี่ยจะมีผู้เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ30ถึง50ด้วยมาตรการที่เรามีการเฝ้าระวังผู้เดินทางทุกรายนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยจะต้องเข้ามารายงานตัวก็คือมารายงานตัวด้วยระบบการเฝ้าระวังการให้วัคซีนไข้เหลืองซึ่งปกติเราดำเนินการอยู่แล้วนะครับผู้เดินทางทุกรายเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงด่านเรียกว่าด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานเราเคยเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับก็จะต้องมาผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเมื่อมีการมาตรวจลงตาเนี่ยเขาจะเช็คว่าได้รับการให้วัคซีนหรือยังหรือมีการกรอกแบบฟอร์มหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาถึงเมื่อจุดตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะมีการส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีการดูเรื่องสุขภาพนะครับขณะเดียวกันณขณะนี้เนี่ยเราจะมีการให้คำแนะนำด้านสุขภาพมีการตรวจวัดอุณหภูมิและขณะเดียวกันมีการดูว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างขณะนี้มาตรการณจุดตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเราดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่
3: ในช่วงสุดท้ายของการเสวนานี้เป็นการตอบปัญหาไขข้อข้องใจให้กับผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในงาน Science Cafe ครั้งนี
2: ้ก่อนจะจบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้เผื่อมีบางท่านอยากจะถาม
5: มีคำถามที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง Sanitation นะครับถ้าเกิดมีแนวโน้มว่าจะเข้ามาในไทยแล้วยังไงเราก็ต้องเดินทางด้วยรถเมล์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับไม่ทราบว่าล้างมือด้วยเจลล้างมือจะพอไหมหรือว่าต้องล้างมือด้วยสบู่เดตตอลเท่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
2: ครับผม
5: คือแบบเอาแนวแอปพลิเคชันแบบใช้จริงครับเพื่อป้องกันนะครับในหัวข้อสนิท

0: ั้นนะครับ
1: ถ้าพอค่ะเจลล้างมือถ้าไม่หมดอายุนะคะเจลก็คือแอลกอฮอล์เจลถ้าไม่ได้ทิ้งไว้จนแบบเป็นนะคือที่บอกค่ะว่าไปเป็นองไวรัสไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันถูกทำลายง่ายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่ล้างมือธรรมดาเนี่ยคิดว่าใช้ได้นะคะขอให้ล้างค่ะล้างบ่อยๆนะคะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโอกาสที่บอกไงว่าโอกาสของคนที่เป็นอีโบลาแล้วจะมาอยู่ในรถเมล์รถไฟเนี่ยน้อยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่จะป่วยไงคะนะแต่อย่างว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าทุกคนฟังข่าวถามว่ามีโอกาสไหมมีเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณแพทริกซอยเยอร์อะไรเนี่ยใช่ไหมคะที่ทำให้ตื่นเต้นกันทั่วโลกว่าคุณคนนี้แหละค่ะนะเพราะว่าคุณไปคอลแลบอยู่ที่สนามบินนะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางที่ยาวๆเนี่ยบางทีมันอยู่ในระยะฟักตัวก็อาจจะเกิดแต่ที่บอกค่ะว่าเมื่อเกิดแล้วเราก็มีมาตรการ1 2 3 4ที่จะทำทุกคนที่คอนแทคจะต้อง
0: โดนคอนแทคเทสติ้งเลยนะ
1: คะ
0: เรียกว่าพอเวลามาตรการเรสปอนส์เนี่ยเราก็จะตามคอนแทคเทสติ้งไปเหมือนตอนที่เราควบคุมโรคซาผู้ป่วยซาเข้ามาในประเทศเราปุ๊บเราตาม1 2 3พวกผมเนี่ยตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรสซิเดนต์ APTP อ่ะนะฮะก็ตามไล่ทีละคนเลยแล้วก็ตามทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ไปแยกที่โรงพยาบาลนะฮะทุกวันก็จะไปตามโทรตามวันนี้สวัสดีครับมีไข้ไหมครับสบายดีไหมพอพ้นระยะฟักตัวก็ปล่อยก็คือเรียบร้อยผ่านออกไปนะครับถามว่าแอลกอฮอล์เจลพอไหมพอนะครับล้างให้ถูกวิธีล้างให้สะอาดเพียงพอนะครับแล้วมันมาตรการช่วยโรคอื่นๆได้ด้วยขอบคุณนะครับ
2: ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับจากนายฟอครับอาจารย์เชิญครับ
3: ค่ะก็ขออนุญาตถามนะคะอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าใกล้ตัวนิดนึงนะคะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดเริ่มต้นเนี่ยบอกว่ามีคนที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ย15คนนะอาจารย์ก็ใช้วิธีบอกว่าเวลาเราเฝ้าระวังเนี่ยเราไม่ได้ตามตลอดถูกไหมคะเพราะว่าเราใช้วิธีการโทรถามมีไข้ไหมอะไรไหมถูกไหมคะแล้วเราเจอเขาในช่วงแรกๆสมมติว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาเกิดมีไข้แล้วเราไม่ได้ตามเขาตลอดเขาอาจไปใช้บริการทางเพศหรือว่าไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยเราลิมิตยังไงคะตอนนั้นเชื้อมันอาจจะ expand ไปเยอะแล้วแบบนั้นเราจำกัดได้ยังไงคะ
0: ต้องเรียนว่าผู้ที่เดินเข้ามาใน15คนแรกเนี่ยนะครับเราประเมินแล้วเนี่ยถือว่าเสี่ยงต่ำแล้วนะครับเพราะว่าในผู้เดินทางทั้งหมดที่เข้ามาด้วยมาตรการเขาเรียกมาตรการต่อ8คือเป็นการ declaration เนี่ยเราก็ถามเขาก่อนแล้วว่าคุณไปประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยหรือเปล่าสัมผัสสัตว์หรือเปล่าสัมผัสอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นมาตรการที่ค่อนข้างน้อยละพอเรามาตามด้วยว่าวันนี้ไม่สบายหรือเปล่ามีไข้หรือเปล่าคำถามที่อาจารย์ถามก็คือว่าเกิดมีไข้ใช่ไหมฮะพอมีไข้ปุ๊บเราบอกว่างั้นขออนุญาตให้ทีม SRRT หรือทีม FPTP ของเราเนี่ยเข้าไปเยี่ยมนะพอเข้าไปปุ๊บก็จะไปไล่ตามต่อแล้วว่ากิจกรรมที่คุณไปทำมาเนี่ยมีอะไรบ้างทีมสอบสวนโรคก็เหมือนเอาเบรกที่อาจารย์ดูฮะก็จะไปตามจุดต่างๆต้องเรียนว่างานนี้อีโบลานี่ใช้ทีมชาตินะฮะก็เป็นเรสซิเดนต์ชุดใหญ่เนี่ยส่งลงทั้งหมดครับครับก็จะตามต่อฮะสมมติเข้าไปมีกิจกรรมทางเพศเราก็ต้องตามไปสมมติไปเที่ยวที่ไหนไปอะไรยังไงไปหมดฮะอาจารย
2: ์สบายใจได้นะครับ
4: ผมถามท่านวิทยากรว่าโอกาสที่จะกลายเป็นอาวุธทางชีวภาพนะครับในบริเวณอื่นๆเอาเชื้อจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำอะไรไม่ดีในใช้เป็นอาวุธอย่างนี้เป็นเบียวกัดเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าเรามโนไปเองหรือว่ายังไง
0: ต้องเรียนว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดของโรคเมอร์สของอีโบลาหรือโรคสำคัญนะครับหนึ่งในข้อของการสอบสวนโรคต้องคิดถึงเรื่องไบโอเทอโรริซึมเสมออาจารย์ไม่ได้มโนครับแต่เป็นและทุกครั้งที่ทีมอย่างผมเรียน FPTP มานะครับที่เรียนเรื่องการสอบสวนโรคทุกครั้งที่ลงไปสอบผมจะบอกลูกศิษย์ไว้เสมอว่าให้คิดถึงข้อนี้ไว้ด้วยเสมออยู่ในหัวข้อของการสอบสวนโรคคือจะไม่ถูกตัดออกไปครับอาจารย์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับท่านนายแพทย์รุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราหวังว่าวันนี้เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พร้อมรับมือกับโรคนี้นะครับ
5: ค่ะไวรัสอีโบลาก็เป็นไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่งนะคะก็คือที่เราเพิ่งเจอเมื่อประมาณสักไม่ถึง40ปีที่ผ่านมานะคะไวรัสกลุ่มนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือแถบเอเชียมาก่อนส่วนใหญ่ระบาดในแอฟริกาไวรัสอาจจะแบ่งง่ายๆเป็นไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เป็น RNA

0: เอนะคะโดยทั่วไปเนี่ยไวรัสสายพันธุ์ที่เป็น RNA เนี่ยมันมักจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์เนี่ยสูงกว่าไวรัสที่เป็น DNA นะคะโดยทั่วไปแล้วมันก็มักจะเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่นะคะไวรัสใหม่เนี่ยได้บ่อยกว่าไวรัสพวก DNA อีโบลาก็เป็น RNA ไวรัสชนิดหนึ่งค่ะนะคะที่เพิ่งค้นพบมาสัก40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก่อโรครุนแรงอัตราตายค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าซาอีไวรัสซึ่งระบาดในรอบนี้นะคะมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะหรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆก็คือไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมากนะคะบางคนมีไข้แล้วก็หนาวสั่นด้วยนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออันนี้เป็นอาการใหม่เริ่มแรกนะคะการหลักๆเลยนะคะในช่วงแรกๆซึ่งเป็นอาการที่ไม่จำเพาะนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าเราดูคนไข้ในช่วงแรกเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่หรือเป็นอีโบลานะคะแต่ยังก็ตามเนี่ยพอคนไข้เข้าอีกระยะนึงซึ่งอาจจะไปปลายอาทิตย์แรกนะคะแถวสักวันที่5ที่4วันที่5ไปแล้วเนี่ยไข้ก็เริ่มมีอาการเฉพาะนะคะเพิ่มขึ้นนะคะการพวกนั้นก็คืออาเจียนมากนะคะมีไข้ลอยอยู่นะคะอาเจียนมากท้องเสียรุนแรงนะคะคนไข้จะมีอาการขาดน้ำถ้าไม่ไปโรงพยาบาลในระยะนี้คนไข้จำนวนหนึ่งก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำนะคะขาดเกลือแร่ต่างๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าเลย1สัปดาห์ไปแล้วนะคะก็จะเป็นเข้าระยะท้ายของโรคซึ่งก็จะเป็นระยะรุนแรงละนะคะคนไข้ที่เป็นมากๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตับวายนะคะไตวายปัสสาวะไม่ออกคนไข้ก็จะมีอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายดำเนื่องจากว่าเวลาเลือดออกในกระเพาะเนี่ยมันจะโดนกรดในกระเพาะนะคะแล้วก็ไหลลงไปในลำไส้เลือดก็จะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกก็คือคนไข้มาด้วยเรื่องการถ่ายดำนะคะในระยะท้ายมีเลือดออกตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีรอยจ้ำรอยช้ำนะคะมีเลือดออกในตามผิวหนังโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งที่เคยเจาะเลือดมาอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็จะมีการทางสมองนะคะมีชักหรือมีโคม่านะคะและในสุดก็จะเสียชีวิตคือโดยทั่วไปก็จะราวๆ 7-10 วันนะคะหรืออาจจะถึง2อาทิตย์ในคนไข้บางรายอาการทั้งหมดนะคะกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแต่ว่าที่บอกอะค่ะว่าคนไข้จำนวนหนึ่งก็เสียชีวิตเนื่องจากขาดน้ำขาดเกลือแร่เนี่ยในช่วงต้นนะคะก็อาทิตย์แรกนะคะก็จำนวนหนึ่งก็จะอาจจะเสียชีวิตได้นะคะจากการขาดน้ำส่วนอาทิตย์ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเนื่องจากช็อกภาวะช็อก
1: เกี่ยวกับเรื่องไวรัสอีโบลาเราก็ได้ยินข่าวซึ่งตอนนี้ข่าวมันออกทุกวันว่าวันนี้มีคนไข้ที่ไหนบ้างเสียชีวิตมากน้อยเท่าไหร่กี่ร้อยคนแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ว่าแถบไหนมีการระบาดของโรคมันจะเข้ามาเมืองไทยหรือยังอะไรเงี้ยเราก็ควรจะทราบเอาไว้เพื่อเวลาเราเจอคนที่มีอาการเราจะได้รู้ว่าใช่อาการของอีโบลาไหมแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันจากคนที่ทั่วไปที่เราสงสัยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์022015031-32และ022015093หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสิงตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมี

0: ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนรู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเทพทาโร่ต้นไม้ประจำจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนป่าดงดิบและป่าดิบเขาติดกับทะเลอันดามันมีต้นเทพทาโร่เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเทพทาโร่เป็นพันไม้สกุลเดียวกับอบเชยเนื้อไม้มีกลิ่นหอมคล้ายกระบูลในภาษาบาลีเรียกว่าเทวทารุนาถคนไทยโดยทั่วไปเรียกกันว่าจวงภาคกลางชาวจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีเรียกเทพทาโร่ภาคใต้เรียกจวงหรือจวงหอมภาคเหนือเรียกจะไข่ต้นจะไข่หอมปัตตานีเรียกมือแดงกะมางิงเทพทาโร่มีถิ่นกำเนิดแถบทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลขึ้นในสภาพดินทุกชนิดเป็นไม้กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบและป่าดิบเขาทั่วประเทศพบมากทางภาคใต้เทพทาโร่เป็นไม้ยืนต้นสูง 10-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบกิ่งอ่อนเกลี้ยงและมักจะมีคราบขาวเปลือกสีเทาอมเขียวหรือสีน้ำตาลคล้ำแตกเป็นร่องยาวตามลำต้นใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามแผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ยาว 7-20 เซนติเมตรปลายแหลมโคนสอบก้านใบเรียวเล็กยาวประมาณ 2.5-3.5 เซนติเมตรดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่งผลมีลักษณะกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 เซนติเมตรสีเขียวปรากฏหลักฐานการใช้ประโยชน์จากต้นเทพทาโร่หรือต้นจวงหอมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงการบูชาจักรรัตนะผู้คนจะแต่งตัวทากระแจจวงจันทร์น้ำมันหอมในอดีตคนไทยนิยมนำไม้เทพทาโร่หรือไม้จวงหอมมาทำเครื่องหอมและนิยมนำมาใช้ทำตู้ทำหีบใส่เสื้อผ้ารวมทั้งทำเครื่องเรือนหรือใช้ในการแกะสลักซึ่งจะกันมอดมดปลวกและแมลงต่างๆได้ดี

0: กีและเสาชัยพี่น้องชาวม้งที่ภายนอกอาจจะดูเป็นเพียงแค่พี่น้องธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่กลับมีเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้นที่ส่งผลให้พวกเขาเลือกที่จะสู้เพื่อพี่น้องจนต้องถูกตัดสินให้เป็นนักโทษประหารที่มีชีวิตอยู่เพื่อรอวันตายวันนี้เขาทั้งคู่ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของพวกเขาที่ต้องทดสอบสายสัมพันธ์พี่น้องจนเกือบจะต้องตายเป็นอย่างไรร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่เล่ากี่และพี่เสาชัยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ก็จะคุยกันสบายๆเลยแต่อย่างที่บอกไปก็คือทั้งสองคนนะคะผ่านจุดที่เรียกว่าต้องลุ้นกับคำว่านักโทษทหารมาคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: เริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนฮะซึ่งเข้าไปเกี่ยวพันกับซึ่งจะสมมติว่าอย่างเพื่อนๆเงี้ยฮะเขาก็มาชักชวนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปยุ่งกับเขาก่อนแล้วสุดท้ายเราก็พลาดเงี้ยฮะพลาดแล้วแบบว่าเอาของของเขาไปหายอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกจับไปอยู่ฝั่งโน้น
0: คร
2: ับผมแล้วก็ได้โทรเรียกให้พี่ชายมาช่วยเคลียร์อะไรเงี้ย
0: ของที่ว่านี้ก็คือ
2: ยาบ้าเนี่ย
0: พอเกิดเรื่องเกิดปัญหาถูกจับตัวไปอยู่ที่เมียนมาเนี่ย
2: ครับ
0: แล้วทำไมถึงให้เพื่อนมาหาพี่เล่ากี่ทำไมนึกถึงพี่ชายคนนี
2: ้เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหมือนผู้ปกครองของผมตอนนั้นซึ่งเขาก็เหมือนพ่อหรือว่าเป็นคนที่ดูแลผมอยู่ผมอยู่กับเขาตอนนั้นฮะ
0: แล้วพอวินาทีที่พี่ชายพี่เล่ากี่รู้ว่าน้องเขาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะค่ะตอนนั้นความรู้สึกคือมันโกรธน้องหรือว่าสงสารน้อง
3: คือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาก่อน
0: แล้วตอนนั้นวิธีการที่จะทำให้เขากลับมาได้นี
3: ่ถนนเขาไม่เอายังไงอะเขาบอกว่าต้องมีเงินมาถ่ายเท่านั้นอะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเอาไปทำสูญหายเขาว่าเราอาจจะไปโกงเขาอย่างเงี้ยเอาของเขาไปขายแล้วได้ตังค์มาแล้วไม่เอามาส่งคืนอะไรอย่างเงี้ย
4: เป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่ต้องไปใช้เขา
3: ประมาณ300,000ได้ไหม
2: 200,000
3: กว่า
0: ครับ200,000กว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
3: เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
0: ก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย
3: ไม่น้อยครับ
0: ค่ะเราไม่มีเงินที่จะไปใช้
3: ไม่มีหรอครับ
2: ไม่มีเยอะ
0: ค่ะ
4: แล้วพี่จะไปหามาจากไหน200,000กว่า
3: ผมก็หาไม่ได้แล้วเราเจรจากันอยู่เป็นวันอะคุยกันเป็นวันคุยไม่รู้เรื่อง
4: ครับ
3: สุดท้ายก็เราก็ต้องคุยกันผมก็บอกเขาว่าก็ในเมื่อเขาทำของหายไปแล้วก็ต้องครัวจะให้โอกาสเขาไปแก้ตัวอยากได้ทำแล้วก็ชดใช้ของเก่าไปด้วย
4: สุดท้ายแล้วเป็นไงเขายอมไหมฮะ
3: เขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าจะแก้ตัวเอาอย่างนี้เขาอายุยังน้อยเกินไปถ้าแกทำต่อก็จะเกิดมันสูญหายขึ้นมาอีกก็จะจมไปเรื่อยๆเพราะคนรับชมเกมน้อยเกินไปไม่มีคนรอบคอบ
4: อ๋ออ
3: ย่างนี้ครับ
4: ครับ
3: มันจะจมไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้อีกเอางี้เขาว่าถ้าว่าพี่สามารถทำได้นะพี่ผมให้เลยจะทำเท่าไหร่เอาไปเอาไหมเขาถามอย่างนี้ตอนแรกก็ลังเลนะครับลังเลว่าเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้ครับเราไม่เคยอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งเราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าไป
4: พัวพัน
3: กับเรื่องพวกนี
0: ้
3: ไม่เคยคิดเพราะเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่ชอบเรื่องคนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็จำใจอะครับมันไม่มีเหตุผลใดที่เราจะหนีเลี่ยงได้เลยครับต้องเข้าไปทำเหตุผลมันไม่ต้องมีเหตุผลใดเลยอะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำไป
4: คือก่อนหน้านี้พี่ทำอาชีพอะไร
3: เป็นพนักงานฝ่ายขายครับหน่วยขาย
4: ครับแล้ววันที่เราจะต้องไปช่วยน้องเรานึกถึงอาชีพการงานที่เราทำอยู่ปกติไหม
3: ก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับเราต้อง
4: เอาชีวิตน้องไว้ก่อนเป็นอันดับแรก
3: ถูกต้องครับ
4: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเอง รอดรอดจาก
4: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
4: เพราะคนนี้เป็นเหมือนพ่อพี่เลย
2: ครับ
4: เสมือนอ๋อมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาเราฟ้องพ่อฟ้องแม่ก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเราปลอดภัยสุดถ้าคนนี้มาม ันต้องมีทางออกให้เราอะแล้วเรารู้สึกยังไงกับการที่จะต้องเอาพี่ชายเราเข้ามาเอาอย่างนี้มันคงไม่รู้สึกนะตอนนั้นแต่วันที่ทางนู้นเขาเสนอว่างั้นก็เป็นพี่นี่แหละที่ต้องเป็นคนดูแลเรื่องไปเดินยาแทนเพื่อมาไถ่เราแล้วพี่เขาดันตอบตกลงเพื่อช่วยเราพี่รู้สึกยังไง
2: ก็รู้สึกลังเลอยู่เหมือนกันครับ
4: ไม่อยากให้เขาเข้ามายุ่ง
2: ครับผมครับ
5: เดี๋ยวเราคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะวันนี้2ท่านค่ะก็จะเป็นตัวแทนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะท่านแรกคุณดั่งธนครหรือคุณอัครินทร์ปุรีเป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดนะคะเข้าออกเรือนจำไม่น้อยกว่า7ครั้งปัจจุบันชีวิตพลิกผันนะคะหลังจากพ้นโทษออกมาก็ได้รับโอกาสจากสังคมและอีกท่านนึงค่ะเป็นตัวแทนของคู่พี่น้องนะคะลูกสาวคนสวยของพี่เอชยามิตรชัยน้องแป้งพรพัชนกนิตรชัยค่ะน้องแป้งมีน้องชายอยู่1คนเขารักและผูกพันกันมากวันนี้น่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดีๆสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะพี่รังก่อนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตจริงเป็นพี่แล้วมีน้องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเราต้องไปช่วยอะค่ะ
6: โดยความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าชั่วโมงนั้นมันคิดไม่ทันหรอกด้วยอายุอะไรเงี้ยมันต้องช่วยอยู่แล้วช่วยน้องอยู่แล้วเพราะว่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมถูกจับเนี่ยพี่สาวผมก็ช่วยแต่พอมันถูกจับบ่อยใช่ไหมอย่างผมเนี่ยพอมาถึงกระบวนการนึงพี่สาวก็คิดว่าผมอาจจะต้องรับผิดเพราะเขาอยากผมเป็นคนดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยในชั่วโมงนั้นผมคิดว่ามันคงคิดไม่ทันเราต้องคิดว่าต้องช่วยน้องออกมาก่อนอะอาจจะหลงผิดในการกลับไปขายยาแบบนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงิน 200,000 ใช่ไหมฮะเราจะไปหายิ้มจากไหนอะไรจากไหนมันมืด8ด้านน่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรักถูกไหมฮะสายใยอะไรแบบนี้มันทำให้หลงผิดแบบนี้ได้ครับ
7: ถ้าเป็นในครอบครัวของแป้งเนี้ยเหมือนเราจะอยู่กับน้องที่เป็นเหมือนเพื่อนเราอะตลอดเวลาคือหนูย้ายโรงเรียนบ่อยด้วยอะไรด้วยแล้วพอมีน้องชายเวลาที่อาจแค่เขาทำผิดนิดนึงหรือว่าใครมาแกล้งเขาสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเราเป็นพี่อ่ะใช่เราช่วยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะทำผิดหรือทำถูกอะไรเงี้ยเราต้องคุยกับเขาก่อนแต่ณวินาทีนั้นถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเข้ามาในแง่ของพี่สาวแน่นอนว่าช่วย 100% ค่ะแล้วก็แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาคุยกับเขาก่อนว่าเหตุผลมันเป็นยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขายังมีความคิดที่จะทำผิดอยู่แบบนี้หนูก็จะพูดกับเขาว่าก็ยังมีพี่อ่ะที่คอยซัพพอร์ตทางความรู้สึกกับประสบการณ์ที่แชมป์เจอหรืออะไรเจออ่ะก็รู้ว่าพี่ไม่ทิ้งแชมป์หรอกแต่ว่าให้เขาได้ไปเติบโตด้วยตัวเองคือให้เขาเผชิญกับสถานการณ์ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วณตอนนั้นก็ต้องช่วยก่อนแล้วค่อยมาคุยสำหรับแป้งนะคะ
4: มันเป็นสิ่งแรกที่เราตัดสินใจอยู่แล้วล่ะเนาะสำหรับคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกับเราคือผมชอบคำพูดของคุณหลังมากที่เขาพูดว่ามันไม่ต้องคิดแล้วนะเวลานั้นคือยิ่งถ้าเป็นลูกน้องเรายังช่วยเลยและนี่คือภาษาอะไรกับสายเลือดเดียวกันอ่ะมันไม่ทันได้คิดแหละก็เลยเข้าใจพี่เล่ากี่ว่าเฮ้ยและนี่คือหนักอาจจะหนักกว่าเราซะด้วยซ้ำเพราะพวกเราคือพี่น้อง
5: อ
4: ันนี้เป็นทั้งพ่อและพี่ด้วยดังนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีออปชันเดียวคือต้องช่วย
5: ค่ะทีนี้พอใช้นี่หมด3เดือนมันก็น่าจะจบมันก็น่าจะเลิก
4: ครับ
5: ค่ะทำไมมันยังไปต่อคะ
3: การที่เรางานนี่มันเดินไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดลำบาก
2: ขึ้นหลังเสียแล้วลงยากครับจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาบังคับเราหรอกครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าความโลภของคนนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถหยุดได้อะไรเงี้ย
5: ค่ะจากจุดเริ่มต้นนะคะที่พี่เล่ากี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอยากจะไปช่วยน้องชายแต่สุดท้ายแล้วค่ะทำให้พี่น้องไม่สามารถจะออกจากวังวนนี้ได้แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญในชีวิตนะคะเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครค่ะ
8: อ เราคุยกันหลายต่อหลายครั้งว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่มันไม่เคยเป็นไปได้สักครั้งหนึ่งนั่นพี่ชายทั้งสองของผมครับคนที่ถือกระเป๋ามีสินค้าพิเศษข้างในนั้นน่ะพี่พงศ์พี่ชายคนรองส่วนคนที่ยืนอยู่หน้าโรงแรมนั่นพี่เล่ากี่ครับพี่ชายคนโตด้วยความโลภทำให้ผมต้องเข้ามาพัวพันอยู่กับยาเสพติดแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นคือการที่พี่ทั้งสองคนรักน้องช่วยเหลือน้องจนตัวเองต้องลำบากต้องเป็นคนผิดของสังคมเป็นคนผิดของกฎหมายบ้านเมืองผมขอโทษนะที่พาพวกพี่เข้ามาเสี่ยงด้วย
9: ก็รู้ตัวเองนี่ยังไงก็อย่าให้เสียเรื่องกันแล้วกันล่ะจะคิดมากเขาแต่พี่ไม่ช่วยน้องแล้วพี่จะไปช่วยใครวะ
8: มันจะเป็นครั้งสุดท้ายพี่ผมสัญญา
9: เฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว

0: นมน่ะครบใช่ไหม
1: เอา
2: ชัว
1: ของก็ได้แล้วเงินน่ะผมขอร้องนะว่าครั้งเนี้ยผมขอเป็นครั้งสุดท้าย
3: แล้วมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริง
4: ๆให้ตำรวจ
5: เฮ้ย
4: เฮ้ย
5: เ
4: ฮ้ย
5: อะไร
4: ไปเลย
5: นั่งลง
4: นั่งลง
3: ในที่สุดมันก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับ
6: แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้อ่ะ

0: จากความผิดที่จำเลยทั้ง3ได้ร่วมกระทำในหลายกรรมหลายวาระศาลฎีกามีคำสั่งให้พิพากษาประหารชีวิต
1: พี่ผมขอโทษพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษ
2: ศพลูกชายทั้ง3ของแม่ต้องถูกส่งกลับไปบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ผมขอโทษพี่
3: ย้อนกลับไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีใช่ไหมคะวันที่ถูกจับ
4: ครับก็รู้สึกเสียใจที่ได้ทำแบบนี้
2: เหมือนในละครไหมที่สิ่งแรกที่เราทำเลยคือขอโทษพี่ๆอย่างเดียว
4: ครับผม
2: วันแรกเลยอ่ะของการที่จะต้องเข้าเรือนจำเห็นว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
5: วันแรกเข้าไปอยู่ด้วยกันครับ
2: ครับ
5: อยู่ด้วยกันเข้าไปพอเข้าไปคืนแรกเราจะนอนด้วยกันครับเพราะว่าเราไปเย็นมากแล้วก็แดนที่เราต้องเข้าไปอยู่เนี่ยเขาปิดแล้วเราต้องไปนอนแดนชั่วคราว
2: ครับ
5: ครับเป็นนอนด้วยกัน
2: อยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้น
5: หลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็เข้าไปในแดนที่เราต้องไปอยู่จริงๆก็ต้องแยกกัน
2: คือแล้วพี่อยู่กับใครฮะ
5: ผมอยู่กับอันนี้แล้วก็อยู่กับคู่คดีอีกคนนึง
3: สภาพความเป็นอยู
5: ่อัดมากครับนอนเสียบกันอย่างนี้ครับแบบนอนแบบหัวหางกันอ่ะเขานอนแบบเท้าเสียบเราอย่างนี้เราก็เสียบเขาอย่างนี้เรานอน
2: อ๋อคือนอนไขว้

0: หวีเลยอย่างเงี้ยเหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: คือนี่คือขาของเรานี่คือขาของเขา
1: ขาของเขาอย่างเงี้ย
0: โอ้ฮะแออัดขนาดนั้นเลยครับ
1: ถูกต้องครับนอนไม่หลับ
2: ค่ะ
1: พลิกเราเขาพลิกเราก็ตื่นอ่ะเราพลิกเขาก็ตื่น
0: สุดท้ายแล้วพี่น้องทั้ง3คนก็ได้มาอยู่รวมกัน
1: อยู่รวมกันตอนที่เราตัดสินประหารชีวิตแล้วแล้วก็
0: มาบางขวาง
1: มาบางขวางมันอุ่นใจอะครับคือการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราอุ่นใจที่ว่าเราไม่สบายอะไรไงก็ดูแลกันได้มีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาหารือกัน
0: กี่ปีจนกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกัน
1: 4ปี
2: ทีนี้พอศาลพิพากษาประหารชีวิตในละครเนี่ยเหมือนพี่จะบอกว่าถ้าเราถูกประหารแล้วศพ3ศพส่งไปถึงหน้าบ้านแม่จะรู้สึกยังไง
1: ครับ
2: ตอนนั้นคือคิดอย่างนี้เลย
1: ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาประหารนักโทษไป2คนช่วงปี52ที่จริงช่วงนั้นน่ะคิวของผมนี่มันก่อน2คนนั้น
0: อ้าว
1: ครับก่อนเขาอีกนะครับแต่ไม่รู้ด้วยเหตุใดเขาถึงโดนประหารก่อนผมครับทีนี้ก็เขาโดนประหารปั๊บก็มีเข่าเยอะแยะไปหมดทั้งทีวีทั้งอะไรออกกันว่าจะประหารชีวิตนักโทษ32คนนะครับแล้วก็ตอนนี้ประหารไป2คนเนี่ยยังเหลืออีก 3-4 คนที่ทยอยจะต้องทยอยประหารให้หมดอะไรเงี้ยก็คิวต่อไปก็คือคิวของพวกเรานี่แหละผมเครียดมากจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่านอนกลางคืนเนี่ยเราแบบเรานอนเหมือนมันไม่ติดพื้นเหมือนกับว่าเราลอยจากที่นอนประมาณหนึ่งคืบนอนตัวเกรงลอยมาหนึ่งคืบนอนไม่หลับอยู่โอ้ยประมาณ3อาทิตย
2: ์โอ้โห
1: 3อาทิตย์นี่มันทำให้เราแบบถึงขั้นที่ว่าตัวร้อนเหมือนจะเป็นไข้เลยนะครับ
0: แล้วพี่สาวฮะพอรู้ว่าโดนประหารชีวิตแล้วคิวหน้าต้องเป็นเราคิดเหมือนพี่เล่ากี่ไหม
3: ก็เหมือนกัน
2: คิดถึงแม
3: ่ครับผมคิดถึงแม
0: ่แล้วถามได้ไหมขอโทษนะที่ต้องถามคำถามนี
2: ้
0: พี่รู้สึกยังไงเมื่อพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันโดนคดีประหารชีวิตแต่ทั้งหมดมันเริ่มต้นเพราะเรา
3: ก็รู้สึกเสียใจ

0: การรอรับโทษประหารนะคะทางผู้คุมเขาจะไม่บอกล่วงหน้า
1: ไม่บอกครับ
0: ค่ะ
1: ไม่บอกครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยมันคือการลุ้นถูกไหมคะ
1: ครับแต่ละมันคือการลุ้นครับเราก็จะลุ้นว่าช่วงเวลา4:05ถึง4:30เนี่ยจะมาเปิดประตูไหมลุ้นอยู่แค่นั้นจะมีเสียงกุญแจเนี่ยจะมีเสียงถอดกลอนประตูจะมีเสียงกุญแจเดินเข้ามาอะไรยังไงหรือเปล่าต้องคนต้องฟังเสียงนี้ครับเมื่อไหร่ที่มีเสียงช่วงเวลานี้นี่เขาจะไม่มาเปิดง่ายๆจะไม่มาเปิดพร่ำเพื่อนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆอย่างเช่นว่านักโทษออกศาลกลับมาเนี่ยเขาถึงจะมาเปิดให้นักโทษเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาเปิดนักเจ้าหน้าที่จะไม่มาเปิดเลย
2: คือจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกวัน
1: เป็นได้ทุกวันเราก็ต้องลุ้นทุกวันวันว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: เสาลุ้นไหมคะ
3: ก็ลุ้นครับผม
0: ลุ้นทุกวันแบบพี่
3: ครับผ
0: มไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหน
1: ไม่รู้เลยครับ
0: ค่ะมาคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะคุยกับน้องแป้งนะคะถ้าต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำแบบพี่น้องคู่นี้ค่ะแป้งคิดว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงคะ
4: ตัวหนูว่าเป็นคนรักครอบครัวมากมันจะรู้สึกผิดไปหมดรู้สึกว่าเอ้ยห่วงไปหมดห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเราทำผิดเราก็เลยจะรู้สึกว่าเราเสียใจอ่ะมันเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างกับถ้าหนูได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นะคะมันก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็คงจะลุ้นเหมือนกับเขาว่าแบบรอว่าวันไหนจะมาพาฉันไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันจะเป็นเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทำ
2: หลังนะครับ จะต้องมีพี่น้องอยู่ด้วยกันในนั้นจะเป็นยังไงบ้าง
5: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดนะฮะแต่ว่าในกระบวนการที่อยู่ถึง4ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดได้ว่ามันก็เป็นเหตุเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยทำกันแล้วก็เข้าไปอยู่ข้างในมันจะทำใจได้คนคุกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในเรือนจำสักพักนึงเนี่ยมันจะทำใจได้เพราะด้วยสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หลายอย่างมันต้องปรับเหมือนเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ให้ได้ในสิ่งที่พี่ทั้งสองคนเล่าเนี่ยมันเป็นแค่เศษส่วนหนึ่งในความลำบากที่ยังไม่ได้ครบล่ะถ้าครบเนี่ยมันคือนรกบนดินดีๆนี่เองนะฮะงั้นมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจในความรู้สึกตรงนี้ได้เวลาพูดมันดูสวยงามนะกินข้าวแดงมันกลืนไม่ลงนะกับข้าวเนี่ยมันกลืนไม่ลงนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่กินในลักษณะกระบวนการความคิดที่เพิ่งถูกจับเข้าไปแล้วฟุ้งซ่านนอนไม่ได้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรฉันจะอยู่ยังไงนี่ดีนะพี่เข้าไปยุคนั้นที่มีแค่2แดนถ้ามีแบบ6แดนพี่6คนแยกกันหมดเลยเพราะเขาจะไม่ให้พี่น้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วคู่คดีไม่ให้อยู่ด้วยกันและในยุคหลังๆดีหน่อยฮะโทษประหารนี่ก็เริ่มบอกว่าเวลาตัดสินประหารชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยอัตโนมัติจะต้องฎีกามันจะไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจความรู้สึกตรงนี้ได้ว่ามันหดหู่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้นี่ก็เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นลักษณะแบบพี่เนี่ยคือบ้านในเรือนจำเยอะผมเจอเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาผมเกือบไหลตอนที่ดูตอนตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ล้มลงเนี่ยคือผมผ่านสถานการณ์แบบนี้เยอะมีเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่โดนตัดสินประหารแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้ก็เสียสติหลายคนพี่ก็คงเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ชีวิตในเรือนจำตอนนั้นเนี่ยมันคือหมดความหวังไปเลยไหมคะ
1: หมดความหวังเลยครับเพราะว่าศาลชั้นฎีกาเขาตัดสินมาแล้วครับว่าให้ประหารชีวิตสถานเดียว
0: ยังไงก็โดนแน่ๆ
1: ครับผมก็หลังจากศาลตัดสินประหารชีวิตเสร็จอีก1อาทิตย์ก็จะมีใบเด็ดขาดมาให้เราเซ็นรับทราบว่าเราเนี่ยถูกจงจำมาแล้ว 3,000 กว่าวันแล้วก็ให้อยู่ในการดูแลของเรือนจำขังเอาไว้จนกว่าจะประหารชีวิต
0: ท่ามกลางความสิ้นหวังของ3พี่น้องนะคะแต่แล้วค่ะก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรแล้วเป็นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในเรือนจำอย่างไรติดตามชมจากละครค่ะ
6: ที่ในเรือนจำท่ามกลางความหมดอาลัยตายอยากมีพี่เล่ากี่คนเดียวนี่แหละครับที่ไม่เคยหมดหวังแกคอยนั่งขัดโซ่ตรวนทุกวันทุกวันเพื่อไม่อยากให้มันขึ้นสนิมเหมือนการขัดโซ่ตรวนเนี่ยเป็นการทำให้จิตใจแกสงบเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
7: เฮ้ยมันมาแล้ว
8: มาแล้ว
9: นักโทษชายแสงสุรีมณีรัตนาถึงเวลาแล้ว
10: ชิโมอิสรภาพมาถึงแล้วอิสรภาพ
9: เดี๋ยวผมพยุงคุณไปเองทำใจดีๆไป
10: อิสรภาพ
2: ไปดีนะเพื่อนเดี๋ยวไปพบกันใหม
10: ่เมื่อไหร่จะถึงคิวเราก็ไม่รู้อ่ะ
2: ขัดตรวนซะ
10: จะเช็ดไปทำไมวะพี่ยังไงเราก็ต้องตายอ่ะ
8: ตอนนี้เรายังไม่ตายไงโซ่เป็นสนิมอ่ะเราอาจจะตายอย่างทรมานก่อนถึงเวลาเว้ยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปอีกนานดูแลมันให้ดีถ้าเราจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่อย่างปกติ

0: ำใจให้สงบสุขให้ได้พง
1: พี่เล่ากี่แกคอยบอกตลอดล่ะครับว่าการขัดโซ่ตรวนเป็นเหมือนการขัดเกลาจิตใจผมได้เข้าใจมันจริงๆก็วันนี้ล่ะครับ
0: ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพยายามอยู่ไปเพื่ออะไรก็ให้นึกถึงว่าอยู่เพื่อเนี่ย
1: เนี่ยภาษาม้งแปลว่าแม่ครับพวกเราทุกคนรู้ดีว่าเนี่ยแกชอบการใช้ชีวิตตามวิถีชาวบ้านไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เนี่ยแกอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่วุ่นวายในเมือง

0: งแต่พวกเราโดนจับขึ้นศาลแล้วก็มาอยู่ที่นี่
1: เหนียวจงเปีย
2: เหนียวจงเป็นยังไงกันบ้างลูก
1: เนี่ยไม่ต้องห่วงนะพวกผมกับน้องๆอยู่กันสบายดี
0: ฉันขอโทษนะเนี่ยที่ต้องพาพี่ๆมาอยู่ที่นี
2: ่ไม่เป็นไร อยู่ด้วยกันก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆพงเป็นยังไงบ้างลูกอยู่ได้หรือยัง
1: พยายามครับเนี่ยแล้วจีเป็นไงบ้างเนี่ย
2: พ่อแกน่ะหรอก็เรื่อยๆตามวัยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่ดูแลรักษาทุกคนได้ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ลูกสาวแกด้วยเล่ากี
1: ขอบคุณมากครับเนี่ยผมสัญญาผมจะพยายามหารายได้ส่งไปให้เนี่ยให้ได้นะครับ
2: แกก็เพ้อเจ้อแกอยู่ในนี้แกจะทำอะไรได้อดทนนะทุกคนเล่ากีเป็นที่พึ่งให้น้องๆทำตัวดีๆให้เชื่อฟังผู้คุมนะเชื่อว่าวันหนึ่งจะได้ลดโทษ
1: ครับเนี่ย
0: จะเป็นพรจากแม่หรืออะไรก็ตามการที่เราทำความดีอยู่ในนี้มาผ่านไปหลายปีเราก็ได้รับอภัยโทษครับจากประหารชีวิตก็เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตจากติดคุกตลอดชีวิตเราก็ได้ลดอีกเหลือ22ปี
3: ลงชื่อผู้รับสนองพระราชองค์การอธิบดีกรมราชทัณฑ์

0: แล้ววันหนึ่งก็เหมือนฟ้าเห็นใจคนดีๆอย่างพี่เล่ากี่ครับมีขยะเกลื่อนกลาดที่ไหนพี่แกก็จะคอยไปกวาดไปเก็บอยู่เสมอแล้ววันนั้นเองครับขยะที่แกเก็บมามันกลับกลายเป็นเหมือนลายแทงขุมทรัพย์ทำให้ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ
1: พงเสาข้านถุงแป้งนี่มีสูตรทำโรตีด้วยเว้ยแล้วมันยังไงพี
0: ่พี่จะลองทำกินเหรอ
1: ไม่ใช่แค่ทำกินสิพี่จะทำขายในเรือนจำเนี่ยแล้วเอารายได้ส่งกลับไปให้เนี่ยไงท่านครับผมทำตีขายในเรือนจำครับ
2: น่าสนใจนะเดี๋ยวจะลองขอท่านผบ.ดูให้
1: ขอบคุณมากครับท่าน
2: ขออนุญาตนะครับท่านผบ.เรือนจำครับ
3: ครับครับ
2: ครับ
3: มาแล้วผบ.แล้ว
2: ครับคือนักโทษเขาอยากได้อุปกรณ์แล้วก็ครูที่จะมาช่วยสอนทำโรตีครับผมได้ไหมครับ
3: แล้วคุณเห็นว่ามันปลอดภัยไหมล่ะกับผู้ต้องขัง
2: ก็ปลอดภัยครับผม
3: แล้วมันสมควรให้เขาทำไหม
2: ครับผม
3: ถ้าคุณเห็นสมควรผมก็อนุมัติครับ
2: ขอบคุณครับมาครับขออนุญาตครับท่านผบ.ครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้อุปกรณ์เตรียมพร้อมแล้วครับขาดครูสอนครับผม
3: โอ้ยผมเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้โห
3: มาเชิญครู
2: โอ
4: ้สวัสดีครับ
2: ตัวจริงเสียงจริงครับครับผมถ้าไปกันหมดเดี๋ยวคุณนายจะเหงานะครับเรียนเชิญคุณนายมาชมการสอนทำโรตีด้วยกันเลยครับผม
5: ค่ะ
3: อันนี้ผบ.ตัวจริง
5: ค่ะผบ.ครับ
6: สวัสดีครับ
3: ช่วยสอนน้องๆเขาหน่อยนะครับพอดีว่าน้องๆเขาอยากมีอาชีพนะครับฝากเชิญสอนเลยครับ
6: ตรงกลางนี่ให้มันหนาหน่อยแล้วก็ตรงขอบให้มันบางหน่อยนึง
3: ครับ
6: ครับลักษณะอย่างนี้ให้กลมที่สุดนะครับแล้วเวลาเราฟาดมันก็จะไม่หนักไปข้างหนึ่งข้างใดนะครับ
3: ครับ
6: มันก็จะกางออกเท่าๆกัน
3: อุ้ย
2: ผบ.ครับ
3: ครับ
2: ดูท่าทางเอาไปประหารจะไปประหารจะ
3: เรียบร้อยครับท่าน
2: ใช้ได้
3: ขอบคุณมากคร
2: ับ มีแววมีแววสู้ต่อไป
3: เป็นภาพที่น่ารักมากก่อนอื่นชิมครับพี่หมวย
5: ได้ค่ะ
3: มีคนรอชิมอีก2คนทางนู้นพี่หยิบก่อนผมจะไปให้ทางนู้นลองชิมเป็นไงฮะ
5: กรอบ
2: เอาแล้ว
5: หยุดไม่อยู่
3: มันมีความกรอบนอกนุ่มในมีความหนึบแต่ที่สำคัญคือเคี้ยวเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันไม่ต้องสู้กับแป้งคือมันเหมือนจะเกือบละลายหายไปในปากความกรอบความหนึบมันมากำลังพอดี
6: มากคร
3: ับ เทียบอร่อย
5: ต้องย้อนถามไปว่าวันที่คิดจะทำโรตีเนี่ยตอนนั้นโทษทหารก็ยังมีอยู
6: ่ครับผม
5: แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เล่ากี่ยังมีกำลังใจมีความหวังที่จะสร้างอาชีพให้กับตัวเองและน้อง
6: ๆครับตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันตัวเองจะรอดมาได้นะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมก็ต้องสู้นะครับต้องสู้

0: เราจะมาแบบหมดอะไรแต่อย่างอย่างนั้นมันไม่ได้ครับ
1: พี่เลือกการทำแป้งโรตีจากการกวาดขยะจริงๆเหรอวันหนึ่ง
0: ครับผมครับที่จริงผมไม่ได้เป็นคนกวาดขยะหรอกครับแต่ว่ามีผมเวลาผมเดินไปเนี่ยผมเห็นขยะมันล้นอะไรเงี้ยผมก็มักจะช่วยเก็บพอดีมีบังเอิญอยู่วันหนึ่งที่ผมไปเก็บแล้วทีนี้ผมเห็นเหมือนกับว่ามันสะดุดตานิดหน่อยว่าไอ้มันคืออะไรก็เลยเจอครับว่าอ๋อสูตรการทำโรตีก็เลยเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าเออเรากำลังหาวิธีที่จะทำอาหารกินอยู่ทำอะไรขายก็ได้ที่มันช่วยเหลือพวกเราสามคนได
1: ้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรตี
0: ที่ไปที่มาของโรตี
1: แล้วก็ทั้งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสามคนที่ติดอยู่ภายใน
0: ครับ
1: รวมถึงมีเงินเก็บที่จะส่ง
0: ถูกต้องครับเราเวลาที่ทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็ใช้ใจกินบ้างเหลือเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็เวลาลูกเขาแบบเรียนหนังสือเขาไม่มีเงินค่าเทอมค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมอย่างเงี้ยเขาจะขอมา
2: ใช้เวลาปรับสูตรอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัว
0: เฉพาะแป้งของโรตีนี่ผมใช้เวลาประมาณ4ปี
2: 4ปี
0: ครับทำปรับไปเรื่อยๆให้มันเป็นแบบเนี้ย
1: 4ปี
0: ครับ4ปีพอได้แป้งแล้วผมก็มาทำเรื่องรสชาติ
1: รสชาติอีกกี่ปีครับ
0: ทำรสชาติอีกผมขายอยู่14ปีนะครับขายอยู่10ปีนี่14ปีนี่ผมปีที่12ครับที่ทำรสชาติได้ลงตัวครับ
2: รวมแล้วเนี่ย12ปี
1: 12ปี
2: ในการพัฒนาสูตรแป้งและรสชาติ
1: คุณฮะปกติคนเขาจะขายของเขา1อาทิตย์2อาทิตย์เขาเริ่มขายเลย
0: ครับอันนี้คือผมขายไปด้วยปรับไปเรื่อยๆครับ
1: อ๋อลืมคุณมีเวลา
0: ครับมีเวลาเยอะ
1: เชี่ยวันที่ได้ลดโทษอ่ะรู้สึก
0: วันนั้นนี่โอ้โหแบบจากที่เราแบบมืดมิดเหมือนโดนอะไรสักอย่างทับเราไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเราหายใจไม่ออกเนี่ยวันนั้นนี่แบบโล่งไปหมดเลย
1: พี่สาวล่ะรู้สึกยังไงวันนั้นฮะ
3: ก็ดีใจมาก
1: โล่งแบบนี้บ้างไหม
3: ครับผม
1: เคยคิดไหมว่าจะมีวันนั้นกับคดีของพวกเรา
3: ก็ไม่คิดครับไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วพอรู้ปุ๊บได้ลงก้มกราบเหมือนวันนั้นจริงๆเหมือนในละครไหม
0: กราบกราบ
3: ครับผม
2: แล้วในที่สุดสามพี่น้องก็พ้นโทษหล
0: ัง
2: จากที่ต้องอยู่ในเรือนจำมานานกว่า22ปี
0: ครับ
2: จำความรู้สึกวันแรกที่ก้าวขาออกจากเรือนจำได้ไหมคะ
3: ก็ดีใจแบบบอกไม่ถูกนะฮะไม่คิดว่าจะได้ออก
0: สำหรับผมมันเหมือนเป็นประตูมิติครับซึ่งเราเดินผ่านไปผ่านมาที่ประตูมิติแต่เราไม่สามารถที่จะผ่านมันไปได
2: ้ค่ะ
0: ซึ่งช่วงเวลาที่เราเดินก้าวออกมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดก่อนก้าวทีละก้าวนี่เราแบบรู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะก้าวพ้นจากอุโมงค์นรก

0: พอก้าวก็ออกมาพ้นปั๊บมันมองเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากเลยในโลกใบนี
1: ้
0: ชัดเจนแสงสว่างมันส่องมาหาเราเรามองเห็นทุกอย่าง
2: ถามว่าหลังจากพี่น้องคู่นี้ที่ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดผ่านมาด้วยกันนะทั้งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ข้ามไปรับมาขายจนติดคุกจนตอนนี้ออกมาข้างนอกมีอาชีพด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันเป็นยังไงบ้างระหว่างพี่น้องดีขึ้นดีกว่าเดิมจากที่รักกันอยู่แล้ว
0: ครับก็ยังรักกันรักกันเหมือนเดิม
2: เขายังเป็นเสมือนทั้งพ่อทั้งพี่เราไหม
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ก็ที่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
2: ครับ
0: ก็นี่แหละครับเนี่ยไปด้วยกันมาด้วยกันครับคือตอนนั้นผมคิดว่ามันเกิดเรื่องแล้วอ่ะครับเราจะมาโทษกันจะมาโกรธกันมันไม่ได้แล้วครับคือต้องแก้ปัญหาไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยคิดว่า

0: จะต้องเข้าไป
1: พัวพัน
0: กับเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเลยอ่ะคือถ้ามีทางออกให้เขากลับมาได้ก็ต้องทำ
1: พี่สาววันที่พี่ชายเราที่บอกว่าเหมือนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวของเราเขามาช่วยเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
2: ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าตัวเองรอดจาก
1: ต้องรอดแน่เพราะคนนี้มาช่วยเราแล้ว
2: ครับผมฮะ
1: เป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณหลังและน้องแป้งหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องคู่นี
3: ้ค่ะก็หนูคิดว่าดีใจแทนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าคิดดีอดทนตั้งใจทุกอย่างแล้วก็คือที่สำคัญมากๆเลยสำหรับหนูคือกำลังใจถ้าเกิดว่ามีคนใดเหมือนคนใดคนหนึ่งท้อแท้แล้วถ้าเกิดท้อแท้กันไปหมดเนี่ยอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะในความคิดหนูนะแต่นี่ทุกคนแบบส่งเสริมกันเป็นกำลังใจให้กันนะความสัมพันธ์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแทนมากๆที่ท้ายที่สุดแล้วก็มีวันนี้แล้วโรตีก็อร่อยมาก อันนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะ
4: ค่ะ
1: เสียบ
4: พี่หลังนะคะ
1: ซึ่งคุณหลังอยู่ข้างในคุณรู้จริงเลยล่ะ
5: ใช่ครับผมค่อนข้างว่าประทับใจในชีวิตของพี่สองคนนะฮะในความโชคร้ายของพี่อ่ะมันมีความโชคดีอยู่ที่พี่ตกไปอยู่เรือนจำบางขวางทำไมเรือนจำบางขวางถึงอนุญาตให้พี่สามารถขายเก็บเงินส่งที่บ้านได้เรือนจำอื่นไม่ได้ฮะเพราะเรือนจำบางขวางเนี่ยโทษสูงเขาไม่อยากนักโทษเครียดถูกไหมฮะเขาก็จะอารุ่มอร่วยจนพี่สามารถเอาเงินส่งกลับไปที่บ้านได้ถ้าพี่อยู่ที่เรือนจำบำบัดของพี่นะฮะพี่จบชีวิตแน่นอน
1: อ๋อคือเขาจะไม่ให้ทำ
5: แต่มันมีเงินในเรือนจำไม่ได้อยู่แล้วฮะ
1: อันนี้คือเขาทำเพราะว่านักโทษเหล่านี้คือนักโทษประหารไม่อยากให้เขาเครียด
5: คือเรือนจำบางขวางเนี่ยเป็นเรือนจำโทษสูงมันสบายกว่าเรือนจำปกติทั่วไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่อยากให้นักโทษเครียดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเครียดมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทำร้ายตัวเองหรือแขวนคอตายได้เขาก็สรรหากิจกรรมที่นักโทษจะพัฒนาคิดหรืออาชีพนั้นในความโชคร้ายเนี่ยมันมีความโชคดีอยู่ในนี
4: ้
5: ผมเชื่อว่ากว่าคุณพี่สองคนเนี่ยจะมาทำโรตีเนี่ยคงรับจ้างทำทุกอย่างในเรือนจำหลายอย่างจนวันหนึ่งมันเจอตัวนี้แล้วมันใช่และพี่ยังสามารถเอามันมาประกอบอาชีพข้างนอกได้อีกผมยกนิ้วให้ฮะเยี่ยม
4: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันสอนอะไรในชีวิตของเราบ้างคะ
6: ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เราทำผิดพลาดมานะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวค่อยๆดูค่อยๆไปนะครับก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนต้องคิดให้หนักๆนะครับอย่าเดินไปโดยที่ไม่คิดเพราะมันจะหลงทางอย่างเงี้ยครับครับ
4: พี่สาวล่ะคะ
2: ครับผมก็เหมือนกันฮะก็รู้สึกว่าผิดรู้สึกผิดมากที่ทำผิดพลาดแบบนี้ทำเรื่องไม่ดีครับก็สอนให้เรารู้จักมีความอดทน
4: แล้วความอดทนก็มาสำลิดผลในวันนี้อย่างที่เราได้เห็นนะคะพี่เล่ากี่กับพี่สาวเนี่ยสนิทกันมากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องคนนี้บ้างไหมคะ
6: เราอยู่ข้างในเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันลำบากกว่านี้เยอะๆเราก็สู้ผ่านมันหมดแล้วนะครับแล้วก็ชีวิตต่อไปนี้เราก็ต้องสู้กันต่อไปสู้กันต่อไปอย่าแพ้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอยู่ข้างในอิสระเสรีมีน้อยมากแต่ที่นี่โลกมันกว้างเราสามารถที่จะทำมาหากินยังไงก็ได้คือเจาะตลาดยังไงก็ได้นะครับพูดถึงว่าเราจะไปเจาะตลาดจะไปค้าขายยังไงพวกที่มันถูกกฎหมายนี่นะครับอย่าเชื่อว่าลาโรตีเนี่ยเราสามารถที่จะไปเปิดตลาดตรงไหนก็ได้ครับเราสามารถมีอิสระในการทำหมากิน
1: ครับ
6: ก็เราไม่กลัวว่าเราจะอยู่ไม่ได้
4: ค่ะ
1: พี่สาวมีอะไรอยากจะบอกกับพี่เรากี่ไหมคร
2: ับ ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นพี่ชายคนหนึ่ง
4: ค่ะเวลาที่รู้สึกดีต่อกันนะคะพี่น้องคู่นี้เนี่ยแสดงออกยังไงคะ แสดงความรักต่อกันยังไง
6: กอดกัน

0: อยู่ในเรือนจำกอดแบบนี้ไหมคะกอดน้อง
1: ก็กอดอย่างนี้แหละครับเวลาที่เรามีอะไรจะคุยกันเราก็ดีใจแล้วเรามากอดกันอย่างนี้นะครับ
2: ให้ฝากอีกนิดนึงสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นทางออกที่ง่ายกับการที่เข้าไปพัวพันยาเสพติดเพื่อเพียงจะเอาเงินแบบง่ายๆแต่เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วเนาะหลังแล้วว่าจริงๆแล้วมันเข้าไปมันคงอาจจะแป๊บเดียวที่ได้เงินก้อนแต่มันคงลำบากไปยาวกว่านั้นฝากนิดนึงได้ไหมครับว่าน้องๆควรจะระวังตัวยังไงที่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยน่าจะดีที่สุด
1: ครับคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเลยดีที่สุดครับเพราะว่าการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราจะถอนตัวมันก็ลำบากนะครับลำบากแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่เราได้มาก็ไม่ยั่งยืนหรอกครับถ้าเราเกมเมื่อไหร่มันจะสลายไปหายพริบหายวับไปกับตาเลยครับเหมือนกับว่าเราใช้อะไรกับมันไม่ได้ครับครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสูญสิ้นอิสรภาพอิสรภาพนี้เรามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะครับการที่เรามาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเราขอเป็นได้แค่พ่อค้าโรตีจนๆอยู่ข้างถนนมันยังมีความสุขกว่า
2: ต้องเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ครับต้องอยู่ข้างในหรือว่าไปอยู่บนกองเงินกองทองอย่างหวาดระแวงอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: เพราะเราเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่มานั่งให้เราสัมภาษณ์บอกมีเงินเก็บในหายในดินเป็น10ล้าน แต่ใช้ไม่ได้สักบาทสุดท้ายก็ต้องยกไปพาเจ้าหน้าที่ไปดูว่าเงินซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีคนที่ผมอยากจะให้เขาฝากคือคุณหลังและคนที่คุณพูดถึงคุณก็เป็นหนึ่งคนที่คุณช่วยเขาคุณเอ็มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนฝากหน่อยครับว่าน้องๆหนูๆควรจะอยู่ห่างไกลให้ได้มากที่สุดยังไง
3: คือวันนี้มันมีอดีตโทษแบบนี้ออกมาบอกกล่าวให้กับน้องๆเยาวชนทุกท่านแล้วนะว่ายาเสพติดหรือการใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยกับเงินทองที่ได้มาโดยความทุจริตเนี่ยไม่มีทางที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จได้และการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันสูญสิ้นอิสรภาพสูญสิ้นครอบครัวที่สำคัญที่สุดนะฮะในเรือนจำเนี่ยทำให้เราสูญสิ้นความเป็นมนุษย์วันนี้พี่สองคนออกมาพิสูจน์แล้วว่าเรายังสามารถเป็นมนุษย์ปกติชนอยู่ในสังคมของคนปกติได้อยากให้น้องๆเลือกนะฮะผมเชื่อว่าทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและคนยอมรับเท่กว่าเยอะฮะ
0: ค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะพี่หลังกับน้องแป้งเนี่ยมองความรักของพี่น้องคู่นี้ยังไงบ้างคะ
4: สำหรับหนูนะคะก็ยังเชื่อว่าแบบความสัมพันธ์การให้กำลังใจกันในมุมมองของพี่น้องอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันรู้สึกดีอ่ะต่อให้เราไม่มีใครแต่วันนึงเราหันหลังกลับมาเราก็จะยังเห็นพี่หรือเห็นน้องเราอยู่ข้างหลังเราเสมออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้สึกว่าคนข้างนอกจะทำร้ายเราขนาดไหนแต่เราก็ยังมีเขาเนี่ยที่คอยเป็นกำลังใจให้เราแบบมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อมีกำลังใจในการขับเคลื่อนทำอะไรต่างๆก็รู้สึกดีใจมากวันนี้ที่หนูมานั่งตรงนี้หนูรู้สึกว่าหนูได้อะไรเยอะมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆมากค่ะ
0: ที่หลังล่ะคะ
3: คือที่นั่งมาทั้งหมดนี่คือความสัมพันธ์วันนี้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเสียหมดนี่คือความรักนะฮะเหมือนตัวผมเองก็ครอบครัวพังความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตพังงั้นวันนี้ความรักระหว่างพี่น้องเนี่ยมันเป็นสายใหญ่ในการที่ตอนนั้นเราจะวุฒิภาวะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ไม่ดีฮะแต่วันนี้เรากลับมาแล้วเราก็ใช้สายใหญ่แห่งความรักเนี้ยทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องผมว่าความรักใหญ่ที่สุดครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: มันทำให้เห็นเนาะว่าจริงๆแล้วการคนสามารถทำผิดได้แหละแต่ผิดแล้วเราจะเลือกที่จะยอมแพ้กับสิ่งที่เราผิดหรือเราขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะสู้แต่ก็สู้บางทีแสงสว่างมันมีจริงๆนะก็ขอให้สู้และเป็นคนดีกันต่อไปวันนี้สนุกมากจริง
0: ๆค่ะหวังว่าจบรายการในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะ จากเคสของพี่เลากี่กับพี่สาวขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณน้องแป้งขอบคุณพี่หลังด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณ
0: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good แบบนี้ได้ใหม่นะคะในหน้าเวลาเดียวกันนี้ที่นี่ ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: อยู่ตั้งแต่อายุ33จนถึง50 55
1: เชียร์นะพี่
2: ครับ
1: ผมให้เบอร์โทรมีอะไรบอก
0: ครับผม
1: ครับมีอะไรพูดตื้นตันเสียงมันออกมา
3: น้องห่วงพี่แป้งไหมคะ
4: ไม่เห็นจะห่วงเลยอยากให้ห่วงเหมือนกันนะไม่เคยห่วงพี่สาวเลยแต่หนูว่าจะห่วงน้องใช
3: ่แต่พ่อห่วงลูกสาวค่ะพี่รู
4: ้แต่พ่อจะห่วงมากค่ะ
0: ครับก็คิดถึงตอนที่อยู่ข้างใน
5: คิดถึงหรือนึกถึง
0: นึกถึงครับ
5: เพียงแค่นึกถึงพอโรตีเขาอร่อยมากนะครับพี่หมวย
3: ค่ะพี่มิกทานไปกี่ชิ้นคะก่อน
5: บ้าบอผมมาถามอะไรผมอย่างนี้ผมนับเป็นชิ้นเหรอ
3: ทานไปกี่แผ่นกี่จาน
5: 4เบาๆ4จาน
3: ใส่ไข่ก็มี
5: ใส่ไข่1เป็นเพลน3ครับ
3: ยังไม่พอ
5: มันก็ยืนรออยู่นี่ไงคุณหลังมีคนที่ออกมาแล้วแบบมีอาชีพอย่างนี้เยอะไหม
1: เยอะมากครับ
5: เพราะว่าด้านในคือเขาสอนให้ทุกคนออกมาคือให้ได้อยู่กับอาชีพหรอ
1: ไม่ใช่ครับคือแต่ละเรือนจำเนี่ยมันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันบางเรือนจำเขาวิชาชีพข้างในมันไม่ได้มีมากพอทุกคนส่วนใหญ่เวลาออกมาแล้วประสบความสำเร็จคือทำอาชีพตัวเองแบบเนี้ยมีนักโทษที่กลับตัวได้อยู่ในสังคมเยอะมากภาคสังคมไม่ได้แบบผลักดันให้เขาให้คนได้เห็นว่ามันมีนักโทษที่กลับตัวได้อย่างเงี้ย
5: อร่อยไหมน้องแป้ง
4: รสอร่อยค่ะ
6: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได
2: ้
1: หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: โอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
2: ได้ครับ

0: ดูแลหนูด้วยนะบัง
1: ได้ครับได้ได
0: ้โอเคไปจ้ะเหลือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
0: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะมั้งคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
0: สวิงอันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
0: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นู้มันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
0: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเที่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัดเจน
1: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันเร่งก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: โลแต่ว่ามันจะได้ไหม
0: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ให้ดูว่า4 5

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม้ๆนะคะตัวใหญ่เหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม้ๆนี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย
1: เจ้า

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมเนี่ยครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกวาตัวละลูกกวา
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันแล้วจุกมาแล้วสองตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือสักแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลย
0: ลูกกวาเลยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพรา
0: ะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี่ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทุ่งๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอก
0: ขาแท้ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาว
0: ๆใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละค่ะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย

0: งจริงสั่งไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
1: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
2: ทะลุไปแล้ว
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ใช้กันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกาจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
3: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
3: นวลๆตัวนู้น
0: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
3: นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มโปย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ่มโปย
3: อันนี้ก็อยากโลบัน
1: ปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุมโปยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
3: พุงไม่ไหม
4: ้ผมจะไปเอาปลาพุงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ
0: ้าว
3: ปลาโต่งโจงแฮกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
3: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
3: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
3: บ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
3: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
1: กระบอกก็เหมือนกัน
3: กระบอกมันก็เหมือนกัน
1: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังไปแล้วเฮ้ยมันดูดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: เฮ้ย
0: ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: ี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาโลบันครับ
0: โลบัน
1: โลบัน
0: โลบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลืองๆ
1: จุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามา

0: ปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากและปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณมาบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกันอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุมโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุมโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะเมนูปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุมโปยอะ
0: จุมโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุมโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอามาเอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ักกระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: ือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลย
2: น้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะ
0: หยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะ ไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่
0: เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ฝาหม้อเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะอันนี้เป็นเกลือนี่ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ่อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลื่นหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: นะชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ี๋ยวหนูเลาะอันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้มอร่อยอร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
1: หยวกกล้วยอร่อยต้มส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
1: แกงต้นตำรับ
0: จริง
1: ต้นตำรับ

0: าบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอจากของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตาเพอจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะอร่อยมาก
2: ไม่เคยเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ย
2: เคยเชิญไม้ทำรายการ
0: วะอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
2: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่เคยเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นอาร์ตพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่คือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: เป็นผมไม่เอาแล้วเป็นผมรื้อเลย
3: ค่ะ
2: รื้อหมดเลยอ่
4: ะ
2: เหมือนรื้อผนังหัวเตียงออกเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยผนังปกติแล้วทาสีกันชื้นถ้าเป็นบ้านผมนะคุณผู้ชม
4: ใช่ครับ
3: ลักษณะตัดปัญหามันไปเลย
2: ใช
3: ่ชัวร์
2: คือให้มันคลีนแล้วก็จัดการลอกสีออกเท่าที่ทำได้ทากันความชื้นกันเชื้อราผนังเหมือนรองพื้นปูนเก่าอ่ะแล้วก็ทาสีใหม
3: ่
2: จบ

0: คือปัญหาวันนี้มันเป็นเรื่องของความชื้นในผนังรวมถึงวัสดุปิดผนังที่แบบปิดไปแล้วมันเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพขึ้นมาเพราะว่าพอเป็นพวกแบบวัสดุปิดผนังเนี้ยแล้วผนังมีความชื้นเนี้ยมันก็เกิดเชื้อราขึ้นมาไงแล้วพอแกะมาดูเนี่ยเดี๋ยวเห็นเลยเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะขึ้นมาเราใส่หน้ากากสักนิดนึงเชื้อราเนี่ยมันเป็นละอองคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของสปอร์ฮะสปอร์มันเป็นฝุ่นๆต้องใส่ป้องกันสักหน่อยนึงแน่ไม่งั้นแล้วก็เป็นโรคแน่อะ
1: อีกนิดนึงคุณต้องเตะอดทนไว้เราจะมาตายหน้าประตูไม่ได้นะคะ
0: คุณนันสาอยู่อ่านันไงอยู่จริงด้วย
2: ใช่แล้วแหละ
0: เนี่ยถังเนี่ยคุ้นๆอ่ะไปๆเข้าไปหากันโอ้ย
2: โอ้โห
0: คิดถึงบ้านเก่า
2: อ๋ออย่าไปคิดถึงอย่าไปค
0: ิดถึงลำลึกอยู่คือพอมันมีบิวอินแบบเนี้ยใช่ไหมอยู่หน้าผนังเนี่ยคือปกติผนังมันสามารถหายใจได้อยู่
2: ใช่
0: เพราะว่าหายใจเหมือนว่าระบายความร้อนระบายความชื้นต่างๆตามปกติได้แต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแบบอบไป
2: เหมือนไปตีกรอบให้เขาอะตีกล่องครอบเขาอะ
0: เอากล่องไปครอบ
1: ความชื้นที่มันควรที่จะถูกระเหยถูกถ่ายเทออกไปมันก็มาติดแบบน
0: ี้
1: ว่าง
0: ั้
1: นเถอะ
0: แล้วพอเวลานานๆผ่านๆไปมันก็จะแบบเกิดปัญหาขึ้นนะปัญหาที่ว่าคือเรื่องของเชื้อราเนาะเพราะว่าตัวแผ่นที่ใช้เนี่ยจากที่ดูเนื้อได้คือเป็นกระดาษเลย
2: MDF นั่นแหละคร
0: ับ ไม่แบบว่า
2: ไม้ MDF อะ
0: เป็นไฟเบอร์อะคุณนะคือ MDF เราผมพูดหลายทีแล้ว MDF มันคือ medium density fiber มันคือตัวเส้นใยที่อัดกันด้วยความดันแล้วมันก็จะกลายเป็นแผ่นขึ้นมาแต่ว่ายังไงตัวเนื้อมันเป็นไฟเบอร
1: ์
0: ซึ่งมันก็คล้ายๆกระดาษ
1: ใช่มันก็ไม่ได้แน่นไม่ได้ทนชื้นไม่ได้กัน
0: ไม่ทนชื้นแน่นอนไม่ทนไม่พออม
1: เก็บความชื้นด้วย
2: ดูความชื้นได้ดีมาก
0: ใช่มันก็จะมีความแบบว่าเป็นนานๆเขาเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ซึ่งเราจัดการไปบ้างแล้วแหละก็คือเราลื้อมา
2: ผมลื้อแล้วบางส่วนเห็นว่าตัวโครงข้าวด้านหลังอะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงเพราะอันเนี้ยงานบิวอินตั้งแต่ต้นอะจริงๆอะมันคือแบบว่าต้องประกอบขึ้นแต่แรกแต่อันเนี้ยคือการซ่อมแซมงานบิวอินต้องเข้าใจมันด้วยว่าโครงข้าวเราจะไม่ไปลื้อมันมากถ้ามันไม่เสียหาย
0: เพราะว่ามันไม้โครงข้าวมันไม้แข็งแหละ
2: ใช่ครับไม้โครงทั่วไปแหละครับไม้โครงพวกเนี้ยแต่น่าจะเป็นไม้ยางนาหรือไม้สะเดาประมาณนั้นอะฮะแต่ทีเนี้ยพอเลือกมาแพ้มันไม่เสียหายผมก็ไม่ทำอะไรมันผมก็จะเอาแผ่นใหม
0: ่
2: มาใส่แทนแล้ว
0: ซึ่งไอ้แผ่นใหม่เนี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยไหม
2: วัสดุตัวเดิมแต่เดี๋ยวนี้วัตกรรมมันเปลี่ยนไปหลายอย่
0: าง
2: มันจะมีพวกกันความชื้นกันเชื้อราการปวกกันแมลงฮะประมาณนั้นเลย
0: คือมันผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีหลายเกรด
2: ใช่ครับ
0: นะคือถามว่าหลายเกรดเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรราคาเลย
1: ใช่อ
0: ันนี้พูดตามตรงคือถ้ายิ่งแพงมันก็ยิ่งมีคุณสมบัติที่มันแอดออนเข้ามาป้องกันเชื้อราป้องกันความชื้นป้องกันปลวกบางทีก็มีการอบน้ำยงน้ำยามากขึ้น
1: เขาก็ทำมาหลายเลเวลเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องใช้คุณสมบัติที่มันแบบว่าเกินเบอร์ไง
2: ใช้
1: ง่ายๆบางทีใช้แบบชั่วคราวก็ไม่ต้องใช้แพงมาก
0: คือแต่อันนี้มันถาวร
1: เนี่ยเออแล้วมันอยู่ในที่เหมือนห้องนอนด้วย
0: ห้องนอนเลยนี่คือผนังหัวเตียงห้องนอนเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวัสดุที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้งานได้คงทนถาวรมากขึ้นนะไม่ใช่วัสดุที่แบบเอาไปทำบูท
1: แ
0: ต่ว่า7วันรื้ออะไรเงี้ยไม่ใช่ผนังนี่เป็นผนังข้างบ้านปะ
2: ผนังข้างบ้านครับผนังกำแพงที่เจอแดดเจอฝนเลยครับความชื้นมันเลยเกิดขึ้นง่าย
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค
2: แล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมโครงข้าวไปก่อนมันมีชิ้นที
0: ่
2: หักมันโดนความชื้นอ่ะเนี่ยเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ต่อไว้นี่
2: คือไม้จอยอ่ะโดยทั่วไป
0: ต่อไว้
1: ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้มันเป็นตรงจอยพอดี
2: ตรงจอยแตก
0: ชื้นด้วย
2: มันชื้นไงมันก็เลยกาวน้ำยาแล้วมันหลุด
0: เฮ้ยแต่ผมว่าเป็นผมไม่เอาแล้วแต่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอยากได้ผนังหัวเตียงเหมือนเดิมอยู
2: ่
0: แล้วก็ยังอยากได้เป็นวิอินเหมือนเดิมเพราะทั้งห้องเป็นวิอินหมดเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็สวยอ่ะก็เข้าใจ
1: แล้วแต่ตัวเลือกคืองานแต่ละอย่างมันมีข้อจำกัดของมันถ้าอยากได้แบบนี้อ่ะต้องแลกมาด้วยการเมนเทนแนนซ์หน่อยหรือคอยดูแลเยอะหน่อยก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ถูกต้องนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันงานฝากพี่ตาด้วย
2: ได้เดี๋ยวผมรื้อแผ่นที่เหลือแล้วก็จัดการแผ่นใหม่มาปิดแทนมันเป็นแค่เศษไอ้ที่มันติดอยู่กับเอาออกแค่มันเสมอได้ก็พอ

ตัวนี้เดี๋ยวผมวัดขนาดกันนะครับความ35เซนอันนี้ผมจะตัดไม้ดามหลังเพราะเราจะไม่รื้อไม้ตัวเก่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรมันแค่แตกถ้ารื้อไม้ตัวใหม่มันก็เราก็ต้องมาทาพวกน้ำยาพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกตัวลักษณะไม้บางทีบางครั้งถ้าไม้มัน

ครับอย่างไม้พวกนี้มันมาเซตเดียวกันขนาดความกว้างความอะไรมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันถ้าไม้ตัวใหม่ที่มาดามถ้าไม่ได้ขนาดความหนักมันก็ยื่นออกมานิดนึงความกว้างมันก็จะไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่มีผลอะไรไม่มีครับ2ชิ้นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ขนาด35เซนมาแล้วก็ยิงแทน2ตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับง่ายดี

0: โอเคอันนี้คือเราออกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เปลี่ยนไม้ใหม่ไปเลยเพราะมันหักแล้วอย่างตอนแรกผมก็คิดว่ามันแตกธรรมดา
2: เพื่อ
0: ความแข็งแรง
1: ใช่ครับไม้ใหม่เลยใช่แล้วเดี๋ยวยิงแม่ขาคู่เข้าไป
0: ก็จะอยู
1: ่เป็นโครงข้าวไม้ก็จะสีจะโดดจากเขาเพราะว่าของเขาอ่ะไม้โครงข้าวที่เขาใช้อยู่อ่ะเป็นไม้ยางนาแต่ส่วนผมอ่ะใช้ไม้สนเลยนะฮะเรื่องโครงข้าวแข็งแรงเนี่ยเรื่องของความแข็งแรงของด้านโครงข้าวด้านไม้เนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่ใช้ในงานบิวอินก็จะมียางนายางพาราแล้วก็ไม้พวกไม้สะเดาประมาณนี้ ใช้กันอยู่เรื่องความแข็งแรงอ่ะต้องเพิ่มความถี่ให้เขาอย่างตัวนี้จะเห็นไหมบางทีบางครั้งกดมันจะมียุบๆซึ่งความถี่ของตัวรับด้านหลังกับตัวด้านข้างเขาถักมาตรฐานเลย40-40
2: ค่ะก็โอเคแข็งแรงอยู
1: ่แข็งแรงละระดับนึงแต่ถ้าอยากให้แข็ง
0: ไม่รับแรงอะไร
1: ใช่ไม่รับแรงอะไรมาก
0: เป็นหัวนอน
2: อ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดเป็นผนังที่แบบไม่ต้องมีการแบบว่าพิงการจ
1: อกวางชั้นอะไรพวกนี้
0: อาจจะต้องมีการซอยเพิ่ม
1: ใช่ซอยเพิ่มรามด้านหลังให้เหลือระยะประมาณสัก30ประมาณนี้มันจะเพิ่มความแข็งแรงในการดึงการกดได้เยอะ
2: อันนี้ก็คือไม้หลักของเขาไหมมีอันนึงมีอันนี้ไม้หลักมีแค่ตรงกลางเดียว
0: ใช่
2: ไม
0: ่
2: มีรอยต่อ
1: ไม้หลักอ
0: ันนี้เหมือนเอ็นอ่ะนะเหมือนเอ็นเสาเอ็นอ่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วนี่ก็ซอยเพิ่มไม่ให้ตัวไม้มันโก่งลงของขึ้นแล้วเขาไม่ได้ใช้ไม้ยาวหมดด้วยคือใช้ไม้เป็นชิ้นอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็ต้องมีการเนี่ยแล้วพอชื้นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวแม็กเนี่ยก็เกิดสนิม
1: ใช่ครับ
0: พอเกิดสนิมเนี่ยมันก็เกิดการคลอนการเลื่อนการหลุด
1: ถูกต้อง
0: แล้วมันก็จะส่งผลกับไอ้ตัวโครงข้าวต่อไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้โครงข้าวทำให้แข็งแรงไว้ก็จะดีในระยะยาวอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ผนังชั่วคราว
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผนังอีเวนต์แบบเอ้ย7วันรื้
1: อครั้งเดียว
0: ทิ้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้มันแข็งแรงไว
2: ้ใช่เราอยู่เราซื้อบ้านเรากะจะอยู่5ปี10ปี20ปีไปตลอดเลย
0: เออไปตลอดเลยเราต้องมีการทาอะไรมั้ยพี่
1: ตัวเนี้ยเราเป็นทาพวกน้ำยากันพวกกันแมลงอะไรเงี้ยไว้
2: ค่ะ
0: เพราะว่าไม้นี่ยังไม่ได้มีการ
1: ฉี
0: ดยาอะไรเลยใช่มั้ยเดี๋ยวมันจะเกิดผุอะไรขึ้นมาใช่มั้ยก็ต้องมีการทาป้องกันต่างๆตามขั้นตอนนะครับอ่ะโอเคดูต่อครับ

0: มื่อกี้พี่สาเจอรูปวก
1: เจอเลย
0: นะรูนิดเดียวเอง
1: เดี๋ยวนิดเดียว
0: รูแค่ติ๋วเดียว
1: ติ๋วเดียวถ้าเกิดมันกินหนักๆมันก็ใหญ่อยู่นิดนึงมันก็มีตั้งแต่ขนาดเท่าตัวมันน่ะ
0: คือเราชอบกลัวปัญหานี้คือแบบว่าเราไม่สามารถเข้าไปจัดการกับปวกได้แบบ
2: ใช่เพราะมัน
0: ซอกซอน
2: มันเข้าไปข้างในเป็นโพรงเป็นอะไรแต่รูเข้าไปมันติดเดียว
1: ใช่
2: ไม่รู้จะเข้าไปยังไง
0: นี่ไงเข้าไปอย่างนี้ไง
2: เข้าไปอย่างอันนี้ยังไง
0: เฮ้ยปกติมันเลยแต่ว่าเนี่ยเขาจะกำจัดพวกปลวกแล้วก็แมลงคลานต่างๆอยู่แล้วมอดมดแมลงสาบพวกนี้โดนหมดนะแต่ว่านี่คือสูตรเดิมที่เป็นออริจินอลเขาเป็นน้ำยาร
2: ู้จักกันดีอยู่แล้ว
0: ก็คือฉีดไปแล้วก็จะเป็นละอองเข้าไปจัดการ
2: มันเป็นแบบฉีดมาเป็นสเปรย์เป็นละออง
0: ใช่สเปรย
2: ์
0: นะแต่ว่าบางทีเราอยากให้มันซอกซอนเข้าไปในรูแล้วไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยน้ำยามันเข้าไปถึงหรือเปล่า
2: อ๋อแบบมันเล็งบางทีมันโดนไม่โดนเลยใช่ไหม
0: พอเป็นรู้เราอยากจะอัดเข้าไปอ่ะเราลองพื้นแค่มัน
2: เดี๋ยว
0: หมดไป
1: เออ
0: นี่น้ำตัวนี้
2: ก็เป็นแบบโฟม
0: เป็นโฟ

0: โอมใช่เป็นโฟ
1: มมันก็เหมือนเข้าไปในรูแล้วก็เข้าไปฟูอยู่ข้างใน
0: อ่ะถูกต้องด้วยลักษณะของโฟมเนี่ยคือฉีกเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปบางหน่อย
2: ของตัว
1: ก็ชัวร์ว่าจะได้โดนทุกซอกทุกมุมแบบ
0: ถูกต้องแล้วก็เพื่อไม่ให้มันแห้งตัวเร็วเกินไปก็คือจะแห้งตัวลงแบบว่าเขาเรียกอะไรกลายเป็นของเหลวอะกลายเป็นน้ำยา
1: คือมันไม่ได้เป็นโฟมค้างอยู่แบบนั้นมันเข้าไปตอนแรกเฉียบมาเป็นโฟมแล้วพอสะพานเดินมันก็จะค่อยๆเหลวตัวลง
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เกาะอยู่กับพื้นผิว
0: ถูกต้อง
1: ทุกซอกทุกมุม
0: ถูกต้องคือหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นโฟมมันต้องเหมือนกับโฟมฉนวน
1: อ
0: ะแบบที่มันแข็งตัวอย่างนั้นอะอันนั้นก็ฉนวนก็เรื่องของฉนวนแต่อันนี้คือเป็นโฟมที่แบบเป็นน้ำยาแล้วเป็นโฟมเพื่อให้เห็นการทำงานของมันได้ชัดเจนแล้วก็เข้าไปซอกซอนแทรกซึมได้ในรูเล็ก
1: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายมากแล้วก็ข้อดีก็คือกลิ่นเนี่ยไม่ฉุนมากแล้วก็อย่างที่ทั้งที่บอกเลยคือจะแห้งตัวไปภายใน30นาทีไม่เกินนะแห้งตัวไม่ได้แบบว่าหายไปนะแห้งตัวคือจากโฟมเนี่ยกลายสภาพเป็นตัวน้ำยาก็คือ
1: แปรรูปแปรรูป
0: ใช่ภายใน30นาที
1: แต่ยังออกฤทธิ์เหมือนเดิม
0: ออกฤทธิ์กำจัดปลวกมดแมลงสาบมอดได้ใน6สัปดาห์
2: โอ
0: ้ลดฤทธิ์เนี่ยคงอยู่6สัปดาห์
1: นาน
0: แน่นานอยู
1: ่ใช่ฮะแล้วก็ที่เหมือนเขามีสูตรแบบขับไล่ไม่ขับไล่อย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นสูตรไหนคะ
0: คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า repellent กับ non repellent นะอันนี้คือ repellent คือนี่คือขับไล่ไป
1: ก็คือเหมือนป้องอารมณ์ป้องกัน
0: ทีละหนีแต่อันนี้คือที่ไม่ขับไล่เพราะอะไรต้องการจะให้เขาไปกับว่าจัดการมันเองพฤติกรรมของมันอะไรเหล่านี้ก็คือมีการเอาหนวดแตกกัน
3: แตก
0: แล้วน้ำยาเนี่ยก็จะติดอยู่ตามตัวของเจ้าตัวที
1: ่
0: เอาไปด้วยเป็นพาหะไปปุ๊บแตกกันน้ำยาก็ติดกันไปแล้วก็อาจจะเสียชีวิตกันไปเลยเขาเรียกตายต่อเนื่อง
1: อ่
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ได้ตายทันทีใช่ไหม
0: ใช้
1: เวลานิดนึง
0: เราต้องการให้เขาเป็นพาหะในการนำยาไปเรียกว่าโดนเพื่อนไง
1: อ๋อถ้าได้เอากลับมาที่หลังมันก็จะได้ไปที่ต้นตอของ
0: จะได้ไปต่อเนื่องกันคราวนี้ก็สนุกสนานละ เรียบร้อยนะก็แนะนำเลยสำหรับคนที่เอ้ยใช้ภายในบ้านนู่นนี่แล้วก
1: ็
0: อยากจะทดลอง
1: เตือนไว้ก่อนถึงบอกว่าออกฤทธิ์6สัปดาห์ถึงแม้จะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ใกล้กับเด็กทารกเด็กเล็กๆหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่า
0: ถูกต้องคือจริงๆแล้วเป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะจะน้อยมากแหละแต่ว่าต้องดูมวลน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้มันมีผลแม้แต่น้อยนั่นแหละ
1: มันจัดแมลงเล็กๆได้หมดเลยถ
0: ้
1: าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กก็อาจจะแบบเอ้ยโดนเอฟเฟคนิดๆหลีกเลี่ยงดี
0: คือเรารักสัตว์เลี้ยงเราไม่อยากให้โดนแม้แต่นิดเดียวอย่างคุณเลี้ยงแมวไงคุณอยากให้มันโดนสักนิดเดียวมั้ยล่ะ
1: ก็ได้แล้วแต่
0: อะไร
1: ไม่หน่อยไม่เป็นไรไง
0: เฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นสะสมนะ
1: มันสะสม
0: อ๋อใช่ไง
1: ก็ระวังไว
0: ้เราอย่าให้โดนเลยนะก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงน
1: ะ
0: เด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็อย่าให้มันอยู่ในบริเวณนั้นที่มีการใช้งานตัวนี
1: ้
0: เป็นพอแล้วก็เวลาที่ใช้งานเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สบู่ด้วยแล้วก็ระวังอย่าให้เข้าหูเข้าตาแค่นั้นเอง

0: เอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณบอด
1: คุณมันย้อย
2: ผมยังไม่บอดผมยังตาดีอยู่
0: ไม่ใช่คุณบอด
1: นี่
0: บอดนี่แต่เห็นว่ามันเป็นบอดแบบว่า MDF ที่มาทำลวดลายธรรมดาหรือเปล่าอันเนี้ยคือเป็นชนิดอีกชนิดหนึ่งของวัสดุอัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือปกติ MDF เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยื่อของไฟเบอร์มาอัดใช่ไหมฮะด้วยความดันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติอย่างหนึ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นจุดอ่อนมากๆของ MDF นะ
1: ใช่ใช
0: ่คือเรื่องการไม่ทนชื้นด้วยแหละ
2: ใช่ครับ
0: ปกติใน MDF โดนความชื้นเป็นไงฮะ
1: บวมผุร่อนบวม
2: บวมเลย
0: เท
2: ดับแรก
1: ก็เหมือนกระดาษเลยดีกว่าย
0: ุ่ยอ่ะเมื่อกี้ที่เห็นตอนลอกอ
2: ่
0: ะโหยุ่ยแบบยุ่ยเลยฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันเนี้ยพี่สาเขาบอกว่าอะไรนะ
2: ผมอ่ะยกไปใช้งานแล้วลืมตากแดดไว้เลยไอ้ตากฝนไว้เลยคืนนึง
0: อ๋อไม่ได้ตั้งใจด้วย
2: ไม่ได้ตั้งใจ
0: วางลืมวางตากฝนไว
2: ้ไม่ก็คิดว่าฝนไม่มาตอนแรกคิดฝนมา
0: แต่มา
2: เลย
0: มาเลยลืมไว้ข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยแล้วมันก็ไม่ยุ่ย
1: ก็ได้เป็นข้อพิสูจน
2: ์ก็ฝนตกทั้งคืนวันนั้น
0: แล้วพี่สาก็เอามันไปแช่น้ำด้วยมั้ย
2: เออ
0: เฮ้ย
2: เอาเศษมันที่ตัดอ่ะผมไม่อยากรู้ว่าเออพวกการความ

0: นี่มันจริงไหมก็คืออยากลองอ่ะ
1: ผมก็โยงไปนะ
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ยุ่ย
2: เนื้อมันดูเหมือนมันอาจจะแบบเฮ้ยซึมน้ำหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันจะกันชื้นได้ยังไง
1: คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถ้าเกิดว่าพี่สาพูดมาอย่างนี้แล้วก็น่าจะถืออยู่นะ
2: ถ้าไม่แช่น้ำมาแล้วยังรอดเนี่ยก็น่าจะ
1: ไม่เลว
2: ได้อยู่นะ
1: ใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้เราจะมันอันนี้มาทดแทนผนังหัวเตียง
0: ถูกต้อง
1: น
0: ะตัวที่เลือกไป
1: ซึ่งมันก็มีลายซอกล่องแบบนี้เหมือนกัน
0: ลายซอกล่อง
2: นี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะกับอันที่จะไปแกะ
1: ไม่รู้ว่าเขาทำอันนั้นเหมือนอันนี้หรืออันนี้เหมือน
0: คือไม่รูปแบบการซอกล่องอ่ะมันมีหลายแบบอยากคนชอบไหนเขามีทำให้หมดทางร้านทางบริษัทสั่งทำได้ลวดลายที่เราต้องการ
1: คือผมอ่านรายละเอียดของ product นี้มาคือต้องลองไปใช้นะพูดไม่ได้เต็มปากแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตัดแต่งแล้วก็เซาะร่องเพิ่มทำลวดลายต่างๆได้เต็มที่เลย
0: ได้เลย
1: แล้วก็ไม่เสียคุณสมบัติในการกันความชื้นไปเพราะว่าเหมือนกับเขาใช้ไอ้ตัวกันความชื้นเนี่ยมันไม่ได้เคลือบอยู่ที่ผิวแต่มันผสมอยู่ในกาวที่อัดมาเป็นอันนี
2: ้
1: มันเป็นตัวเหมือนไม้ยูคาลิปตัสที่แบบว่ามาป่นนะแล้วก็มาอัดให้มันเป็นแผ่นเนี้ยโดยใช้กาวชนิดพิเศษ
2: ที่ทีมเข้าใจว่ามันคือมันแข็งแรงมากแล้วมีความหนาแน่นมากจนแบบว่ามันไม่ได้เก็บหรือว่าสะสมความชื้นมันก็เลยกันไปโดยปริยายแบบนั้น
1: เชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะหนักเฮ้ยจริง
0: หนัก
1: ของที่ความหนาแน่นสูงหนักถูกไหมคือของเนี้ยมันพิสูจน์กันได้หนักจริง
2: มันรู้สึกเลย
1: หนักเลยล่ะเราไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แต่หนักนะเพราะนั้นอันนี้จะเป็นวัสดุที่เราขึ้นไปติดทดแทนอันโน
0: ้
1: นใช่ไหมตอนแรกตอนต้นรายการเราบอกว่าผมถ้าเป็นผมจะไม่แนะนำให้ไปปิดผนังนี้แล้วเพราะว่ามันจะทำให้ความชื้นมันสะสมอีกรอบนึงแต่ถ้ามีวัสดุแบบนี้ก็อาจจะเป็นโซลูชันที่น่าสนใจ
2: ใช่ครับใช่ถ้ามันกันได้ก็ดี
1: ตลอด
0: ก็ปิดไว้ความชื้นมันก็ระเหยไปในตัวซึ่งมันไม่มีตัวดูดซับอยู่แล้วเพราะแผ่นเก่าที่เราแกะมันดูดซับความชื้น
1: โอเค
2: ขอถามอีกนิดนึงได้ไหมพี่สาเนี่ยทิปจับไปจากมาเนี่ยมันมีเขียวๆติดออกมาอย่างเง
0: ี้
2: ยแล้วเวลาเอาไปติดจริงเราต้องเคลือบต้องอะไรอีกไหม
0: เราก็ต้องทำสีอีกรอบนึง
1: ปกติแล้วก็มีการทาสี
0: เพราะว่าสีนี้เป็นสีพื้นสีหลักของมาตรฐานของเขา
1: หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันนี้ทาสีไว้แล้วหรือเปล่าสีเหมือนหัวนอนเดิมเลยใช่นะครับ
2: อันนี้คือสั่งมาสีนี้เลย
1: แกะแพ็คออกมาเป็นสีนี้เลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวมาทาสีแล้วก็เคลือบอะไรให้เรียบร้อย
1: คือถ้าผมตามที่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าเวลาที่เขาทำสีพิเศษแบบนี้เหมือนชั้นหนวดเหมือนอะไรเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะเขาจะมีสีพิเศษของเขาอ่ะซึ่งบางทีมันไม่ใช่สีวัสดุนั่นหรอกแต่เขาทำไว้เพื่อให้มันแยกแยะง่ายว่าไอ้ตัววัสดุเนี้ยมันคือคุณสมบัติแบบไหนอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมเหมือนท่อสายไฟสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกแบบว่าเอ้ยท่อ PVC ใช้ทำชนิดไหนมันก็คือแยกด้วยสีเหมือนกันสีเนี้ยเป็นอะไรที่เด่นที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็จำแนกง่ายที่สุดเป็นกายภาพเพราะนั้นอันนี้ก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันคือแผ่นอัดกันชื้น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดกันชื้น
2: โอเคเข้าใจ
1: เขียวจริงว่ะเขียวติดมือ
0: ครับ
1: ไปลุยต่อครับ

0: ก้อนสุดท้ายแล้วแหละใช่ไหมล่ะหลังจากเราติดแผ่นโอ้เนียนไว้เออเนียนเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมาทาสีนะครับอันนี้คือยังไม่ใช่สีนี้นะ
1: ยังไม่ใช่ครับ
0: อย่างที่บอกว่านี่คือสีวัสดุ
2: มันดูเหมือนมันดูไกลๆมันสวยแล้วนึกว่าเสร็จแล้วนะแต่จริงๆก็คือที่บอกว่ามันยังแบบมีฝุ่นมีอะไรนิดนึงของวัสดุมันก็เลยต้องเดี๋ยวทาสีเคลือบเพราะนี่ก็มีเห็นไหมรอยตะปูยิงเข้าไป
0: ซึ่งเล็กไม่เห็นหรอกไม่ค่อยเห็นหรอกเดี๋ยวต้องโป้ไว้นึงแล้วก็เก็บงาน
2: ใช่
0: นะฮะแล้วก็นี่ทาสีได้เลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: ต้องลองพื้นไหม
1: ลองพื้นรอบหนึ่งคร
0: ับลองพื้นก่อนนะ
1: เพราะความแข็งแรงครับคงทน
0: ลองพื้นขาว
1: ถูกต้องคร
0: ับนะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนไปเป็นเข้มนะมาทาตัวพื้นมันเข้มอยู่
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าทาเขียวไปเลยมันจะกลายเป็นเข้มดอกไปอีก
2: ใช่
0: โอเคถ้างั้นตรงนี้ผมฝากพี่สา
1: ได้ครับ

0: นี้ยทาสีพวกนี้ไม่ค่อยติดหรอกสีจริงเลยอ่ะ
1: อันนี้หรอที่บอกว่ามันต้องเว้นไว้3 ชั่วโมง
0: ใช่3 ชั่วโมงแห้งดีแล้วก็ถึงจะทาสีจริงครับหน้า

0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะให้พวกเรานะคะช่างประจำบ้านนะคะไปแก้ปัญหาให้อุ้ยปิดแล้ว
1: ครับพูดต่อดิ
0: เออสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้เราแวะไปแก้ปัญหาที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมผิดเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่นะคะอย่าลืมส่งเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: โอเคก็อย่าลืมติดตามชมรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับทางอมรินทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์รายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Amarin TV
3: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่แมปค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ภากาจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปักหมุดสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Map ท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าจะเลือกใช้ในแบบใดโดยทั้ง2แบบสามารถนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่แสดงเรดาร์ตรวจอากาศได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเราสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้จากลักษณะทางภูมิศาสตร์เช่นภูเขายกตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีสามารถเทียบพิกัดตำแหน่งได้กับแนวเขาคิชกูฏและเขาสะบาเป็นต้นค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดของประเทศไทยท่านก็สามารถที่จะใช้งานข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศได้เพียงแค่ท่านทราบว่าท่านอยู่ในจุดใดของแผนที่ในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศจะเห็นว่ามีสถานีให้เลือกหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือเช่นสถานีเชียงรายในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้นี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เป็นเวลากว่า10ปีแล้ว

0: ที่บ้านแม่คิดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
3: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

ภายในป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่ก็เหมือนกับป่าฝนเขตร้อนทั่วๆไปต้นไม้ไม่มีความจำเป็นต้องปลัดใบเพื่อลดการขายน้ำในช่วงฤดูแล้งเพราะฤดูฝนที่ผ่านมาต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำเพียงพอที่จะทำให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้นี่คือป่าดงดิบระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งอันตรายอยู่รอบๆด้านสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติและชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งนี่คือกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับชีวิตการเดินเข้าไปในป่าที่น่าสะพรึงกลัวคงไม่มีใครอยากหลงทางอยู่กลางป่าแต่บางครั้งก็อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

เพราะสภาพป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นอาจทำให้เราสับสนกับเส้นทางเดินได้และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เราหลงป่าอาจเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจต้องจบชีวิตลงในป่าลึก

การเอาตัวรอดของมนุษย์เกิดขึ้นมานานนับตั้งแต่มนุษย์คนแรกถึงกำเนิดขึ้นบนโลกเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษย์และกลายเป็นอารยธรรมในการดำรงชีวิต

0: ให้อะไรกับมนุษย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยที่สำคัญประเทศไทยเป็นเมืองร้อนโอโซนจากป่าไม้ช่วยปกป้องความร้อนและแสงแดดทุกคนควรมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจรวมไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าและป่าดงดิบชื้นผืนใหญ่แห่งนี้ก็มีปริมาณโอโซนมากเพียงพอที่จะช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์และป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดีแต่ป่าซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1ล้านไร่ก็มีอันตรายอยู่รอบๆด้าน
1: ป่าดิบชื้นนี่นะครับเรื่องความอันตรายนะครับ1อันตรายอยู่กับสัตว์นะครับพวกสัตว์อย่างส่วนมากเป็นพวกหมีควายพวกกระทิงหรือพวกช้างก็หลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในป่าชื้นเพราะอากาศมันเย็นเพราะพวกนี้ก็อากาศเย็นยังคุกงูเหมือนกันนะพวกงูดอกงูยังอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่อันตรายแต่ยังพวกไอ้งูตรงหลอกตรงอ่างเนี่ยป่าลักษณะป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่มันจะค่อยอยู่พวกป่าดิบแล้วหรือป่าเป็นสะพาน
0: ป่าดงดิบที่เคยเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นป่าอีกแห่งหนึ่งที่คุ้นเคยตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วภาพต้นไม้ใหญ่ที่มองดูแล้วคล้ายกันไปหมดและเส้นทางเดินของสัตว์ป่าที่เดินตามรอยมาตั้งแต่แรกก็แทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยให้เห็นสาเหตุของการหลงป่าส่วนใหญ่เกิดจากเราเดินเข้าไปในป่าลึกเกินไปและไม่ได้วางแผนออกให้ทันก่อนที่พระอาทิตย์ตกดินสภาพเช่นนี้ทำให้มีโอกาสหลงป่าได้ง่ายถ้าเราเริ่มรู้ว่าหลงป่าสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยุดหาที่พักเพื่อตั้งสติไม่ควรวิตกกังวลเพราะถ้าหากเราควบคุมสติไม่ได้นั่นก็หมายถึงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงไปกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราควรสังเกตก็คือร่องรอยที่นักเดินป่าได้ทำเครื่องหมายทิ้งไว้ตามเส้นทาง
1: เราก็ต้องสังเกตว่าที่เรามุ่งหน้าไปทางเดิมมันไปทางมุมไหนครับไปขวาหรือตรงหรือออกซ้ายมืออะไรต่างเราต้องสังเกตดูด้วยแล้วก็สังเกตกับต้นไม้ที่เส้นไหนเส้นทางที่คนเดินนะครับมันจะมีรอยฟันประมาณเราตีนนมนะครับไปฟันแบบประมาณไปขากไว้ระยะตากตรงนี้ตรงทางตรงประมาณ20 เมตร 30 เมตร 15 เมตรอะไรประมาณนี้ตรงไหนมันคดเคี้ยวมากก็คืออยู่ประมาณ5 เมตร 6 เมตรอะไรประมาณครับที่เป็นรอยทางตรงไหนเป็นทางแยกเขาจะทำเครื่องหมายไว้กากบาทไว้อันนั้นก่อนถึงทางแยกพอไปถึงทางแยกปุ๊บเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันว่าเราจะไปเดินไปทางไหนแล้วส่วนไหนคนเดินทางไหนสัตว์เดินอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนมากที่เราเดินป่ากันส่วนมากนะครับเราจะเดินไปตามรอยสัตว์ตามด่านสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าดงดิบทำให้มีอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลงและพืชผักชนิดต่างๆแต่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคงทำได้แค่เก็บผักริมน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพรไปทำอาหาร

เมื่อเราแน่ใจว่าหลงป่าควรหาที่พักริมน้ำแต่ก็ไม่ควรใกล้แหล่งน้ำจนเกินไปเพราะอาจจะไปขวางเส้นทางกินน้ำของสัตว์ป่าควรก่อกองไฟทิ้งเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาจเข้ามาในตอนกลางคืน

ผักสมุนไพรที่เก็บมาได้เมื่อตอนกลางวันเมื่อนำมาต้มรวมกันมันก็คือน้ำสมุนไพรแค่ใส่เกลือแล้วรอเวลาจนผักสุกนี่คืออาหารพื้นบ้านที่ยากจะหากินได้ทั่วไป

จากข้อมูลในแผนที่จุดพักแรมอยู่ใกล้กับลำห้วยเล็กๆห่างออกไปมีลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในลำธารก็คงไม่ค่อยมีน้ำการเดินเลาะไปตามโขดหินทำได้ไม่ยากแต่ต้องออกไปให้ถึงที่นั่นก่อนครับ

0: การหาทางออกจากป่ามีอยู่ด้วยกันหลายวิธีอาจเดินไปตามทิศทางของแสงโดยสังเกตจากท้องฟ้าด้านไหนคือทิศตะวันออกด้านไหนคือทิศตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้อีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าใช้ได้ผลก็คือเดินไปตามลำธารเพราะธรรมชาติของน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตามริมน้ำก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยเฉพาะเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านจะเห็นร่องรอยทางเดินของสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเดินย่ำจนเป็นรอยทางเดินที่ชัดเจนถ้าเราพบร่องรอยเช่นนี้ก็ให้สันนิษฐานว่าเรากำลังเข้าใกล้บ้านเรือนของผู้คนแล้วการเดินไปตามลำน้ำในช่วงหน้าแล้งสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือสัตว์ป่ามักออกหาอาหารไม่ไกลจากแหล่งน้ำซึ่งก็มีทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ขนาดใหญ
1: ่นี่เป็นการเดินทางที่เราหาทางออกมาตามแหล่งน้ำนะครับซึ่งผมก็เดินตามแหล่งน้ำมาเรื่อยแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นทางเดียวกับที่ช้างนะครับใช้ในการเดินด้วยทีนี้ก็การเผชิญหน้ากับช้างเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับควรหลีกเลี่ยงผมก็รอให้เจ้าช้างนะครับเดินไปก่อนโดยพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อไปได้นะครับ

0: งที่หากินมันก็กระจายกันออกหากินดินพวกสัตว์มันจะหากินเป็นแบบวงกลมแต่หากช่วงฤดูแล้งอ่ะมันจะลงขึ้นล่าง
1: ตามลำห้วยที่แห้งขอดและขดเคี้ยวแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนแต่อย่างใดความเหนื่อยล้าเกินก้าวขาเดินต่อไปแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพิงหินเล็กๆริมลำธารเหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้

จากข้อมูลในแผนที่ลำห้วยตรงนี้ไหลไปยังน้ำผาแห่งหนึ่งที่สูงชันและเบื้องล่างก็เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทางเลือกเพื่อนำไปสู่ทางรอดมีอยู่ด้วยกัน2ทางทางเลือกอย่างแรกคือเดินเข้าไปในป่าแล้วหาทางลงไปด้านล่างซึ่งอาจต้องใช้เวลาเดินถึง2วันส่วนทางเลือกที่2คือการโรยตัวลงจากหน้าผาลงไปที่อ่างเก็บน้ำด้านล่างการเดินทางเข้าไปในป่าอาจเสียเวลาเกินไปเพราะอาจต้องเตรียมน้ำและอาหารภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นผาสูงชันความสูงไม่ต่ำกว่า90เมตรแต่เชือกที่เรามียาวแค่30เมตรเท่านั้น

ม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่หน้าผาที่มีความสูงชันบางจุดทำมุมตั้งฉากถึง90องศายังคงมีน้ำซึมลงมารวมไปถึงตะกอนดินตะไคร่น้ำและวัชพืชที่เกาะอยู่ตามหน้าผาคืออุปสรรคที่อาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างโรยตัวลงมาได้

จากจุดโรยตัวลงมาข้างล่างแล้วเดินเลาะไปตามอ่างเก็บน้ำเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดของอ่างซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกอ่างเก็บน้ำที่มองลงมาจากมุมสูงตอนนี้มันดูกว้างใหญ่เกินกว่าที่คิดตรงนี้ไม่มีเรือไม่มีชูชีพช่วงที่แคบที่สุดของอ่างความกว้างคะแนนด้วยสายตาประมาณ50เมตรส่วนความลึกคงไม่ต้องพูดถึงตอนนี้สัมภาระไม่มีความจำเป็นแต่ก็ต้องมีอุปกรณ์มาช่วยพยุงตัวขณะที่อยู่ในน้ำถุงใบนี้จะช่วยพยุงตัวไม่ให้จมน้ำสามารถลอยตัวในแนวดิ่งส่วนรองเท้าก็เป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำ

ำที่อยู่ลึกลงไปมีความเย็นจนทำให้ขาเริ่มชาหากไม่รีบขึ้นฝั่งโดยเร็วอาจเป็นตะคริวและถ้าอุณหภูมิในร่างกายลดลงต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานถุงลมทิพย์ใช้พยุงตัวก็ยิ่งรั่วออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่รีบว่ายไปให้ถึงฝั่งจะไม่เหลืออุปกรณ์ช่วยพยุงตัวระยะทางในน้ำประมาณ50เมตรแต่ในความรู้สึกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานแต่ความรู้สึกนั้นก็ได้หายไปเมื่อสิ่งที่กำลังไขว่คว้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ป่าดงดิบพื้นที่กว่า1ล้านไร่ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายมีคนเดินทางมาที่นี่อยู่บ่อยๆแต่การหลงป่าก็ยังเกิดขึ้นได้กับนักเดินป่าทุกๆคนเราจึงต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดเรียนรู้วิธีการหาอาหารและน้ำรวมไปถึงการหาทำเลที่พักแรมที่ปลอดภัยจากสัตว์และน้ำป่าส่วนการหาทางออกทางเลือกก็มีอยู่ไม่กี่วิธีขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนและทางเลือกนั้นก็จะช่วยให้เรารอดจากการหลงป่าได้ในที่สุด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

0: ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถึงแม้สถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าจะลุกลามพื้นที่หลายจังหวัดภาคเหนือเป็นประจำทุกปีและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนมาโดยตลอดแต่ณที่แห่งนี้ยังมีตัวอย่างของชุมชนต้นแบบปลอดการเผาดังเช่นชุมชนบ้านวังหงจังหวัดแพร่ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยการมีผู้นำที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการทำงานอย่างพ่อหลวงกฤษดาอินทราวุฒิกำนันตำบลวังหงและประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ที่ได้ใช้กลไกเครือข่ายจิตอาสาและผู้นำเข้มแข็งมาร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าของชุมชนที่มีพื้นที่กว่า 3,700 ไร่ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและจัดเวรยามจิตอาสาจาก7หมู่บ้านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาไฟป่าของที่นี่ลดน้อยลง
2: เรามาดำเนินการในส่วนของป่านะครับมาทำแนวกันไฟสร้างจุดตรวจสร้างฝายชะลอน้ำความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญเลยและความสามัคคีด้วย
3: เหมือนกับว่าตลาดเนาะเป็นตลาดสร้างรายได้ให้ในชุมชนคนในชุมชน
1: นอกจากนี้ยังช่วยกันลดการเผาฟางข้าวตอสั่งและเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นเช่นนำฟางข้าวมาเป็นส่วนผสมในการเพาะเห็ดช่วยสร้างรายได้ให้กับอีกหลายครัวเรือนอีกด้วย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แนวโขดหินตามชายฝั่งทะเลแบบนี้มักถูกมองเป็นเพียงหินโสโครกเกะกะบางก็ว่าเป็นอันตรายไม่ค่อยจะมีใครให้ความสนใจกันเท่าไหร่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วหาดหินเหล่านี้มีความสำคัญต่อธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหาดลักษณะอื่นๆเลยล่ะค่ะธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆมาพิสูจน์ลงสำรวจกันดูค่ะว่าหาดหินจะมีเพียงแค่หินจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างโดยมีเพื่อนของเรากลุ่มนี้แล้วก็อาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาเป็นคนพาพวกเราไปกันค่ะ
1: เราคิดว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่เราจะลงไปดูกันเนี่ยมีอะไรอยู่มั่ง

0: มีปริงทะเลมีอะไรอีก
1: หอย
0: โอ้หอยแล้วมันจะอยู่ยังไง
2: หอยเม่น
0: หอยเม่น
3: อยู่ตามโขดหิน
0: อยู่ตามโขดหิน
2: อ่ะอันนี้น้ำ
3: ถ้าหอยก็อาจจะติดตามโขดหิน
0: จ้ะงั้นเอางี้เด็กน้อยเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอันนี้ถ่ายรูปมาไม่สวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเรายังมีอะไรให้พวกเราทำนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเนาะฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะมาช่วยเราเดี๋ยวให้ผมให้พวกเราแบ่งเป็นกลุ่มเพราะเรามีกี่คนเอ่ยนับย้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกต้อง
3: คิดออกแล้ว
0: เจ็ดเนาะ
2: ที
0: น
2: ี้
0: แ
2: ปดทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ
4: จอหน้ากันปุ๊บก็ต้องรีบแบ่งงานกันปั๊บที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวันนี้เรามีเวลาสำหรับการสำรวจหาดหินเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นสูงอีกครั้งดังนั้นทุกอย่างต้องว่องไวค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะแบ่งนะพื้นที่สำรวจเนี่ยลูกเราเห็นโซนนี้นะลูกเนาะอันนี้คือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นขวดหินแล้วเดี๋ยวถัดไปรอน้ำลงคือพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเขตน้ำขึ้นน้ำลงงงไหมคำนี้ไม่งงน้ำขึ้นน้ำลงคืออะไร
2: น้ำขึ้นได
0: ้น้ำก็ขึ้นได้ลงได้ถูกต้องเก่งมากเลยใช่แล้ววันนี้น้ำจะลงต่ำสุดอยู่ประมาณ11นาฬิกา11โมงครึ่งโดยประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปนะครับนี่พี่เขาทำมาให้เราละแผนที่ใหญ่ๆเดี๋ยวพวกเรามาช่วยผมกับพี่ๆนิดนึงใครเจออะไรเดี๋ยวเรามาเขียนกันตรงนี้ดูซิว่าในหาดหินเราเจออะไรมั่ง
4: พื้นที่สำหรับการสำรวจวันนี้เราจะแบ่งเพื่อความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะเขตเนื้อระดับน้ำขึ้นสูงสุดเป็นบริเวณพื้นที่ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ฝั่งที่สุดค่อนข้างแห้งแล้วก็ร้อนมากๆในตอนกลางวันค่ะต่อมาเป็นเขตน้ำขึ้นน้ำลงค่ะบริเวณนี้จะถูกน้ำทะเลท่วมถึงแต่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมีน้ำขึ้นแล้วก็มีน้ำลงในรอบวันบางจุดจึงพบแอ่งน้ำขังน้ำเจิ่งนองไม่แห้งเหมือนเขตแรกค่ะเขตสุดท้ายเราเรียกว่าเขตต่ำกว่าระดับน้ำลงต่ำสุดค่ะบริเวณนี้น้ำทะเลจะท่วมถึงตลอดเวลาอาจจะโผล่พ้นน้ำบ้างนานๆครั้งเท่านั้นค่ะ
2: ครูบอยก็ให้เราแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มค่ะก็แล้วก็ให้ไปสำรวจบริเวณข้างบนก่อนคือตรงหาดหินก่อนว่าเราเจออะไรบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีตัวอย่างไหนที่เก็บได้ก็เก็บ
5: วิธีการหาเราก็แบบอย่างเช่นเราต้องมองหาด้วยตาเปล่าก่อนแล้วก็ถ้าเจอค่อยใช้อุปกรณ์ไม่ก็ถ้ามันจับด้วยมือเปล่าได้เลยก็ใช้ได้
4: ใช่แล้วล่ะค่ะทั้ง3กลุ่มต้องกระจายตัวกันสำรวจในพื้นที่ที่แบ่งไว้โดยค่อยๆเดินสำรวจจากบริเวณริมฝั่งลงไปเรื่อยๆจนถึงบริเวณที่มีน้ำทะเลค่ะ
0: วันนี้ก็พาให้ข้าเรียกเดียพาเด็กน้อยเนี่ยมาสำรวจหาดหินดูนะครับว่าในสภาพพื้นที่ที่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะครับมีอะไรแอบๆอยู่ไหมรวมถึงรูปแบบของสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ตามหาดหินเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างหรือมีความจำเพาะกับถิ่นอาศัยไหมเช่นอยู่เฉพาะโขดหินอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออยู่ในทรายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เด็กน้อยเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยเรามาทำคล้ายๆกับเป็นการกระจายในแนวลึกในแนวดิ่งนะครับของชายหาดหินดูซิว่าเราได้ข้อมูลอะไรมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานของวันนี้ครับเจออะไรมั่งนะขอเสียงหน่อยเจออะไรนะครับไหนอ่ะลินทะเลอยู่ไหน
6: ลินอยู่นู่นครับ
4: เจ้าลินทะเลที่เพื่อนเราเจอหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะลำตัวแบนๆรีๆมีเกล็ดแข็งๆ8แผ่นเรียงซ้อนกันรอบๆเกล็ดเป็นแผ่นเนื้อแข็งๆมีตุ่มน้ำหนามขนาดเล็กจำนวนมากกลางวันจะเกาะหลบตามซอกหินแล้วก็ออกหากินในตอนกลางคืนค่ะ
0: เออรู้ป่ะไอ้เนี้ยเค้าเรียกหอยมะระเอาสักตัว2ตัวก็พออัน
7: น
0: ี้
7: ไปอ
0: ี
7: กสักตัว
0: นี่เนี่ยเด็กน้อย
7: ปูสีเขียวน่ะจะส
0: วยเด็กน้อยดูนี่ลูกเห็นอะไรมั้ยหินก้อนเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอันนี้อะไรให้เดา
7: วันนี้ด้วย
0: หอยอันนี้เป็นลูกหอยเพราะฉะนั้นพวกก้อนหินต่างๆที่หนูพลิกกันเนี่ยเนาะมันจะเป็นที่อนุบาลเนี่ยลูกแฮะทําให้หอยตัวเล็กๆเนี่ยโตขึ้นมา
7: เจอหอยเจอปูบางทีก็เล็กโขดหินเล็กกับใหญ่ปูมันจะแบบอยู่แบบในแบบแถวโขดหินหอยบางทีก็ติดอยู่บนโขดหิน

0: ไปดูเพื่อนอีกกลุ่มกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคะเนี่ย
1: พี่หอยอะไรครับ
2: ไหน
1: ปิง
2: เออเอามาดูใกล้ๆมา
1: ว้าวปิง
2: ปิงไหนเอ่ยไหนดูสิอันนี้หอยจีบหมาเหมือนกันเอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลฝรั่งเรียกซีคิวคอมโบ
1: จุดแรกก็ยังเป็นพื้นทรายแห้งๆค่ะแล้วก็มีโขดหินแล้วก็พลิกหินดูใต้หินก็จะมีปูเสฉวนมีหอยอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีพวกเศษเปลือกหอยพอเราเดินต่อไปคือเป็นจุดที่เริ่มมีแอ่งน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็เจอปิงอยู่2ตัวแล้วก็นอกนั้นก็ยังเป็นหอยอยู่เหมือนเดิมอะค่ะ
2: เอามือจับมันนี่เขาเรียกปิงทะเลเห็นไหมมันยืดแล้วมันดูดน้ำเข้าไปเห็นปะปื๊ดเนี่ยอุ้มมันมีคำถามไหมเรารู้ได้ไงอันไหนหัวอันไหนหาง
3: นี่หัว
2: รู้ได้ไงว่ามันหัว
3: มันเล็กกว่าม
2: ันเล็กกว่าม
3: ันมีรูตรง
2: มันจะมีตรงหนวดตรงหัวมันเนี่ยจะมีหนวดหลบไว้คอยจับอาหารป้อนเข้าปากรู้ปะปิงทะเลกินอะไร
3: ก
2: ิน
3: หญ้าก
2: ินหญ้าไม่ใช่กินอะไรกินอะไร
3: ปลาก
2: ินปลาก็ไม่ใช่
1: ก
2: ิน
1: หอย
2: ไม่ใช่
1: กินหิน
2: พวกนี้จะเป็นตัวกินเขาจะ
1: ก
2: ิน
1: น
2: ้
1: ำก
2: ิน
1: ทราย
2: กินน้ำกินทรายถูกต้องเขากินทรายแต่เขาจะสูบทรายเข้าไปเนาะแล้วก็กินพวกสาหร่ายแพลงต้นแบคทีเรียอะไรพวกนี้ที่อยู่ในทรายลูก
1: ปล่อยออกมา
2: แล้วก็ปล่อยทั้งตูดเพราะนั้นปริงทะเลเนี่ยบทบาทนึงเนี่ยเขาก็เหมือนกับเทศบาลคอยทำความสะอาดหาดแล้วทีนี้อีกอันนึงคิดว่าปริงทะเลมีขาไหมมีไหมไม่มีหรือมีดีนี่เด็กน้อยมาดูใกล้ๆหนูเห็นไหมว่าตรง
1: ผิว
2: ปริงมันจะมีเป็นขนขนเหมือนขน
1: ใช่ไหม
2: ใช่เนี่ยถ้าเราจับมันดีๆเนี่ยถ้าโชคดีมันให้เห็นดินไหมติดอยู่เลยมันเหมือนจะฉี่อันนี้เขาเรียกว่าเท้าท่อนะครับในภาษาวิชาการเนาะเดี๋ยวไว้โตขึ้นจะรู้จักใช่มันจะใช้จับวัตถุแล้วก็เดินแล้วคุณ
3: จะ
2: นี่ลองจับมันดู
3: จับบีบด้วยนะ
2: แล้ว
3: ถ้าบีบมันจะเป็น
2: ลองดูสิเบาๆมือเอาแบ่งให้เพื่อนดูเอ้าดีดังร้องลูกอย่าไปกลัวไม่กัด
1: ที่ไหน
2: เออเห็นไหมไม่กัด
0: ปลิงทะเลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะรูปร่างหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะตัวนิ่มๆเคลื่อนที่ด้วยการยืดหดลำตัวแล้วก็ใช้เท้าที่เป็นท่อใต้ลำตัวช่วยยึดเกาะพื้นไว้แบบนี้ค่ะปลิงทะเลมีหลายชนิดพบได้ทั้งบริเวณชายฝั่งไปจนถึงทะเลลึกค่ะส่วนตัวที่เพื่อนเราเจอนี้มักจะอยู่บริเวณพื้นทรายใต้ก้อนหินหรือว่าแนวปะการังแบบนี้ค่ะ
2: อะไรมั่งไหนโทษจ้ะไหนเด้ดูสิเนี่ยเหรออันนี้ใช่ไหมใจเย็นใจเย็นลูก
4: ให้ดู
2: ค
4: นน
2: ้ำค่ะผมดูใกล้ๆสิ
4: อาจารย
2: ์ได้ลองเดาสิว่าอะไร
4: เล็ก
2: อันนี้อะไรลองเดาสิมีขาด้วย
4: ปู
2: ใช่อันนี้คือปูเนี่ยปูฟองโอ้อันนี้ปูพวกปูฟองน้ำเอาสวิงจากพี่เขาอ่ะมาเดี๋ยวดูนะมันอยู่ใต้นี้เห็นนะเจอเปล่า
1: เจอแล้ว
2: ค่อยๆครอบค่อยๆครอบได้ไหมอุ้ยหนักเอฟได้ไหมปู
1: ไปไหนแล้วปูแล้ว
2: เอฟเจอยังอุ้ยนี่เห็นอะไรเปล่า
1: เห
2: ็นหอยไหมลูก
1: มา
2: เต็มเลย
1: ใช้แบบน
2: ี้นี่อยู่นี่
1: ต้องใช้แบบนี
2: ้โน่นไปโน่นแล้วหนึ่งสองตัวเลยเร็ววางไว้แล้วนี่ตัวนึงระวังอย่าใช้มือสวิง
1: สวิง
5: พี่เปิดให้นะ
2: ต้องช้อนจับเหมือนจับปลา
5: พร้อมย
2: ัง เอานะ1 2ฮึบ
5: น
2: ั่
5: นแหละนี่อยู่ตรงฝั่งพี่นี่อยู่ตรงหน้าพี่เลยเห็นเปล่า
2: เฮ้ยนี่นั่นแหละครับ
5: นี่ตัวนึง
2: นี่
5: ไปแล้ว
2: นี่เจอยัง
1: จับยังไง
2: ได้ไหม
1: หนีไปแล้วเฮ้ยนั่น
5: เขาจะมาจับกูแล้วเ
1: ฮ้ยนั่นเห็นป้าเห็นป้า
3: หน้าใต้คนหน้าเห็นไหม
1: มันหนีเข้าไปในน้ำเห็นไหม
3: เดินมาดูเนี่ย
2: จับไว้เข้าไป

0: ตัวนี้เขาเรียกอะไรรู้ไหม
1: ปูม้า
0: โน
1: รู้ปูใบ
0: ถูกต้องอันนี้เขาเรียกปูใบเพราะว่าเขาบอกว่าเวลามันตกใจมันจะงอกรองงอขิงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเจอนะหน้าตาอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะไอตัวอย่างนี้เลยสังเกตนะหนึ่งหนูเห็นกระดองไหมลูกไหนขอดูปูอีกตัวสิเราเปรียบเทียบกันสิช่วยผมหน่อยเราเห็นอะไรที่ต่างกันมั้ย
1: ขาหลัง
2: เจอไปหลายอย่างก็เช่นปูก็จะอยู่แบบบางทีก็จะซ่อนตรงโขดหินที่มีความชื้นๆมากๆแล้วก็อาจารย์บอยบอกว่าถ้าแบบอย่างเช่นเรามองตาเปล่าบนพื้นแบบแล้วมีตามหินแล้วเราแบบไม่เจอถ้าเป็นหินก็เล็กๆหน่อยแล้วก็ลองพลิกมาดูบางทีเราอาจจะแบบพลิกมาแล้วก็เจอจะเอกับลิงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามันพวกที่มันอยู่ในน้ำหน่อยๆเป็นทรายเปียกๆหน่อยหินที่มันอยู่บนนั้นอ่ะถ้าลองเปิดมาบางก้อนอาจจะเจอปูตัวจิ๋ว
3: ๆตอนนี้การสำรวจในแนวหินเสร็จแล้วก่อนจะไปกันต่อลองมาดูสิ่งที่ได้มากันก่อนค่ะ
0: ใครเจ้าของกระป๋องนี้เราให้ฟังหน่อยสิหนูเจออะไรมาบ้างลูก
4: เจอปริง
0: เป็นไง
4: เยอะมากเลย
0: เหรออ
4: ย
0: ู่
4: ใต้ก้อนหิน
0: อยู่ใต้ก้อนหินมีใครได้ไหมหินกุ้งเห็นปะ
4: ผมได้กุ้งแต่เขาได้กุ้งตัวใหญ่
0: มีอะไรอีก
4: มี
0: อะไรมาขวดอีก
4: ดาว
0: นี่อันนี
4: ้
0: น
4: ี
0: ่ถึงน้อยเคยเห็นดาวปลอกไหมลูกนี่
4: ภาคทะเลด้วย
0: อะไรไหนตัวไหนปู
5: แล้วนายจับได้ยังไงล่ะ
0: โอ้เรามีปูทั้งสองตัวเนาะ
5: ใช้สวิง
4: จริงน่ารักใช้สวิงจับ
5: สวิง
4: แล้วก็ส่วนตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วมันก็หล่น
5: ทำไม
4: ตัวนี้ใช้มือจับตอนแรกแล้วหลังจากนั้นก็หล่นลงไปแล้วปูบอยก็เลยจับส่วนตัวนี
5: ้เป็นตัวที่เป็นมิตร
4: เจอตรงน้ำ
5: จับ
4: ตรงแอ่งน้ำมันแล้วมันก็อยู่ใต้ก้อนหินด้วย
5: โอ้มันก็มาเลยพี่ปิงก็เหยียบมันไว้ก็จับ
4: มันเข้าไปซ่อนในใต้รองเท้าผมด้วย
0: ทบทวนความรู้เก่าๆนิดนึงพอดีอยู่กันพร้อมหน้าเนาะเราเห็นไหมว่าปูเนี่ยตอนเนี้ยมันมีปูอยู่2แบบเนาะเราว่าปูทุกชนิดกินได้ไหม
6: ไม
0: ่
6: ได
0: ้ไม่ได้แล้ว2ตัวเนี้ยตัวไหนกินได้
6: กินได้ต
0: ั
6: วนี้กินไม่ได้
5: ตัวนี้เหมือนกินได้หรือเปล่าก
6: ินได
0: ้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไม่ได้
6: อาจารย์บอยบอกแล้ว
5: สีสวย
0: อย่าไปบอกเพื่อน
5: แปลว่ามีพิษ
0: สีสวยกินไม่ได้
6: ไม่เกี่ยว
4: ไม่เก
0: ี่
4: ยว
0: ก็ส่วนนึงแต่เราสังเกต
5: ฟองสบู่ด้วยนะครับน
0: ี่ใช่แล้ว
4: เท้า
0: ช่วยหน่อยขาเป็นไง
4: ขาหลังมันจะเป็นแบบใบพาย
0: สังเกตดูขาหลังกับเป็นไงแหลม
4: แหลมแบบแหลมแหลม
0: ท
4: ีนี้แบบใบพายจะกินได
0: ้ดูนะหนึ่งนะหนึ่งก็คือถ้าขาเนี่ยเป็นใบพายนะครับทานได้เพราะนั้นเราไปเดินริมหาดอาจจะเจอโอเคล่ะไม่เป็นไรกินได้นะถัดฟังผมนิดนึงแต่ถ้าขาคู่สุดท้ายไม่เป็นใบพายอย่าเพิ่งยุ่งนะแต่อีกอันนึงที่สำคัญอีกอันนึงคือกระดองหนูเห็นไหมว่ากระดองพวกนี้เป็นรูปอะไรรูปไข่หรือรูปพัดนะ
4: เป็นลวดลายที่สวยงาม
0: ลวดลายที่สวยงามไหมกล้ามเห็นไหมกล้ามออกสีดำๆเนาะปูพวกนี้นะครับเขาเรียก
5: กล้ามเพราะว่ามันไปยกเวทมาแล้วก็
6: ปูเสฉวนมันมีพิษไหม
0: ปูเสฉวนไม่มีพิษครับ
4: แล้วพิษมันปล่อยออกมาท
0: าง
4: ไหน
0: พิษมันจะสะสมอยู่ในอวัยวะภายใน
3: จุดต่อไปต้องลงน้ำกันแล้วนะคะ
0: เราสำรวจพวกหาดที่เป็นก้อนหินแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาดที่เป็นทรายหินนะทีนี้มันก็มีโจทย์เหมือนกันแหละว่าเราเจออะไรบ้างของค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่ารีบ
3: เดินลึกลงไปเรื่อยๆสังเกตว่าแนวหินจะน้อยลงกลายเป็นพื้นทรายแล้วก็แนวปะการังนะคะสัตว์ที่เพื่อนเราเจอก็เริ่มจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปที่สำคัญตอนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเข้าแล้วล่ะค่ะ
0: อยู่กับที่นะ
4: มีใครสามารถแอบดูตะเกียงได
5: ้ไม่โดน
4: ขยับได้ด้วย
5: จับปิ้งกลัวมันแน่นี้ไหม
0: แล้วคุณครูไม่โดนอย่าถ้ามาใกล้ครับ
4: เดี๋ยวคุณครูไม่โดน
0: ครับฮะ
4: คุณครูไม่ใส่ใน
0: เสื้อทำไมถึงไม่โดน
4: มันจะมี
0: ร่องไหนนะนี่วิธีการเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังนะลูกเม่นเนี่ยมันจะมีหนูเห็นไหมมันมีหนามอยู่มีใครเคยโดนตำไหม
5: ไม่เคยครับ
0: นะอย่าโดนตำไม่ค่อยแนะนำนะมีพิษไหมเดี๋ยวแป๊บนึงน้ำขุ่นละ
7: มีบางชนิดนะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับเม่นมันโจมตีข้างหลังผมมีแอบมาซ้อมด้วยเนี่ยดูมันลอกโจมตีเดี๋ยวแป๊บนึงผมหาจุดที่ผมปลอดภัยก่อนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีหนามแต่เห็นมาว่ามันมีหนามแหลมๆเนี่ยอันนี้เอาไว้ป้องกันตัวนะครับไว้ถ้าเราไปโดนสัมผัสหนามพวกนี้ลูกมันจะหักปักคาเนื้อเราเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนามมันเปราะแล้วข้างในจะมีมันจะทำให้เนื้อเยื่อเราเนี่ยเนื้อเราเจ็บเหมือนโดนหนาม
3: สมัยก่อนเรามักจะเหมารวมสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแข็งๆแล้วก็อยู่ในน้ำทะเลว่าเป็นหอยคนส่วนใหญ่จึงเรียกเม่นทะเลว่าหอยเม่นทั้งที่จริงๆแล้วเจ้าเม่นทะเลไม่ใช่หอยแต่กลับเป็นญาติกับปลิงทะเลดาวเปราะดาวทะเลแล้วก็เหรียญทะเลนั่นเองค่ะ
0: มันเริ่มมีปะการังใช่ไหมเมื่อเทียบกับข้างบนที่ไม่มีเลยแสดงว่าตอนนี้เราแบ่งเขตค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าชายหาดหินใช่ไหมแล้วถัดลงมาเป็นอะไรเป็นพวกปะการังทีนี้พวกเราจะเห็นอย่างนึงว่ามันจะมีสีขาวๆอย่างเงี้ยลูกอันนี้คือปะการังที่เพิ่งขึ้นนะครับปะการังเรารู้ไหมว่าปีหนึ่งโตกี่มิล
7: ปีมิลเหรอ
0: เป็นมิลลิเมตรครับปีหนึ่งโตประมาณ 1-2 มิลเอง
7: งั้นอันนี้ก
0: ็กำลังคิดดูว่าก้อนพวกเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่
7: อาจจะมีชีวิต
0: มาแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยปะการังต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีทั้งนี่บางอย่างเราก็จะเจอเนี่ยพวกหอยนะครับพวกหอยที่ฝังอยู่ในปะการังเห็นไหมเราเดินมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าจะเจออะไรเยอะขนาดนี้ใช่ไหมฮะคิดไหมว่าจะเยอะแยะขนาดนี้เลยเนี่ยเล็กก้อนเนี้ยพลิกได้ไหมเราเป็นอะไรบ้างเฮ้ยนี่ดูซิมีอะไรไหมเจออะไรไหมเจออะไรบ้างลองดูซิอันเนี้ยพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีๆเนี่ยเนาะเนี่ยดูฮะเป็นพวกฟองน้ำเขาเรียกฟองน้ำเคลือบส่วนแดงๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกโนถ้าจับดีๆเนี่ยดูฮะมันเหมือนเป็นหนังๆอันนี้ก็ฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำเคลือบหมดเลยและส่วนอันนี
7: ้กระเป๋าหน
0: ัง ไม่น่าใช่กระเป๋าหนังฟองน้ำอะไรเอ่ยอันนี้พวกหอยมาระเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยอันนี้หอยกงเกวียนชาวบ้านก็ไปกินกันนะ
7: กินเหรอคะ
0: กินจ้ะเขาไปต้มกินกันแล้วพวกนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าธรรมชาติเนี่ยจะออกแบบเนาะให้เขาอยู่รอดเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีสาหร่ายอะไรมาเกาะนี่เขาก็ตัวเขาว่าครูกินสาหร่ายในภาพแบบเน
7: า
0: ะ
7: คือจากพื้นหินใช
0: ่
7: ไหม
0: ใช่ที่เราเห็นเนี่ยใช
7: ่ทีนี้มีสาหร่ายมาเกาะบนตัวเขา
0: ถูกต้อง
7: ทีนี้
0: เพื่อพรางตัวเห็นไหมมันก็จะดูเนียนๆเลยใครจะไปรู้ว่าเราเป็นหอยถ้าเกิดเราเดินรีบๆผ่าน
8: ไกลทะเลตรงนี้มันสวยแล้วดีเพราะว่ามันแจ๋วเห็นเม่นได้สบายมากเห็นทุกอย่างได้สบายมากมาก
9: ก็พอลงไปในน้ำเราก็จะเจอแบบว่าสัตว์บางชนิดก็สามารถอยู่ในน้ำได้ด้วยแต่ว่าบางชนิดก็อยู่ได้ในน้ำตื้นอย่างปลิงก็จะอยู่เฉพาะที่ชื้นแล้วก็ตื้นเท่านั้นนะคะพอลงไปในน้ำก็หอยเปลือกหอยต่างๆมันก็จะมีสีสันไม่เหมือนกันแล้วก็หอยมันก็จะพลางตัวติดอยู่กับโขดหินนะคะถ้าเดินแบบไม่ได้สำรวจไม่ได้ตั้งใจดูก็มองไม่เห็นเลย
10: ต้องลองหยิบมันขึ้นมา
11: ถ้าจะเป็นโกบพบ
0: ฮะโกบพบนี่
11: ใช่
0: ไหม
11: คะ
0: อ
11: ่
0: ะแบมือมาแบมือมาน
10: ี่คืออะไรอ
0: ่ะอันนี้คือพวกปู
10: พวกไหนในนี้ไหม
0: รู้สึกไงตอนมันเดิน
12: ระวัง สนุกเร
0: ีย
12: น
13: ขาย
12: ของ
13: ม
12: ือ
13: ส
12: ือ
13: 2-3 ต
0: ั
13: วเลย
0: ใช่ไหม
12: ม
0: ือ
12: ส
0: ือ
12: เยอะมาก
0: ตรงนี้มี
3: น้ำขึ้นแล้วถึงเวลาที่เพื่อนของเราต้องกลับขึ้นฝั่งกันแล้วค่ะแต่ก็ยังต้องไปทำงานกันต่อนะคะ
0: เมื่อเช้าเราคุยกันแล้วเนาะว่าเรามาสำรวจพื้นที่เนี่ยเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเราจะทำอะไรกันนะเราจะทำแผนที่เนาะว่าอะไรนะตัวที่เราเจอเนี่ยมันอยู่สักพื้นที่แบบไหนครับ
14: ครูเขียนอาณาเขตให้ได้ไหมว่าคนไหน
0: และ
14: เข
0: ีย
14: นอันไหน
0: โอเคเดี๋ยวครู
14: แบ่งกันไม่ได้
0: เขียนว่าเราเจออะไรมั่งที่ว่ามันอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับที่เราเจอ
14: ปริงตรงนี้
0: เช่นเจอปริงก็เขียนปริงเจอตรงไหนกี่ที่เขียนมาให้หมดเลยลองช่วยกัน
3: ใช่แล้วล่ะค่ะสำรวจหาดหินวันนี้ ก็เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้

0: ากสมาชิกบนหาดดังนั้นแต่ละจุดที่สำรวจเจออะไรต้องช่วยกันลงข้อมูลให้เยอะที่สุดค่ะและนี่ก็คือข้อมูลที่เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาดหินวันนี้ค่ะ
1: จากภารกิจนะที่ให้น้องๆลงไปทำเนี่ยนะครับถามว่าโอเคไหมจากการที่ให้มอบหมายให้น้องเราไปสำรวจหาดหินก็เด็กน้อยก็จะได้เห็นและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่าโซเนชั่นก็

0: ในพื้นที่หาดหินเนี้ยเราจะเจอลิ้นทะเลแต่อันนี้แนวปะการังเราไม่เจอลิ้นทะเลปูก็อันนี้เราเจอทั่วไปเพราะมันว่ายน้ำได้นะขณะเดียวกันเราก็เจอปูที่ทานได้กับปูที่ทานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับหรือพวกฟองน้ำเพียงหัวหอมก็มักจะพบอยู่ตามใต้ก้อนหินที่เราพอจะพลิกดูได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: แม้วันนี้มีเวลาสำรวจทำความรู้จักหาดหินไม่มากนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าหาดหินไม่ได้มีแค่หินแต่กลับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีความสำคัญต่อธรรมชาติต่อชีวิตของเรารู้แบบนี้แล้วก็ต้องช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันทำความรู้จักเพื่อช่วยกันดูแลธรรมชาติอย่างเข้าใจนะคะ
2: พ่ออยากคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องลองสำรวจให้ทั่วก่อนแล้วจะรู้ว่ามันมีอาจมันอาจจะมีสัตว์หลายชนิดมากกว่าแบบหาดทรายปกติด้วยซ้ำ
3: ก็จริงๆแล้วค่ะหาดหินไม่ได้สกปรกก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหาดหินไม่มีสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไม่มีสัตว์พวกนี้ก็จะเป็นแบบว่ามันก็จะเป็นเรื่องของของตัวค่ะใช่ค่ะไม่มีสัตว์นี้มันก็สัตว์ที่มากินมันก็ไม่มีพอไม่มีมันปุ๊บปลามันก็ไม่มีอะไรกินแล้วก็ไม่มีอะไรกินด้วยเหมือนกัน
1: ดูรายการจบแล้วอย่าลืมไปตอบคำถามสนุกสนุกกันต่อใน Facebook ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้นะคะใครตอบถูกตามเวลาที่กำหนดรับของที่ระลึกจากทางรายการไปเลยค่ะมีคุณติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

The Greenery ครับวันนี้มาอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเรามาที่นี่ไม่ได้จะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับแต่ว่าผมพาบินข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปมาเพื่อมาดูถังขยะที่นี่ครับมหานครนิวยอร์กแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สร้างขยะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะครับวันหนึ่งคนในเมืองนี้เนี่ยสร้างขยะเป็นหมื่นตันเลยนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยผมว่าขยะล้นเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นเขาต้องมีวิธีในการจัดการขยะยังไงนะครับให้ยังคงรักษาความสะอาดของเมืองได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถังขยะนี่แหละจะเป็นฮีโร่มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปดูถังขยะรอบๆนิวยอร์กกันนะครับว่ามีกี่ประเภทและช่วยเมืองได้ยังไงบ้างฮะเรามาดูถังขยะแบบแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็อยู่ในย่านไทม์สแควร์นะครับเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทั้งแลนด์มาร์คเป็นทั้งมีโรงละครมีแหล่งช้อปปิ้งนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนมาอยู่แถวๆนี้นะครับในย่านไทม์สแควร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนเลยนะครับทำให้เกิดขยะนะครับในย่านไทม์สแควร์วันละประมาณ7ตันก็เลยต้องมีถังขยะแบบพิเศษขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการกับขยะที่เกิดขึ้นในย่านไทม์สแควร์ในแต่ละวันนะครับซึ่งก็คือผมยืนอยู่ข้างๆนี่นะครับนี่กำลังมีคนมาใช้งานพอดีจริงแล้วถังขยะแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่า Big Belly Solar Trash Can อะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งในแต่ละ1ชุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ถังเป็น3ประเภทขยะด้วยกันมีการแยกอย่างชัดเจนนะฮะ Cans and Bottles นะครับก็คือกระป๋องและขวดนะฮะ Paper กระดาษนะครับแล้วก็ Trash ก็คือน่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะเปียกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับที่เป็นแผงๆเป็นตารางอย่างนี้อันนี้คือ Solar Cell นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับถังขยะ

0: โซล่าเซลล์เฉยมีไว้ทำไมมันต้องมีเหตุผลนะครับหนึ่งเลยคือใช้ในการเป็นเครื่องที่บีบอัดขยะจะช่วยลดจำนวนของการที่เจ้าหน้าที่ต้องออกมาเก็บขยะนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บขยะได้ถึง5เท่าเลยถังขยะที่นี่มี Wi-Fi ด้วยครับ Wi-Fi จากถังขยะเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณไปบอกเจ้าหน้าที่ในการเก็บขยะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถังนี้ใกล้เต็มแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ถึงค่อยขับรถออกมาเก็บขยะไม่ต้องออกมาบ่อยๆนะครับให้เปลืองน้ำมันสร้างมลภาวะนะครับทำให้รถติดด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยประหยัดได้หลากหลายถังขยะนี้ก็ถือเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่สามารถช่วยรับมือกับปริมาณขยะอันมากมายในพื้นที่แห่งนี้ได้ฮะในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีถังขยะตามท้องถนนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีเขียวๆแล้วก็วางอยู่เยอะมากเยอะจริงๆนะครับทำหน้าที่ในการรับขยะจากคนเดินเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าตึกรามบ้านช่องที่อยู่แถวนี้นะฮะไม่สามารถเอาขยะในร้านหรือในบ้านหรือในออฟฟิศมาทิ้งได้นะครับโดนปรับนะครับถังขยะเขาจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเขียนชื่อระบุไว้ว่าฉันเป็นขยะในย่านฟิฟท์อเวนิวนะจ๊ะอย่าไปปะปนกับที่อื่นเนอะย่านทำงานนะครับแหล่งออฟฟิศนะครับมีพนักงานออฟฟิศพลุกพล่านนะครับก็จะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะครับมาตั้งคู่กับถังขยะทั่วไปแบบนี้นะครับถังขยะที่เพิ่มขึ้นมาจะเห็นเป็นฝาสีเขียวๆแบบนี้นะครับก็จะรับเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะได้แยกออกมาแล้วก็ไปรีไซเคิลได้ถูกต้องนะครับเรามาดูถังขยะในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กกันบ้างนะครับที่นี่คือเซ็นทรัลพาร์คนะครับผมก็จะเห็นว่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทนะครับถังสีดำ2ถังนั้นก็จะเป็นถังขยะทั่วไปนะครับส่วนถังสีเทานี้นะครับก็จะเป็นพวกขวดและกระป๋องนะครับส่วนถังสีเขียวนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบมานั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ในสวนนะครับก็จะเป็นถังสำหรับนิตยสารและหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแห่งนี้เนี่ยมีคนมาหลายหมื่นคนต่อวันนะครับต่อปีนึงเนี่ยเกิดขยะขึ้นในเซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับ 2,000 ตันต่อปีก็เลยต้องมีการออกแบบถังขยะให้มีการคัดแยกได้ง่ายแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้นะครับคนที่นี่เนี่ยเขาชอบมาสวนสาธารณะมากขนาดตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นหน้าหนาวนะครับก็ต้นไม้ยังไม่ออกใบยังไม่ผลิใบดีนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเที่ยวมาเดินเล่นมาสูดอากาศนะครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถซื้อต้นไม้ซื้อเก้าอี้นั่งซื้อกระเบื้องปูพื้นได้คำว่าซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่ายกกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราสามารถบริจาคเอาเงินที่เราซื้อเนี่ยเราชอบต้นไม้ต้นไหนเนี่ยเราก็เอาเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของทางสวนนะครับหรือว่าซื้อเก้าอี้ก็จะมีชื่อของเราเนี่ยติดไว้บนเก้าอี้เลยนะครับเหล่านี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ชักชวนให้คนเนี่ยที่รักสวนสาธารณะรักพื้นที่สีเขียวเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ได้รู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยกันครับ
1: มาดูกันนะครับว่าทำไมเมืองนิวยอร์กเขาถึงมีถังขยะมากมายขนาดนี้ครับขยะของเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะครับมีมากถึงวันละ 12,000 ตันซึ่งขยะส่วนใหญ่จะถูกนำไปกำจัดแบบฝังกลบครับซึ่งขยะแบบฝังกลบนี้นะครับรวมของทั้งในนิวยอร์กและสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากถึง 36% จากสาเหตุทั้งหมดเลยล่ะครับปัญหาตรงนี้แหละครับทำให้เมืองนิวยอร์กเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นเมือง Zero Waste to Landfill หรือเมืองที่ไม่มีขยะฝังกลบเลยให้ได้ในปี2030นี้นะครับเขาก็เลยให้ความสำคัญกับถังขยะในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้คนมากที่สุดนั่นเองครับ
0: นอกจากถังขยะรูปแบบต่างๆในตัวเมืองแล้วนะครับนอกตัวเมืองซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยนะครับเราก็จะได้เห็นรูปแบบการทิ้งขยะอีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือนี่ฮะตู้ซื้อขยะซึ่งจะต้องเป็นขยะรีไซเคิลนะไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วต่างๆนะครับกระป๋องนะฮะแล้วก็พลาสติกนำมาหยอดที่นี่นะครับแล้วก็แลกเป็นเงินกลับคืนไปได้ด้วยนะครับอาจจะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าของการแยกประเภทของขยะนะฮะซึ่งวันนี้ผมพกขยะมาด้วยนะครับ นี่เป็นประเภทขยะต่างๆนะครับจริงๆแ ริงๆตามบ้านต่างๆตามอพาร์ตเมนต์ตามห้องเช่าเนี่ยก็จะมีกฎให้แยกขยะอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ยอมแยกขยะเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะโดนปรับนะครับเครื่องมันจะไปสายพานอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยอดขวดเข้าไปแล้วมันก็ดูดเข้าไปผมบอกว่าขวดนี้ไม่ผ่านนะครับแสดงว่าเขามีประเภทของพลาสติกแล้วก็ขนาดนะครับระบุไว้เราไม่รู้เฮ้ยนี่ไปอันนี้ไปอันนี้ไปเออแล้วก็บอกว่าใส่ขวดต่อไปได้เลยนะครับปึ๊บอู
2: ้เข้าไปเลยครับ
0: เฮ้ยอ๋อตกใจหมดครับตอนกดเอาตังค์ให้ทำเป็นยึกยักนี่ครับเขาบอกว่าก็จะให้ตั๋วมานะครับเป็นชุดต้องเอาตั๋วนี้ไปเข้าไปในห้างเนาะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะไปขึ้นเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นเงิน10 เซนต์นะครับโอ้ยอาย
1: เขามีข้อมูลมาว่าในเมืองนิวยอร์กนี้นะครับในแต่ละปีเขามีเสื้อผ้าเหลือทิ้งเนี่ยปีละ90 ล้านกิโลกรัมนะครับ90 ล้านกิโลกรัมนะครับแค่เฉพาะในนิวยอร์กเท่านั้นจำนวนนี้นี่เขาบอกว่าสามารถเอาไปถมทับเทพีเสรีภาพใหญ่ๆเนี่ยได้ถึง400 กว่าครั้งด้วยกันนะครับ คิดดูว่าจำนวนเสื้อผ้าที่ทิ้งในแต่ละปีเนี่ยมหาศาลแค่ไหนนะครับผมและในแต่ละปีนะครับมีต้นไม้จำนวน120 ล้านต้นนะครับที่ถูกตัดเพื่อมาทำการผลิตเสื้อผ้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีไอเดียนะครับที่จะทำจัดการกับเสื้อผ้าจำนวนมากที่เหลือใช้นะครับนั่นก็คือตรงนี้ครับปึ๊บนี่ด้านหลังนี้ก็คือเป็นตู้ในการบริจาคเสื้อผ้านะครับของชาวนิวยอร์กนะครับจริงๆแล้วเขามีมากมายหลายชนิดเลยนะครับหลายตู้หลายสีหลายบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Use Again นะครับเขาจะปลูกต้นไม้1ต้นเมื่อถังเนี้ยเต็มนะครับซึ่งการนำเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้วเลยนะครับแทนที่จะโยนทิ้งไปเนี่ยเอามาบริจาคใส่ตู้นี้นะครับก็จะมีการนำไปบริจาคต่อบ้างหรือว่านำไปตัดเย็บใหม่นะครับนักออกแบบเนี่ยมาทำเป็นคอลเลกชันนะครับแล้วก็ตัดเย็บใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องนำไปฝังกลบหรือว่านำไปเผาทำลายนะครับลดปริมาณขยะได้นะครับนี
3: ่ Why you put here
4: anybody and other people can you
3: yeah it's better than throw it away
4: yeah
3: right
4: yeah
3: Okay, so let's do it. Go ahead.
4: Okay, thank you.
3: Bye bye. Thank you so much.
5: Thank you. Thank you so much.
0: จริงๆแล้วถังขยะในนิวยอร์กนี่มีอีกมากมายหลายประเภทหลายสีมากกว่านี้อีกนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็สำหรับเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือเขาจริงจังมากกับการคัดแยกขยะนะแล้วก็มีแบบถังขยะหลากหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็ตั้งกันอย่างจริงจังมีกฎกติกาชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าที่นี้มีบ้างอีกที่นึงไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีแล้วก็มีอย่างชัดเจนที่สำคัญคือรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนจะเกิดขยะแบบไหนนะครับก็มีการเอาถังขยะของขยะประเภทนั้นไปตั้งไว้นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรีไซเคิลนะครับการแยกขยะการรียูสการนำกลับมาดัดแปลงใช้ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมืองนิวยอร์กซิตี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเป็นเมือง Zero Waste ให้ได้ในปี2030นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆรวมไปถึงประชาชนด้วยนะครับทุกคนมีกติกาชัดเจนในการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะครับที่ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการจัดการกับขยะให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขยะนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: Stop and Swap อย่าทิ้งหนูนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

เบสวัสดีครับก้องชนะจากกรีนไดอารี่นะครับเรายังอยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับใช่ครับไม่ได้พูดผิดครับนี่ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับแต่ว่าออกมาย่านชานเมืองหน่อยที่มาที่นี่เนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะกับรายการเรามากเลยนะครับก็คือเป็นการที่ให้คนนำของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับใช้การรียูสใครที่มีของที่ไม่ใช้แล้วในบ้านเอามานะครับแล้วก็นำของที่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์กลับไปนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยเรียกว่า Top and Swap นะครับจัดขึ้นทุกๆเดือนแล้วก็ตระเวนย้ายที่กันไปในจุดต่างๆของเมืองนิวยอร์กนะครับแต่วันนี้ก็ออกมาไกลจากตัวเมืองหน่อยนะครับอยู่ในย่านควีนส์นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนทยอยมากันแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่า Top and Swap วันนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ

0: ครับตอนนี้มาดูของที่คนนํามาแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ถูกจัดเป็นโต๊ะๆเรียบร้อยแล้วนะครับถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเลยนะครับแต่ละโต๊ะก็จะมีป้ายเขียนไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดของหนังสือและนิตยสารนะครับนี่มีเพียบเลยหนังสือคุกกิ้งทำอาหารเห็นไหมฮะอันนี้มาในหมวดหมู่ของนี่ฮะของใช้เบ็ดตะเล็ดอันนี้น่าสนใจมากชีสดีกรีดูจากรูปเรานะครับน่าจะเป็นแบบเครื่องตัดแบ่งชีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบพวกผมว่าน่าจะเป็นกรอบรูปหรืออะไรอย่างงี้เนาะเสือโยคะอันนี้มันมากครับผ้าอ้อมเด็กเครื่องประดับหรือแม้นะครับกระเป๋าของใช้ต่างๆนะครับกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับของใช้พวกก่อนใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับรีโมทก็มาทีวีไม่มีเอามาแต่รีโมทมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยนี่มีหมดนี่น่าจะเป็นเครื่องกลหนวดใครอยากได้ไปติดผนังห้องมั้ยครับผมเก็บกลับไปให้เล่นตุ๊กตาป้าซานตาคลอสนี่คุณลุงซานต้ามาเป็นคู่กันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหมวดเสื้อผ้าผู้ชายทีเชิ้ตนะครับเสื้อยืดต่างๆนะครับเป็นพวกหมวกต่างๆเฮ้ยโดนเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวมีโดนชุดชั้นในสตรีนะครับก็มีคนมาบริจาคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวดยอดฮิตประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับที่คนนำมาสแวปนะครับเยอะเหมือนกันก็คือหมวดเสื้อผ้านะครับ stop and swap stop and swap อย่าทิ้งหนูได้ว่ามีอะไรที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ใช้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถเอามารวมไว้ที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันมากTell us what the Stop and Swap is.
1: Stop and Swap is a free community reuse event where the public can come and bring in portable reusable items that they no longer need and take things home for free. And you don't have to bring anything to take anything. So it's basically a pop-up swap. It's free for everyone.
2: How often is this event?
1: Well, we have several events that go on every month. We reached about 56 community districts in the last fiscal year, and we have a goal to reach all 59 community districts basically every year. That's our goal.
0: มารออยู่ที่ทางเข้าแล้วนะครับมีการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับบางคนมาพร้อมกับรถเข็นเลยนะครับนี่ทุกอย่างในนี้ถูกบอกกฎไว้หมดแล้วนะครับโดยผู้จัดงานนะครับว่าควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยปล่อยเข้ามาแล้วนะครับคนก็เข้ามาทุกอย่างในนี้ฟรีหมดนะครับว่าที่ประตูทางเข้านะครับก็จะมี2โต๊ะในการลงทะเบียนด้วยกันนะฮะโต๊ะแรกเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะของผู้ที่จะมารับของไปนะครับก็จะสามารถมาแอสไซน์อินที่โต๊ะนี้ได้ส่วนอีกโต๊ะนึงเป็นโต๊ะของผู้ที่เอามาให้นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตาช่างของทุกอย่างต้องผ่านการช่างแล้วก็ถูกคัดแยกประเภทนะครับแล้วก็จะถูกวอลันเทียร์เนี่ยนำเอาไปวางไว้ตามจุดต่างๆนะครับตามประเภทของนะครับ right here
2: What do you do when people bring the stuff here?
1: So my job is I help answer questions and I also put everything

0: process the donations, so they have to be weighed.
1: Yeah.
0: And so how we measure the success of our programs is we weigh everything in the beginning,
1: mm-hmm.
0: and then at the end, when everyone leaves, if we have any leftovers, we weigh them again.
1: Mm-hmm.
0: So we see how much went out to the community.
1: Uh-huh.
0: And that's how we, that's our research too, so that's how we quantify
1: mm-hmm.
0: how successful our programs.
2: ตอนนี้หลังจากที่ประตูเปิดนี่นะครับไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะฮะก็มีคนเข้ามาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ได้รับความสนใจจากชาวนิวยอร์กมากนะครับมากกว่าที่ผมตั้งความคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปนะครับคนเยอะมากเลยนี่คึกคักมากเลยครับวันนี้โซนหนังสือนะครับโอ้โซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอารีโมทผมไปแล้วครับรีโมทผมไปแล้วนี่คนเยอะมากนะครับลองคิดดูว่าจะมีของกี่ร้อยชิ้นนะครับที่ได้ไปอยู่บ้านใหม่แทนที่จะถูกส่งไปอยู่ในถังขยะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดขยะต่อไปนะครับ

0: So what did you get, Jay? Can you show us?
1: Some glasses. I have four.
0: Wow. Why glasses?
2: I love it. I think it's a great idea. Uh-huh. Oh, and it's fun. It's just, you don't need to really bring anything, but yeah, it's helpful.
0: Yeah.
2: Because, you know, we all have things that we don't need and other people can use them. Mm-hmm. So it's a great thing. It's mm-hmm. fun.
0: Okay, what did you bring today?
3: Oh, a lot.
0: Oh, can I see it?
3: Flower pots, globes, fluffy pots.
0: Wow. You have two of them.
3: You have to go far. Dripping.
0: You see the lamp.
4: Ooh. Little glass.
3: Yeah, you put a candle. Mm.
0: So how do you think about this event?
4: Well, we don't know yet. We're going to go inside. We think it's a great idea.
0: Uh-huh.
4: But we're going to go inside and see uh-huh. how it is.
5: Especially now with all the things you hear about the recycling, China doesn't want to take it and they don't know where to put the landfills.
4: It's better than uh-huh,
0: yeah.
5: It's a great idea.
0: How do you think this event, Stop SWF, can help the city in terms of environment?
6: I think that this event, Stop and Swap, can help the city mm-hmm. By providing a means to, for them to like give back to their community in a way mm-hmm. that's not as easy with other programs, because you can't see where your donation is going, yeah. you know, with some other drop-offs, you know, mm-hmm. you're like, where is it going? But with Stop and Swap, I've heard from several people, yeah. like they saw their item taken right away when they donated it. So they yeah. know, oh, it went to like a member of my community. Mm-hmm. And it's also helpful if like you want to reuse more and mm-hmm. reuse is, you know, such a great way to help the environment. Mm-hmm. And it's just a great way to help the New York City environment by, yeah. you know, reducing waste.
0: Yeah.
6: Yeah.
0: And stop production, right?
6: Yeah, mm-hmm. definitely. Production mm-hmm. waste, transportation waste, mm-hmm. all of that manufacturing costs. Mm-hmm. So it's just basically let's reuse items.
7: เมืองไทยบ้านเราก็มีโครงการสำหรับส่งต่อสิ่งของเครื่องใช้อยู่หลายโครงการเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยคัดมา5โครงการสำหรับรับบริจาคสิ่งของกันครับ 1. มูลนิธิกระจกเงาจริงๆเขารับบริจาคหลายอย่างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะรับเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ยังสภาพดีใช้งานได้อยู่ครับ 2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเปิดรับบริจาคของเล่นและของใช้ครับเพื่อนำไปใช้ในมูลนิธิที่ช่วยอุปถัมภ์เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสนั่นเองครับ 3. Paper Ranger จิตอาสาสมุดเพื่อน้องเปิดรับบริจาคกระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้าเดียวนะครับเพื่อนำไปทำเป็นสมุดเล่มใหม่และนำไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ขาดแคลนต่อไปครับ 4. ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์มงคลสุขเปิดรับบริจาคหนังสือแบบเรียนนิตยสารวารสารเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในชุมชนที่ยังขาดแคลนครับและ 5. โครงการจุฬารักโลกรับบริจาคโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องพร้อมนำไปรีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เปิดรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เห็นไหมครับว่าของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นขยะเสมอไปเพียงแค่ยังสภาพดีอยู่ก็สามารถนำมาแบ่งปันกันช่วยทั้งสังคมและโลกที่เราอยู่ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ
0: โอ้โหลายของมันหนักอึ้งเลยครับนี่นะครับ Soft and Swap นะ

ครับอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมรู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียของการรียูสที่ดีมากๆแล้วก็เห็นผลมากๆและที่สำคัญผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปที่ในแต่ละสังคมในแต่ละเมืองจะสามารถนำไปทำตามนะครับอย่างน้อยๆมันได้ลดปริมาณขยะนะครับที่สำคัญมันอาจจะทำให้คุณเกิดเป็นไอเดียว่าจะทำยังไงกับสิ่งของในบ้านคุณที่คุณจะไม่ได้ใช้งานมันแล้วแทนที่จะโยนมันทิ้งไปและนี่ก็คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักครับผมฝากกด Subscribe ติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมหาดต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มหาดเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบของประเทศไทยภาคกลางเรียกหาดภาคเหนือเรียกหาดหนุนภาคใต้เรียกมหาดมหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นตั้งตรงสูง 15-20 เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบผิวเปลือกนอกลำต้นครุขระสีน้ำตาลไหม้แตกเป็นรอยสะเก็ดเล็กๆใบเดี่ยวรูปไข่ขอบขนานเรียงสลับปลายใบแหลมโคนใบเว้ามนขนาดกว้าง 5-20 เซนติเมตรยาว 10-30 เซนติเมตรผิวใบมีขนสากทั้งสองด้านขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนจะออกดอกเป็นแท่งกลมขนาดเล็กสีขาวอมเหลืองรวมเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ่งผลเป็นผลรวมรูปทรงกลมแป้นใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เซนติเมตรเปลือกนอกผิวครุขระสีเขียวเมื่อผลสุกมีสีเหลืองเนื้อผลค่อนข้างนุ่มเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งมหาดเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากเนื้อไม้หยาบแข็งเหนียวและทนทานปลวกและมอดไม่กินสามารถเลื่อยใสตกแต่งได้ง่ายนิยมใช้ทำเสาหมอนรองรางรถไฟและใช้ทำเครื่องดนตรีเช่นลูกโป่งลางรากใช้ย้อมผ้าให้สีเหลืองเปลือกใช้ทำเชือกสรรพคุณทางยาแก่นมหาดรับประทานแก้อาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อใช้ถ่ายพยาธิทาแก้ผื่นคันรากใช้ลดอาการไข้แก้กระสายเส้นเอ็นแก้พิษร้อนเปลือกใช้ลดอาการไข้สารสกัดจากมหาดใช้ลดอาการผมร่วงกระงอกของเส้นผมแก้โรคเริมช่วยให้ผิวหนังขาวขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบกต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ75ของพื้นที่ป่าทั้งหมดของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นป่าประเภทแต่งรังหรือป่าโคกหรือป่าแดงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทองอำเภอโพชัยอำเภอเมยวดีและอำเภอเสรภูมิป่าไม้เหล่านี้มีพันไม้ขึ้นอยู่ป่าปนกันหลายชนิดเช่นเต่งรังพยอมมะขามป้อมมะค่าโมงประดู่โมกมันและกระบกโดยเฉพาะกระบกได้รับคัดเลือกให้เป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดกระบกเป็นไม้ต้นสูงชนิดผลัดใบสูง 10-30 เมตรภาคกลางเรียกกระบกหรือจะบกหรือตระบกที่ตราดเรียกชะอังสุโขทัยนครราชสีมาเรียกมะลื่นหรือหมักลื่นสุรินทร์เรียกหลักกายลำต้นกระบกมีเปลือกสีเทาอ่อนแกมน้ำตาลค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดแก่นกระบกมีสีเทาและมีสารจำพวกทรายอยู่มากโคนเป็นพรเรือนยอดแน่นทึบเป็นรูปกลมหรือกลมรีใบกระบกเป็นใบเดี่ยวรูปไข่รูปรีหรือรูปใบหอกหูใบมีลักษณะพิเศษคือม้วนหุ้มยอดเรียวแหลมโค้งเล็กน้อยเป็นรูปดาบเมื่อหูใบร่วงทำให้กิ่งอ่อนมีรอยเป็นแผลรอบคอกระบกออกดอกประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีลักษณะเป็นช่อกระจายแยกแขนงสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานปลายกลีบจะพับเข้าหาก้านดอกผลรูปกลมรีหรือรูปไข่เมื่อยังอ่อนสีเขียวพอแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนื้อในสีขาวมีน้ำมันเมล็ดแข็งเมล็ดเดียวเมื่อกระบกผลัดใบใบจะร่วงหล่นจนหมดต้นแต่เมื่อได้ความชื้นเพียงเล็กน้อยก็ผลิใบได้ในเวลาอันรวดเร็วกลายเป็นต้นเขียวชะอุ่มอุ้มน้ำคลุมดินเป็นป่าปกที่ชุ่มชื้นสมบูรณ์

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าแต่งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคกภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก้มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

0: ก็คือโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวดินของโลกประมาณ50กิโลเมตรนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโอโซนดีแล้วก็โอโซนที่อยู่ใกล้ๆพื้นผิวโลกเราหรือว่าอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นโอโซนไม่ดี
1: ตัวโอโซนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆโลกเราเนี่ยมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับเป็นองค์ประกอบของอากาศที่เราหายใจนะครับโอโซนเนี่ยมันในทางโครงสร้างทางเคมีก็คือตัว O 3ธาตุออกซิเจนรวมกัน3ตัวตัวโอโซนเนี่ยธรรมชาติมันสร้างมาให้เขาอยู่บนชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ไกลประมาณสัก50กิโลเมตรตั้งจากพื้นโลก
0: เรากล่าวกันว่าโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยเป็นโอโซนดีเนื่องมาจากว่าโอโซนเนี่ยค่ะเขาจะมีศักยภาพในการดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลต
1: มันลักษณะเหมือนฟิล์มกรองแสงอะถ้าไม่มีตัวชั้นโอโซนตัวนี้อยู่เนี่ยตัวรังสีอัลตราไวโอเลตก็จะลงมาที่พื้นโลกคราวนี้ก็จะเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลก
0: ก็อาจจะทำให้เราเป็นมะเร็งผิวหนังอาจจะทำให้เกิดต้อในตาได้นะคะเพราะฉะนั้นตัว O3 ที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์เนี่ยค่ะก็จะช่วยดูดจับเอารังสีอุลตราไวโอเลตไว้นะคะ
1: เรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยกับเรื่องของรูรั่วโอโซนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะต้องเรียนนี้ก่อนว่าตัวที่เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับโดยหลักที่มันเกิดจากคำว่าตัวที่เรียกว่าเราเรียกว่าก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gasซึ่งก๊าซเรือนกระจกตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวก๊าซเรือนกระจกกับตัวโอโซนนี่อยู่คนละชั้นกันในชั้นบรรยากาศโลกตัวก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ในชั้นโทรโปสเฟียร์โอโซนนี่อยู่ถัดออกไปสตราโตสเฟียร์ตัวก๊าซเรือนกระจกนี่เกิดจากไหนเขาก็เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงพวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้งานอยู่นี้เหมือนกันแต่ตัวหลักเขาคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมของมนุษย์เนี่ยไปเร่งเกินไปเราต้องการการใช้พลังงานสูงขึ้นมันก็ไปสะสมอยู่ในชั้นของโทโพสเฟียร์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่เกี่ยวกับชั้นโอโซนชั้นโอโซนนี่อยู่สตราโตสเฟียร์แต่ที่เหตุผลที่ตอนนี้นี่ที่เราคุยกันว่ามันเกิดรูรั่วโอโซนเกิดรูรั่วโอโซนมันก็เกิดจากกิจกรรมมนุษย์อีกแหละยกตัวอย่างเช่นตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือเราที่เรียกว่า CFC ตัวเนี้ย
0: สาร CFC เนี่ยเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาจากภาคอุตสาหกรรมพวกเครื่องเย็นห้องเย็นอุตสาหกรรมแอร์เครื่องทำความเย็นต่างๆรวมทั้งสเปรย์หรือว่าแม้กระทั่งโฟมนะคะที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีความสามารถที่จะอยู่ได้อาจจะสักประมาณ50ปีจนกว่าตัวเขาเองจะสลายไปเองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการปลดปล่อยเอา CFC ขึ้นไปสู่อากาศในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็มีความสามารถที่จะไปทำลายโอโซนได้มากขึ้นที่เราเรียกว่ารูรั่วในชั้นโอโซนเนี่ยก็คือปริมาณของโอโซนที่อยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์นะคะมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆสาเหตุของการเกิดของแบดโอโซนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือการที่เรามีพวกโพลูชันต่างๆหรือว่าเรื่องของการเผาไหม้โดยที่ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะผลลัพธ์จากกระบวนการเผาไหม้เหล่านี้เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดอนุมูลอิสระของออกซิเจนเนี่ยค่ะมันก็จะไปจับกับ O 2ตัวอื่นๆอีกก็คือออกซิเจนตามปกติเนี่ยค่ะก็จะเกิดเป็น O 3ที่อยู่บริเวณพื้นผิวดินเราซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นแบดโอโซนที่เราเรียกเขาว่าเป็นแบดโอโซนเนี่ยค่ะก็คือเนื่องจากว่าตามธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเลยอะค่ะที่เราจะใช้โอโซนอะค่ะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำรงชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ในทำนองกับการเนี่ยโอโซนเนี่ยยังจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆพวกเชื้อแบคทีเรียพวกเชื้อจุลินทรีย์อะไรต่างๆอีก
1: อุตสาหกรรมก็ใช้ก๊าซโอโซนนี่แหละไปทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสต่างๆนะครับในการฆ่าเชื้อต่างๆก็เป็นผลดีในแง่ของเชิงอุตสาหกรรมแต่ถามว่าถ้าเราได้รับมันปริมาณเยอะๆมันก็จะมีติดขัดกับระบบหายใจของเราเพราะจริงๆแล้วเราต้องการหายใจเนี่ยอากาศที่เราต้องการหายใจมันองค์ประกอบก็คือออกซิเจนไม่ใช่โอโซนมันคือหลักการอย่างแค่นั้นถามว่าคำว่าโอโซนดีโอโซนไม่ดีข้างล่างมันอาจจะคำว่าไม่ดีก็คือว่าจริงๆเราอากาศที่เราหายใจมันไม่ได้มีโอโซนปริมาณเยอะเราก็รู้สึกถ้ามันมีเยอะแล้วเราไปสูดมัน มันก็เป็นไม่ดีแต่ถามว่าตัวเขาเองคุณสมบัติเขาถ้าอยู่บนชั้นบรรยากาศสตาร์เฟสเขาก็ช่วยกรองรังสี UV มันก็เลยบอกว่าเป็นด้านดีแค่นั้นเองผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญก็คือกิจกรรมของมนุษย์ก็อยากให้คนพัฒนาหรือสร้างเทคโนโลยีหรืออยู่บนความสะดวกสบายที่มีมุมของมิติเชิงสิ่งแวดล้อมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติเราไม่ไปแตะธรรมชาติเยอะธรรมชาติก็จะไม่ทำอะไรที่มันประสงค์ผลกระทบกับสุขภาพหรือพวกเราในอนาคตแน่นอน
2: กรมราชนกเนี่ยก็เราก็ถือว่าท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็การสาธารณสุขไทยอันนี้ผมเองอยากจะให้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าทำไมพระองค์ท่านเนี่ยจึงมาทุ่มเทให้กับเรื่องทางการแพทย์เนี่ยต้องยอมรับว่าร้นกล้ารัชกาลที่5นะครับพระราชทานกำเนิดโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยคือโรงพยาบาลศรีราชคือการเกิดโรงพยาบาลเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดยากมากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีแพทย์มีพยาบาลมีบุคลากรเรามีแต่แพทย์แผนไทยแต่ด้วยความที่พระองค์เนี่ยได้ไปเห็นในยุโรปที่เขาเจริญแล้วเขามีเนี่ยเราพงศ์ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทำให้กับคนไทยในปีที่เจ้าฟ้าศิริกุฎพันธ์สิ้นพระชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นสิ้นพระชนแค่อายุ18เดือนเนี่ยท่านเนี่ยได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าให้สร้างพระเมรุใหญ่มากถ้าเราจะไปดูในรูปนะครับเป็นพระเมรุเนี่ยซึ่งสร้างด้วยไม้จริงเนี่ยใหญ่มากใหญ่กว่าพระเมรุที่เราเห็นในชีวิตผมเนี่ยเราเห็นพระเมรุอยู่ 2-3 ครั้งในชีวิตเราเนี่ยซึ่งเราก็ดูว่าใหญ่นะยังเล็กเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพงศ์มุ่งมั่นว่าหลังจากงานพระเมรุแล้วเนี่ยให้รื้อพระเมรุนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นโรงเรือน3หลังแรกที่วังหลังเนี่ยและพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลศรีราชตามที่ของเจ้าฟ้าศรีราชกุฎพันธ์แล้วถ้าอยู่ในพระราชหัตถเลขานะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าขนาดลูกเรานะครับซึ่งได้รับการพิทักษ์รักษาอย่างเต็มที่ขนาดนี้ก็ยังสิ้นแล้วอนาประชาราษฎร์นะที่เจ็บป่วยเนี่ยจะได้รับความทุกข์ทรมานแค่ไหนท่านสร้างโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเพื่อประชาชนไม่ได้เพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอันนี้พอเกิดโรงพยาบาลขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของประเทศเรานะครับว่าได้มีเจ้านายนะครับ

0: พระองค์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหิดล
1: สุดโยใหญ่ไร้ฟ้าสุดปรารถนาทาปาณิธา
0: เนื่องจากด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยมีจิตใจที่เห็นกับคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งเนี่ยท่านก็เสร็จมาที่โรงพยาบาลศรีราชท่านมาเห็นแล้วดูแล้วมันก็ว่าสภาพต่างๆก็แย่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีต่างๆเนี่ยท่านก็เกิดมีความมุ่งมั่นอยากจะช่วยอยากจะพัฒนาในทางการแพทย์ท่านก็ไปเรียนแพทย์ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังมากท่านก็มุ่งมั่นจนเรียนจนจบแพทย์แล้วก็กลับมาทำงานที่โรงพยาบาลศรีราชตอนที่ท่านจบกลับมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ไปเจรจากับมูลนิธิล็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมูลนิธิที่ทำเพื่อสาธารณะท่านไปเจรจาว่าขอให้มาช่วยพัฒนาโรงพยาบาลศรีราชพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยแล้วก็ล็อกกี้เฟลเลอร์ช่วยอยู่เป็นหลายสิบปีนะจนเรียกว่าเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ผมว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าได้มาวางหลักสูตรแพทย์กับพยาบาลเป็นแบบตะวันตกมันในปี2431ซึ่งเป็นปีที่เปิดโรงพยาบาลศรีราชเป็นครั้งแรกเนี่ยนะอีก2ปีถัดมาได้เกิดโรงเรียนแพทย์ขึ้นนะซึ่งรัชกาลที่5ที่5เนี่ยพระราชทานนามว่าโรงแพทยากรนะครับแล้วก็ต่อมาท่านก็เปลี่ยนชื่อเป็นราชแพทยาลัยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพระองค์ท่านเนี่ยทำเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติพระองค์เนี่ยเพื่อผู้อื่นสิ่งที่ท่านย้ำตลอดก็คือว่าให้เอาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งหมายว่าทำอะไรเนี่ยก็คือทำให้มุ่งผลเพื่อผู้อื่นเป็นสำคัญพระองค์ท่านมาทำงานเนี่ยมาทำงานเหมือนสามัญชนนะครับมาดูแลคนไข้มาอยู่เวรดึกดื่นแค่ไหนมีคนไข้ถูกตามท่านก็มานะครับมาคุกคลีคนไข้ต่างเป็นที่รักใคร่ของคนไข้ทั่วไปนอกจากนี้สิ่งที่ท่านย้ำอีกอย่างคือว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าจะถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือจะต้องนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะทำให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษยชาติด้วยนะครับมันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามีความประทับใจและเราเองก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์เรารุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็เอาวันที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์เนี่ยคือ24กันยายนเรียกว่าเป็นวันมหิดลเป็นวันซึ่งจะมารู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างที่ดีไว้แล้วเราก็จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เอาวันมหิดลเนี่ยมาเป็นวันที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับแล้วก็มุ่งที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคนที่มีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาต่างๆก็เราอยากที่จะให้กับบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลไม่จะเป็นโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้นะครับอันนี้การที่คิดธงมหิดลขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกเราทำเป็นธงนะครับแล้วก็มีพระรูปของพระองค์ท่านนะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยปิดอยู่ที่ธงด้วยนะครับธงก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วธงนี้เราสีก็จะเปลี่ยนไปตามวันว่าวันมหิดลปีนี้ตรงกับวันจันทร์ก็จะเป็นสีเหลืองวันอังคารเป็นสีชมพูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนจะเป็นคอลเลกชันบางคนก็อาจจะเก็บมีทุกสีแต่จริงก็ให้เพื่อจะเป็นที่ระลึกนะตอบแทนว่าสิ่งที่ท่านได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศรีราชหรือโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลก็มีการรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะที่จะเอาเงินมาช่วยผู้ป่วยผู้ยากไร้หรือผู้ที่ด้อยโอกาส
2: ที่เรากินแกงเลียงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำแกงต่างๆเนี่ยมันเป็นการทดลองที่เราเรียกว่านอกสิ่งมีชีวิตคือเราเอาเซลล์มะเร็งออกมาทำในห้องทดลองอาจารย์เอาน้ำแกงปรุงสำเร็จเอามาทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวทีนี้เวลาที่เราประเมินผลเนี่ยเราก็จะดูว่าเซลล์มะเร็งนั้นมันตายแบบไหนเซลล์เนี่ยมันมีอายุของมันถึงเวลามันก็จะตายเองนี่เราเรียกว่าตายแบบธรรมชาติการตายธรรมชาตินี่1เซลล์เค้าก็ตายของเค้าไม่เกี่ยวกับเซลล์ข้างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มันตายแบบธรรมชาติมันจะไม่ตายตัวเดียวมันจะตายเป็นกลุ่มเพราะว่าเซลล์มันจะบวมแล้วมันอักเสบแล้วมันก็แตก

0: แตกพอแตกปุ๊บมันก็ทำให้เซลล์รอบข้างตายไปด้วยอาจารย์ทำน้ำแกงทั้งหมด4อย่างแกงเลียงแกงส้มแกงป่าแกงเหลืองแล้วก็ต้มยำแล้วเอาน้ำแกงเนี่ยไปเลี้ยงเซลล์เราเทียบกับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเราก็พบว่ายาเนี่ยสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ประมาณ 70% แต่แกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งแบบธรรมชาติเนี่ยได้ประมาณ 45% ส่วนแกงเหลืองจะได้ประมาณ 25% ต้มยำก็จะอยู่ประมาณ 30% ถ้าให้อาจารย์สรุปว่าน้ำแกงทั้งหมด5ชนิดเนี่ยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายแบบธรรมชาติได้อะไรดีที่สุดอาจารย์ก็คงจะบอกว่ามี3ชนิดที่ใกล้เคียงกันก็คือแกงเลียงแกงส้มแล้วก็แกงป่าส่วนแกงเหลืองและต้มยำนั้นอย่างน้อยทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พูดก็คือว่าการตายแบบผิดธรรมชาติการตายแบบผิดธรรมชาตินั้นพบได้น้อยที่สุดในแกงเลียงพบได้มากที่สุดในแกงเหลืองเพราะฉะนั้นแกงเลียงน่าจะเป็นแกงที่ดีที่สุดตามมาด้วยแกงส้มแกงป่าด้วยความที่สนใจแกงเลียงตั้งแต่ต้นอาจารย์ก็เลยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเอาแกงเลียงเนี่ยมาทำเหมือนแกงที่คนทั่วไปกินนะคะมีการใส่ผักใส่ใบแมงลักตำลึงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอาจารย์ก็เอาไปทำให้มันแห้งเพื่อที่จะเอามาป้อนให้หนูเราก็เริ่มด้วยการให้หนูเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยก็คือกลุ่มแรกก็คือหนูที่เลี้ยงปกติเลยทุกอย่างนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ให้สารก่อมะเร็งอย่างเดียวและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ให้แกงเลียงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเราจะเลี้ยงไปทั้งหมดประมาณ6อาทิตย์แล้วในอาทิตย์ที่2กับ3เราจะชักนำให้หนูเนี่ยเกิดภาวะที่มีสารก่อมะเร็งแล้วหลังจากนั้นเราก็รอจนครบ6อาทิตย์แล้วเราก็เอาลำไส้หนูมาดูผลการศึกษาเนี่ย ก็ยืนยันในสิ่งที่เราเจอมาตอนที่เราเรื่องเซลล์มะเร็งก็คือว่าในหนูที่ไม่ได้รับแกงเลียงเลยจะมีโอกาสเกิดเซลล์ผิดปกติมากกว่าหนูที่ได้รับแกงเลียงเนี่ยถึงประมาณ 50%เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกให้เราได้ทราบว่าการที่เรากินแกงเลียงนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะคะถึงแม้ว่าในการศึกษานั้นจะเป็นระยะสั้นแต่ก็ทำให้เซลล์ที่มันผิดปกติเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเซลล์ผิดปกติลดลงมันก็จะไม่นำไปสู่การเกิดมะเร็งในระยะต่อๆไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่ยืนยันว่าอาหารไทยยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงซึ่งเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมีพืชผักสมุนไพรเยอะเหมาะที่จะนำมาบริโภคเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ให้เรากลัวจันไม่อยากให้งมงายว่าโอ้โหพอบอกแกงเลียงดีทุกคนกินแกงเลียงทุกวันมันเป็นไปไม่ได้มันผิดวิสัยของมนุษย์แล้วก็กินสลับไปกินแกงเลียงบ้างแกงส้มบ้างแกงป่าบ้างแม้กระทั่งแกงเหลืองหรือต้มยำก็กินได้สาเหตุของการทำวิจัยอันนี้เพราะว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาทานอาหารไทยเพราะว่าในอาหารไทยของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอาหารที่ดีมากชนิดหนึ่งค่ะ
1: คือสูงวัยเนี่ยมันไม่จำเป็นไม่จะต้องชราวัยไปด้วยนะอายุที่ว่า60เนี่ยไปเพียงแค่ค่าสมมติขึ้นถ้าเรามองดูนะครับนะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะถึงมีการพัฒนามาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือช่วงอายุประมาณ30ปีจากนั้นจะเริ่มคงที่สักระยะหนึ่งก็จะค่อยๆเสื่อมลงช้าๆช้าๆอย่างในเพศหญิงเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าในช่วงประมาณสักอายุ47ปีครึ่งนะครับนะจากที่เขาศึกษาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
2: ทำไมบางคนถึงอายุมากกว่าบางคนที่อายุน้อยดูสูงวัยที่อาจารย์เห็นชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการโดนแดดนะโดนแดดเยอะๆเนี่ยถ้าเราดูคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาซึ่งอยู่กลางแดดมากๆเราก็จะเห็นเรื่องของผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับเรื่องของร่างกายด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ดูหน้าแต่เราเห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็รู้ว่าคนนี้ดูสูงวัยนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวหน้าผิวกายอะไรทั้งหลายก็จะทำให้เรารู้สึกสูงวัยกว่าคนอื่น

0: เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้ค่ะที่จะชะลอทุกอย่างให้มันช้าลงนะคะจริงๆการเลือกเนี่ยอยู่ที่เราตั้งใจคนบางคนเนี่ยอยากได้ของอย่างนั้นแต่ว่าเอาง่ายๆเช่นอยากขอวิตามินสักเม็ดหนึ่งหรืออาหารเสริมสักหน่อยหนึ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหดีเลยปิ๊งปังเลยของอย่างนั้นไม่มีอยู่หรอกค่ะการที่จะกินของพวกนั้นให้ได้ประโยชน์หรือยังไงก็ตามจะต้องมีส่วนที่เจ้าของร่างกายต้องดูแลด้วยเริ่มต้นด้วยอาหารที่เหมาะสมเรื่องของการใช้ร่างกายอย่างดีเลือกการใช้ชีวิตของเราออกกำลังกายตามสมควรทำสุขภาพจิตให้ดีนี่แหละค่ะที่จะช่วยทำให้เราอายุยืนยาวอย่างมีความสุข
1: กล่าวได้ว่าคนเราจะเสื่อมหรือชราครับนะขึ้นกับ2ปัจจัยหลักครับปัจจัยแรกเลยคือพันธุกรรมแต่แล้วแต่สูตรนี้มันคุณพ่อคุณแม่ให้มาใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่2ครับที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือลักษณะการดำเนินชีวิตนะครับเราจะดูสุขภาพของคนสูงอายุเนี่ยดีหรือไม่ดีครับนะไม่ได้ดูที่มีโรคหรือไม่มีโรคนะอาจจะมีโรคได้แต่ถ้าเขายังสามารถช่วยตนเองได้ยังทำงานต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งใครนะครับนะฮะถือว่ามีสุขภาพดีสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็เป็นงานเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยพยายามสร้าง awareness นะครับให้แต่ละชาติในโลกเนี่ยให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเทศตัวเองนะว่ากำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นคุณต้องปรับเปลี่ยน infrastructure ของประเทศคุณเนี่ยให้พร้อมรับนะครับกับการดูแลคนกลุ่มนี้ตอนนี้ประเทศไทยกระเทยไปอีกขั้นนึงแล้วสังคมสูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์เช่นในอดีตนะครับเมื่อปี2543เนี่ยอาจจะมีผู้ไปทำงาน6คนทำงานจ่ายภาษีเลี้ยงคนสูงอายุ1คนนะครับแต่ตอนเมื่อปี63ปุ๊บเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเป็นว่าคนไปทำงาน3คนต้องทำงานได้1คนด้วยการจ่ายภาษีซึ่งถ้าสังคมเราไม่เตรียมพร้อมให้พอนะตอนนั้นเนี่ยเราสังคมจะโกลาหลละแต่ถ้าเราเริ่มในตอนนี้เตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับให้คนไปทำงานในตอนนี้มีงบประมาณมีสะสมเงินไว้ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยามชราหรือมีการส่วนสุขภาพป้องกันโรคให้เขาแข็งแรงนานๆ นะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยก็จะไม่เจ็บป่วยง่ายๆสังคมก็อยู่ต่อกันไปได
0: ้ทุกคนควรจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเลือกกินเลือกใช้ทำจิตใจให้ร่าเริงแล้วก็รู้จักรักคนอื่นเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็เลือกที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีไปได้นานๆ
2: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะพูดถึงอาหารกลุ่มเสี่ยงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน6อย่างนะคะก็คือจะมีนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีแล้วก็พวกอาหารทะเลนะคะนี่คืออาหารกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าแพ้ได้บ่อยในอดีตเนี่ยจะมีคุณแม่บางท่านที่พอตั้งท้องปุ๊บก็ทานนมปริมาณมากวันละลิตรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าทานมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกระตุ้นทำให้ลูกเนี่ยมีอาการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้ไม่แนะนำให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าปกตินะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติก่อนตั้งครรภ์คุณแม่ทานนมอยู่วันละกล่องเงี้ยค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็ให้ทานเหมือนปกตินะคะก็จะสักวันละกล่องแต่เราก็เจอคนไข้บางคนที่ทานอาหารบางชนิดนอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยง6ตัวเนี้ยที่ทานเข้าไปปริมาณมากๆแล้วลูกอาจจะมีอาการแพ้ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของแพ้กล้วยอย่างเงี้ยค่ะมีคนไข้ที่เป็นเด็กที่แพ้กล้วยอะค่ะซึ่งพอเราซักประวัติย้อนไปเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าในช่วงตั้งท้องเนี่ยคุณแม่มีอาการแพ้ท้องแล้วก็อยากทานกล้วยก็จะทานกล้วยแบบวันนึงแบบเยอะมากเกือบหวีอะค่ะแล้วก็กินทุกวันอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราทานในขนาดปกติร่างกายเรายอมรับได้ว่าโอเคอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราทานมากเกินไปนะคะร่างกายก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งแปลกปลอมแล้วนะคะมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแพ้เกิดขึ้นนะคะซึ่งสารก่อภูมิแพ้บางอย่างที่มันอยู่ในอาหารเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปยังลูกในท้องได้นะคะก็จะไปทำให้เกิดอาการกับลูกขึ้นมาอาการแพ้เนี่ยมันมีได้ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากนะคะบางคนก็จะมีอาการเช่นเป็นผื่นลมพิษขึ้นนะคะหรือว่าหน้าบวมปากบวมถ้าแพ้มากขึ้นอาจจะมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหรือว่าบางคนก็จะช็อกหมดสติได้อันนี้ก็คือไม่ถูกค่ะนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้แม่เนี่ยงดอาหารกลุ่มเสี่ยงกับลูกนะคะถ้าลูกยังไม่มีอาการแพ้

คะก็สามารถทานอาหารได้ตามปกตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกมีอาการสงสัยว่าจะแพ้นะคะก็ควรพามาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแล้วถ้าวินิจฉัยแน่ชัดแล้วว่าแพ้อาหารชนิดไหนก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารชนิดนั้นนะคะข้อมูลจากคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ผื่นที่เขาขึ้นเนี่ยลักษณะผื่นเป็นยังไงสัมพันธ์กับอาหารที่สงสัยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เราก็จะมีการทำทดสอบเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงนะคะ

0: เนี่ยประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการวินิจฉัยมากที่สุดค่ะ
1: ข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง 2-3 ชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของก๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮีโมโกลบินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอกซี่ฮิโมโกลบินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮิโมโกลบินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลงและนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิต
2: เราจะมีอาการมึนศีรษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเกร็งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับงั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาเนี่ยจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อมจำเหตุการณ์ไม่ได้นะฮะคือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไป
1: รถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาปทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เราขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทำมันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท 100% มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
2: ขนาดความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนเขาเรียก30 part per million หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมามัน 7-8 ppm ที่เอารถไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามาก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพอเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน 7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm
1: จอดติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิดดังนั้นเวลาที่มีก๊าซมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่า ที่จะลดใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่

0: อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน
1: ท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศแล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีเพราะมันจะออกไปข้างนอกได้อีกระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเรา
0: เราควรจะหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็นเวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน

0: หมออ้อยครับ
1: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: หมออ้อยครับวันนี้จะพาผมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนครับแต่ว่าไม่เอาพวกแมลงสาบหรือไส้เดือนนี้แล้วนะครับ
2: วันนี้รับรองน่ารักเลยสัตว์ที่จะพาป้าไปดูนี่น่ารักมาก
1: โหน่ารักเหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ดีมากเลยครับหมออ้อยจะได้เจอสัตว์น่ารักน่ารักสักที
2: ครับ
1: แต่ว่ามันคืออะไรครับหมออ้อย
2: หมอจะพาป้าไปดูหมาครับแต่ว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าหมอจะสอนให้ป้าคุยกับหมาได้ด้วย
1: เล่นหรือเปล่าครับหมออ้อย
2: จริง
1: ผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาจะไปคุยกับหมารู้เรื่องได้ยังไง
2: เอ้ารับรองวันนี้เนี่ยหมอจะทำให้ปาร์คคุยกับหมาให้รู้เรื่องเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่า
1: เฮ้ยหมออ้อยไม่เข้าใจเลยอ่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นี่คุณหมอมุกแล้วก็นี่น้องปาร์คครับ
1: หมอมุกครับหมออ้อยบอกว่าวันนี้จะพาผมไปคุยกับหมาผมงงเลยนะครับจะให้ผมคุยกับหมาเนี่ยจะให้ผมพูดภาษาหมาผมงงอะครับจะพูดยังไงอะครับ
4: เราก็วันนี้จะมาสอนให้น้องปาร์คเนี่ยเข้าใจภาษาหมานะคะพูดภาษาหมาได้ไหมอาจจะไม่ได้พูดห้องห้องให้หมาเข้าใจแต่ว่ามันมีวิธีอย่างอื่นที่เราจะเข้าใจภาษาของเขาได
1: ้อะไร
4: นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะแต่ว่าเอาคร่าวๆให้นิดว่าเราจะดูว่าภาษากายของเขาเป็นยังไงนะคะดูตาหูตัวหางเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ
2: เคยเห็นหมาหางกระดิกไหม
1: เคยเห็นครับแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
2: อุบไว้ก่อนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะ
1: อยากรู้แล้วครับอยากคุยกับหมาแล้วครับ
2: คุณหมอมุกจะพาเราไปดูอะไรบ้างครับ
4: วันนี้นะคะเราจะไปสอนวิธีการที่จะรู้จักคุยกับหมา
2: ครับ
4: สองแบบเลยมีทั้งแบบที่เป็นหมาจรจัดเราไม่รู้จักกันมาก่อน
2: ครับ
4: กับแบบที่มีเจ้าของเพราะว่าอยู่ดีๆเราเห็นหมาอยู่เนี่ยเราวิ่งไปกอดเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบรับกับเอามายังไงเขาจะกัดเราก็ได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเห็นหมาปุ๊บเราวิ่งหนีเลยหมาอาจจะวิ่งไล่เราก็ได้คราวนี้แย่เลย
1: เดินหลังแม่เราเห็นหมาปุ๊บ
4: ดีมากเลยครับเดินหลังแม่เราจะปลอดภัย
2: ครับแม่จะล่ะแม่จะไม่ปลอดภัยแทนใช่ไหมครับอยากดูแล้วฮะ
1: อยากดูแล้วครับอยากไปดูกันเลย
2: โอเค
4: ค่ะ
1: ไปครับ
4: นี่คือบ้านรักหมาสารยาค่ะที่นี่เป็นที่ที่รวบรวมหมาจรจัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ปรับนิสัยเพื่อที่ว่าจะหาบ้านใหม่ให้เขาให้เป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะ
2: แล้วตอนเดินเนี่ยผมเห็นมันเหมือนมีหลายโรงเรือนมากเลยครับ
4: ค่ะ
2: มันมีการจัดการยังไงครับ
4: เรามีโรงเรือนที่เป็นโรงเรียนแรกรับนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ปรับนิสัยแล้วก็เป็นบ้านโรงเรียนที่รอหาบ้านใหม่ให้เขาค่ะ
2: ดูแล้วมันเหมือนขั้นตอนเหมือน
4: เราจะมีขั้นตอน
1: เล็กรับ
2: อนุบาลประถมมัธยมจบอะไรอย่าง
4: นี้ใช่เข้ามหาวิทยาลัย

0: ไปเลยตอนหาบ้านใหม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมคะ
1: ไปแล้วครับอยากพูดภาษาหมาแล้วครับเนี
0: ่
1: ย
0: ได้เลยครับมาถึงกันแล้วค่ะสำหรับเรือนแรกเลยนะคะคือเรือนแรกรับนะคะ
2: ครับปาร์คนี่ดับแรกเลยเห็นไหมประตูเนี่ยมันเปิดออกนี้ไม่ได
1: ้ทำไมครับเดี๋ยวขอลองหน่อย
2: รู้ไหมทำไมปาร์ค
1: ทำไมครับ
2: เพราะว่าเวลาสมมติสุนัขเนี่ยออกมาเดินเล่นแล้วหลุดเข้ามาใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเข้ามาลืมปิดประตูเวลาหมาปุ๊บออกไม่ได
1: ้
2: เป็นการดีไซน์เพื่อป้องกันหมาหลุดบางทีหมอก็เปิดไม่ได้เพราะหมอลืม
0: แรกรับนี่ก็จะเป็นหมาที่เพิ่งมาใหม่เลยที่เพิ่งเข้ามาเราก็จะกักไว้ดูอาการก่อน 7-10 วันดูอาการปกติดีเราก็จะทำวัคซีนนะคะฝั่งไมโครชิปแล้วก็เราถึงจะค่อยต่อเนื่องไปยังเรือนต่อไป
1: คือทำข้อมูลไว้ก่อนใช
0: ่ไหมใช่ครับมาดูกับแก๊งแรกที่เพิ่งมาเลยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าเขาก็ยังระแวงเราบ้างบางตัวเขาก็ยังมองหาเราอยู่นะคะแล้วเวลาที่หมาเครียดจะเห็นได้ยังไงบางตัวก็จะหอบอย่างนั้นอยู่ก็จะอ้าปากหอบอยู่นะแต่บางทีอาจจะหอบเพราะร้อนก็ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าอากาศร้อนมากไหม
1: แล้วอันตรายไหมครับถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ย
0: ถ้าหอบเพราะร้อนเนี่ยก็จะเป็นลมแดดได้ครับแต่ว่าถ้าหอบเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเราอันนี้ก็อันตรายอีกแบบนึงก็คืออันตรายกับเราแทน
1: แล้วจะมองไงครับว่าเวลาเขาจะเข้ามากัดเราครับแบบว่ากำลังคุ้มข้างอยู่จะมองว่าก
0: ำลังคุ้มข้างเลยใช่ไหมดูว่าเอ๊ะหมายังไงที่ไว้ใจไม่ได้นะคะตัวนี้จะไม่เห็นชัดเนาะแต่ว่าตัวที่เวลาสมมติเราเดินไปเจอหมาจรจัดตามถนนเนี่ยถ้าเห็นเขายืนจังก้าเลยแล้วหูตั้งจ้องมาที่เราเป่งเลยแล้วก็หางชี้เนี่ยอันนี้เราต้องระวังละแสดงว่าเขาเนี่ยอาจจะเข้ามาหาเรา
2: หมาที่จะกัดเราก็คือยืนตัวตรงๆนี้
0: ใช่
2: หางตั้ง
0: หางตั้งหูตั้งจ้องเป่ง
2: จ้องเป่งเสียยิ้ม
1: นะ
0: ฮะใช่ยิ้ม
2: เสียยิ้ม
0: ยิ้มด้วยยิ้มให้เห็นเขี้ยวนิดนิด
2: คือถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวผมเห็นเวลาเขายิ้มเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยกับบางตัวยิ้มครึ่งเขี้ยวนี่ต่างกันไหมฮะ
0: ถ้ายิ้มครึ่งเขี้ยวนั่นคือเขามีความมั่นใจค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องโชว์อาวุธเยอะจะฉันกัดเธอได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ายิ้มโชว์ฟันหมดเลยทั้งปากอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือว่าเขากลัวเรานะจริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้2ทางคือถ้าเกิดอ้าปากกว้างๆอยู่เงี้ยถ้าเขาไม่มั่นใจเราเข้าไปมันอาจจะวิ่งหนีหรือเขาอาจจะป้องกันตัวเองเขาอาจจะกัดเราก็ได
2: ้คราวนี้ถ้าเจอหมาสยายยิ้มอย่าเดินเข้าใกล้เดินเลี่ยงหรือว่าเดินกลับ
1: หมอโมครับหมออ้อยบอกว่าเมื่อกี้ครับถ้าเจอหมาแล้วถ้าหมามันคุ้มข้างอยู่ค่อยๆเดินใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าผมตกใจแล้วผมวิ่งเลยนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: วิ่งเนี่ยมันเกิดได้2แบบนะคะว่าเขาอาจจะไล่มาอีกนิดนึงแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งตามเราไปเลยเพราะนั้นถ้าเขาวิ่งตามเรามาเลยเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราวิ่งไม่ทันจริงๆเนี่ยให้แบบว่าก้มตัวลงแล้วพยายามปิดส่วนที่เปราะบางของเราอย่างเช่นหูก้มหน้าเก็บไว้ให้หมดเลยนะคะก็จะได้ไม่กัดโดนเราตรงที่สำคัญ
2: อ๋อคือกัดเราแต่ยังไม่รู้สิ่งสำคัญแ
0: ทนใช่ถ้าสมมติว่าวิ่งไม่ทันจริงๆอันนั้นกรณีนี้นะคะ
2: ปกติสังเกตเนี่ยเวลาเด็กๆฮ
0: ะ
2: ชอบปั่นจักรยานพอปั่นปุ๊บหมาจะไล่วิ่งเราก็จะมี2อย่างฮะหยุดรถอันนึงแล้วก็ค่อยหันหลังกลับแล้วก็ค่อยเข็นกลับไปกับอีกอันนึงก็คือปั่นหนีมันแต่พอปั่นหนีมันยิ่งวิ่งไล่ตามแบบ
1: โอ้วันทีนี้วิ่งตามทันเลย
0: ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหมาแต่ละตัวนะคะ บางตัวก็จะไล่เรามาแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปแต่บางตัวจะวิ่งต่อไปหน่อยนึงนะคะทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชอบวิ่งไล่แล้วเขาทำอยู่ทุกครั้งนึงก็เหมือนกับเราฝึกเขาพอมีรถผ่านมาปุ๊บไล่เห่านิดนึงเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งเพราะเราถีบหนีไปนั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นบอกยากว่าตัวไหนจะหยุดตัวไหนจะวิ่งไล่ต่อแต่ว่าสำคัญอย่างนึงก็คืออย่าไปจ้องตามหมานะคะการจ้องตามหมาคือการท้าทายเพราะฉะนั้นยิ่งจ้องเขาก็ยิ่งคิดว่าอุ้ยเราท้าทายเขาบางตัวอาจจะวิ่งเข้ามากัดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราให้มองไปทางอื่นมองเลี่ยงๆหลบสายตาแล้วค่อยๆถอยออกมา
1: หมานี่เหมือนวัยรุ่นเลยครับมองหน้าหาเรื่องไง
2: เขา
0: อย่างนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขาส่งสัญญาณทุกอย่างหมดเลยว่าเนี่ยเขามั่นใจแล้วจะกัดเราได
2: ้ตัวนี้ก็เห่าอีก
0: ตอนนั้นก็เห่าอีกตอนนั้นห่วงอาหารค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อนอนกินเลย
0: ใช่เลย
2: ตัวอื่นอดกินเลยฮะ
0: ตัวอื่นเขาก็ขู่ไม่ให้เข้าค่ะต้องรอตัวนี้ไปก่อนการที่เราก้มลงไปหาหมาเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกันข่มกันเหมือนกันนะมันถ้ากลัวเหมือนเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วมีคนมาบอกว่าก้มหน้าใส่เราคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากับหมาที่เราไม่แน่ใจอย่างเนี้ยเราก็พยายามอย่าไปก้ม
2: ต้องค่อยๆยอมให้ระดับเดียวกันใช่ไหม
0: ให้ระดับเดียวกัน
2: อ๋อผมเข้าใจ
1: แล้วจันบาน
2: นี่คือเขากลัวเรามาก
0: อันนี้เขา
2: ระแวง
0: จริงๆเขาไม่กลัวเราเท่าไหร่นะคะเพราะเห็นไหมคะว่าเขายังโน้มตัวมาข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าค่อยๆถอยไปอันนี้แสดงว่าเขากลัว

0: เราดังถ้าเราเจอหมาแบบนี้ข้างนอกเราต้องระวังหมาบางตัวพวกนี้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่เขาจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวก็จะเป็นตัวที่เป็นผู้ตามเราก็จะมาดูว่าตัวไหนที่เขาเป็นอยู่ในกลุ่มด้วยกันได้เข้าฝูงด้วยกันได้ก็จะกัดจับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเอาตัวผู้นำกับผู้นำมาอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกัดทะเลาะกัน
1: ว่าหัวโจกเป็นหัวหน้าชั้นคอยดูแลลูกน้อง
2: หมอครับผมเห็นหมากระดิกหางครับเขาบอกว่าหมากระดิกหางก็จะใจดีนะครับเป็นยังไงคร
0: ับค่ะมันก็มีทั้งแบบที่ใจดีกับแบบที่เราต้องระวังนะคะหมากระดิกหางไม่ได้หมายความว่าเป็นมิตรเสมอไปถ้ากระดิกหางให้เราเร็วๆหน้าตาดูยิ้มให้เรานะยิ้มหวานๆไม่ใช่ยิ้มแบบขู่นะคะอันนั้นแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าสมมติว่ากระดิกหางช้าช้าเป็นลูกตุ้มช้าๆอย่างนี้เลยอันนี้เราต้องระวังละใช่ครับแล้วก็จะมีหมาหลายๆพันเลยครับมีทั้งหมาพันผสมบางตัวก็ดูเหมือนเป็นพันแท้ก็มี
2: ตัวนี้ดูดุไหมครับเนี่ย
0: ตัวนี้ดูไม่น่าดุเท่าไหร่ดูเขาผ่อนคลายเพราะนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะดุงั้นก็เราผ่านได้แบบไม่ต้องกลัว
1: อันนี้น่าจะเหมือนกับมาอยู่สักระยะนึงแล้ว
0: ใช่นี่อาจจะ
1: เริ่มปรับนิดนึงแล้ว
0: ค่ะหรือบางตัวจะมีคนที่เคยให้อาหารมาก่อนอยู่แล้วก็จะชินกับคนก็มี
2: ตัวนี้นี่ดูเหมือนไม่ดุนะครับอันนี้ไว้ใจได้ยังครับ
0: ตัวนี้ดูไว้ใจได้ครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไว้ใจหมาหมด 100% นะเราก็ต้องดูกับเขาด้วยอย่างนี้เขาก็ดูที่ว่าจะสนใจที่จะคุยกับเรานะคะหน้าตาดูผ่อนคลายเห็นไหมไม่ขมวดคิ้วเห็นไหมคะเขาก็จะดูสนใจมีกระหางมาให
1: ้
0: ม
1: ี
0: กระดิกหางเร็วๆเห็นไห
1: ม
0: ไม่ต้องกลัวเลยตัวพวกนี้นี
1: ่เข้าไปเลยป้ามันไม่ต้องกลัวเวลามีคนเอาหมามารักษากับหมอใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ เฮ้ยหมาตัวนี้ใจดีมากเลยหมอไม่เคยกัดใครเลยพูดอย่างนี้เลยแล้วก็โหน่ารักจังเหียบงับเราไปคนแรกเอ้าทุกทีไม่เคยกัดใครนะทำไมกัดหมอคนแรกเพราะว่าเราเข้าไปหาเขาไม่ถูกต้องเขาระแวงเราไงเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของไงคือเขาไม่กัดเจ้าของหรอกแต่เขาจะกัดคน
2: เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับเจ้าของแล
0: ้
2: ว
0: พอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนความกังวลใจอะไรก็มีขึ้นมาได้นะคะแล้วเวลาเราไปถึงหมาเนี่ยบางคนเนี่ยมาถึงแล้วตบหัวหมาอย่างนี้เลยหมาตกใจ
1: ก
0: ็กัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่เราต้องคุยดูเขาก่อนให้มีเวลาให้ดูกันก่อน
1: อันนี้หางลูกหางลูกนี่คืออะไรครับ
0: หางลูกนี่ผ่อนคลายนะคะ
1: นี่ผ่อนคลายครับ
0: ผ่อนคลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรือนต่อไปเลยแล้วกันนะคะก็จะเป็นเรือนปรับนิสัยแล้ว
2: ไปครับ
1: อ๋อโอเคไป
2: ปรับนิสัยนิสัยดีขึ้นมา
0: คุ้นกับคนมากขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีมากขึ้นสามารถที่จะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะแล้วก็จะพาเขาไปอยู่ที่เรือนนั้นพามารู้จักกับเจ้าแอปเปิ้ลกับพี่ๆจากชมรมสุนัขนิสัยดีนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่น้ำหวานกับพี่นัดนะคะนี่ก็คือน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลนี่ก็คือผ่านจากเรือนแรกรับอนุบาลมาละก็มาอยู่ประถมตรงนี้ประถมตรงนี้ก็จะมีพี่ๆเข้ามาคอยฝึกให้ฝึกเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นนะคะให้หัดมีมารยาทที่จะไปอยู่บ้านคนอื่นได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายเข้าของบ้านเขานะคะ
1: แล้วการที่เขาจะข้ามชั้นมานี่ใช้เวลานานไหมคะในแต่ละตัวโดยประมาณ
0: แล้วแต่ตัวบางตัวนี่ค่ะอาจจะมีคนที่เคยให้อาหารคุ้นเคยกับคนค่อนข้างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะปรับมาอยู่บ้านนี้ได้ค่อนข้างเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวที่เขาอยู่ของเขาเองไม่สูงสิงกับใครเนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยเวลาที่เราเรียกหมานะคะเราก็ต้องใช้เสียงที่ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เสียงสูงนิดนึงแล้วก็มีหันมานิดนึงด้วยนะคะ
1: ใช่ได้
0: เราก็จะสอนให้เขารู้จักชื่อของเขาบางคนเรียกชื่อหมาบางทีเรียกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะมันก็ไม่มาใช่ไหมคะเพราะนี่เราเรียกก็ต้องเรียกด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นมิตรหน่อยนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเก่งมากลูกเก่งเราจะสอนให้เขาดูตาเราก่อนเพราะเวลาที่เขาสบตาเราแล้วเนี่ยเขาก็จะรับคำสั่งอย่างอื่นได้เขาก็จะมีความสนใจมาที่ตัวเราเห็นบอกว่าแอปเปิ้ลคลานได้ด้วย
2: คลานได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: โหเหมือนหมาทหารเลยนะครับเนี่ย
0: ถูกต้องเลยค่ะเวลาเราลูบเราพยายามลูบด้านข้างนะคะเวลาเราเข้าหาหมาเราเข้าด้านข้างแล้วก็ลูบตัวเขาพยายามอย่าก้มมาแล้วตบหัวเลยยกเว้นว่าเรามั่นใจว่าหมาบางทีเป็นหมาเราเนี่ยไม่เป็นไร
1: แล้วเราต้องก้มแล้วค่อยลูบ
0: ถ้าเรานั่งด้านข้างอย่างนี้จะดีกว่าค่อยๆลูบนะคะลูบช้าๆได้เลยเราจะได้ผ่อนคลาย
2: อ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราฝึกแอปเปิลยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่สนามฝึกกัน
3: นะคะ

0: แอปเปิ้ลลูก
1: ไปแอปเปิ้ลโอ้โห
2: พอปรับนิสัยได้แล้วดูเขาคุ้นกับคนแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มฝึกแล้วทีนี้วิธีการฝึกของเราที่นี่เนี่ยเราใช้วิธีการฝึกแบบให้รางวัลนะบางที่เราจะเห็นว่าเขาใช้โซ่กระตุกแต่เราไม่ใช้โซ่กระตุกที่นี่เพราะว่าเวลาใช้โซ่กระตุกเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่ตลอดเวลาจะเห็นว่าบางตัวเนี่ยใส่โซ่กระตุกแล้วพอแบบว่าไม่มีโซ่กระตุกเนี่ยสั่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำนะคะ
3: แล้วสายเอี๊ยมที่เป็นอย่างนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับ
2: ค่ะสายรัดอกแบบนี้นะคะมันก็คือพยุงร่างกายเข้าไว้แล้วมันก็จะไม่รัดคอแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นหมาพันธุ์เล็กๆแล้วเราฝึกเนี่ยบางตัวเขายังไม่เคยชินถ้าเราใส่ปลอกคอปกติเวลาเขาเดินไปแล้วเขาดึงเขาจะหายใจไม่ออกใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าใส่สายรัดอกเนี่ยมันก็สะดวกกับเขามากกว่าไม่เป็นรัดหลอดลมด้วย
4: ที่นี่เนี่ยที่เขาฝึกการใช้สายจูงโดยที่ไม่รัดคอเนี่ยเพราะว่าเราคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์น้องปาร์ค
3: คืออะไรเหรอครับ
4: สวัสดิภาพสัตว์หลักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่5ประการที่เราต้องคำนึงถึง
3: อะไรครับ
4: อันดับแรกเลยคือสัตว์เนี่ยจะต้องปราศจากความหิวโหย
3: ไม่หิว
4: ไม่หิว
3: หิวก็กินได้เลย
4: ใช่คือต้องมีการกินข้าวอิ่มท้องอันที่2คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากความเครียดไม่สบายกายไม่สบายใจ
3: ให้มีแต่ความสุข
4: ใช่แล้วก็อันที่3ก็คือให้สัตว์เนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อสัตว์เจ็บป่วยเราก็ต้องทำการรักษาให้เขาไม่ใช่ว่าเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาไม่ได้แล้วข้อ4ก็คือให้สัตว์เนี่ยสามารถแสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติได้
3: ใช้ชีวิตอย่างอิสระ
4: ใช่ก็อย่างเช่นก็ต้องมีการพาจูงเดินวิ่งเล่นขับถ่ายตามปกติ
3: ได้วิ่งเล่นตามปกติเลย
4: ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่เขาต้องมีการแสดงออกสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือให้เขาเนี่ยปราศจากความกลัวไม่ไปลงโทษไม่ไปทำอะไรให้เขากลัวไม่ให้เขาเครียดมากอะไรเงี้ยถ้ามีหลัก5ข้อนี้นะสัตว์ก็จะอยู่อย่างมีความสุข
2: แล้วเนี่ยบางทีบางตัวเราไปบังคับมากๆเขาอาจจะกัดเราได้ด้วยแต่วิธีนี้เราถ้าเขาทำถูกเราให้รางวัลถ้าเขาทำผิดเนี่ยเราก็ไม่สนใจแล้วเราไปบอกให้เขาทำพฤติกรรมอื่นแทนแล้วก็ค่อยให้คำชมเขานะคะมันก็จะทำให้เขาเต็มใจที่จะทำให้เราทุกครั้ง
4: พอเขารู้สึกว่าถ้าเขาทำถูกเดี๋ยวจะได้กินขนม
2: ใช่ถูกต้องเลยนะ
4: เหมือนปาร์คไงเดี๋ยวถ้าปาร์คสอนที่หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะซื้อ
3: แม่จะซื้อของเล่นให้นะ
4: เฮ้ยซื้อหนังสือไม่อ่านนอกเวลา
2: คำสั่งโดยทั่วไปเราก็จะสอนให้มองเจ้าของเรียกชื่อแล้วสนใจแล้วก็มีคำสั่งอย่างเช่นเบื้องต้นง่ายๆอย่างเช่นนั่งนะคะเดี๋ยวให้โชว์ให้ดูอันนี้ให้ยืนก่อนนะคะ
4: อันนี้ให้ยืนนะฮะ
2: พอยืนเสร็จแล้วนะคะเราสั่งให้นั่งได้อันนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้บอกว่าชมพอเขาทำถูกต้องเราชมแล้วเราก็จะให้รางวัลเขานะคะ
4: อันนี้คือนั่งละ
2: อันนี้นั่งละเดี๋ยวเราจะต่อด้วยหมอบ
4: อันนี้หมอบนะฮะเดี๋ยวเราถอยเลย
3: หมอบ
4: เก่
5: งมาก
4: อันนี้คือหมอบ
2: หมอบค่ะบางทีเราไม่ต้องลงไปนั่งด้วยเลยก็ได้บางทีเราแค่ใช้มือชี
4: ้
2: นะคะอันนี้ยังอยู่กำลังช่วงการฝึกอยู่เราก็จะต่อไปด้วยท่าคลานเลย
4: คลาน
3: คลาน
2: คลานต่ำมาเลยกระดึ๊บ
4: นี่ไงคลานต่ำ
3: โอ้โหเก่งเหมือนไล่ตามของกินอยู่
2: ใช่ค่ะแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอเราฝึกเขาบ่อยเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เขาจะไปได้ไกลกว่านี
4: ้
2: แล้วอีกหน่อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องให้ขนมก็ได้บางตัวเนี่ยเราแค่คำชม
3: เพราะเขาจะเชื่องขึ้น
2: ใช่เพราะเขารู้แล้วว่าอ๋อทำแบบนี้แล้วถูกต้องแล้วเราอาจจะให้ขนมบ้างไม่ขนมบ้างเหมือนกันหลอกล่อเขา
4: คำชมคืออะไรปังรู้ไหมครับ
3: คำชมก็คือคำพูดที่ทำให้คนอื่นมีความสุขหรือเปล
4: ่
3: า
4: แต่ว่าในน้องหมาเนี่ยสมมติทำได้โอเคเก่งมากเราก็รูปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากอย่างนี้
2: ใช่ค่ะถูกต้องแต่เวลาชมไม่ได้ชมแบบเก่งมากอย่างเงี้ยไม่เอา
4: ต้องเป็นโทนเสียงที่สดใสแล้วก็เหมือนกับยิ้มแย้มอ่ะเราคุยไปแล้วก็หน้าเราต้องยิ้มด้วยคราวนี
2: ้เราสั่งให้คอยได้
4: จะให้เขาคอยละ
5: คอย
3: อ๋อคอยแล้วก็นั่งนิ่งเลย
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วถ้าเรียกให้มาหาได้ไหม
2: แล้วก็
5: นี่ไม่
2: ปึ๊บเรียกให้มาหาก็ได้นะคะ
5: คอย
2: เดี๋ยวเรียกให้มาหาละ
5: แอปเปิ้ลมานี
4: ่อ๋อ
2: ช่วงแรกเราจะใช้ขนมล่อก่อนนะคะเพื่อที่เนี่ยเราจะไม่ใช้ขนมแล้วเราก็จะใช้แต่ภาษามือก็จะเป็นเฉพาะมือที่ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าให้เขายืนเนี่ยเราก็แค่ดึงมือมาข้างๆหน้าเนี่ยเขาก็จะยืนตามหรือบางทีบางตัวเนี่ยเขาก็จะหมอบลงไปให้แค่เราชี้ลงนะคะแต่อันนี้แอปเปิ้ลยังเป็นเด็กประถมอยู่ยังอยู่ประถม3อ
4: ันนี้ก็เป็นครู
2: คุณครูใช่
4: เพิ่งเจอกันวันแรก
3: ยังไม่คุ้นเคย
4: ครูใหม่ไม่คุ้นเคยกับเด็กใหม่ยิ่งเป็นการที่ฝึกยากแต่ว่าเห็นไหมฮะนี่เราเจอวันแรกเรายังสามารถทำได้เลย
3: เพราะเขาคุ้นเคยกับคนแล้ว
4: ใช่แล้วถ้าปาร์คเนี่ยอยู่กับเขาทุกวันง่ายเลยคราวนี้จะสั่งอะไรก็สบายปาร์คลองดูไหม
3: อ๋อขอลองหน่อยครับ
2: เราเอาขนมมาให้ล่อนะคะ
4: เอาท่าไหนก่อนปาร์คท่าไหนก่อนดี
3: เอาตอนนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ลองหมอบก่อนดิ
4: ลองหมอบครับต้องทำไงครับเดี๋ยวใหหมอบุ๊กอธิบายทีนึงครับ
2: เวลาหมอบนะคะเราก็ดึงขนมจากหน้าเขาลงมาตรงๆมาที่ระหว่างคู่เท้าเข้าสองข้างเลยแล้วเราก็ค่อยดึงไปข้างหน้าเป็นตัว L
4: ตัว L ตัว L ตัว L
3: แอปเป
4: ิ้
3: ล
4: ช้าๆช้าๆช้าๆไอ้ยะ
2: หมอบเก่งมากแล้วเราก็ใช้คำพูดไปด้วยเวลาที่เขาทำเราลองคลานไหมครับถ้าลองคลานเราค่อยๆดึงขนมไปข้างหน้าเขา
3: แอปเปิ้ล
2: คลาน
3: แอปเปิ้ลคลานคลาน
2: เอาใกล้ๆหน่อยครับค่อยๆถอยมาช้าๆถอยช้าๆเก่งมากอีกนิดนึง
3: เก่งมาก
4: คราวนี้เราจะสั่งคอย
2: เราอยู่ตรงนี้สั่งเอามือไปยื่นไปข้างหน้า
3: คอย
2: คอยแล้วค่อยๆถอยช้าๆโอเคเสร็จแล้วเนี่ยพอหมดคำสั่งคอยเสร็จใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเก่งมากแล้วเราก็ให้รางวัลเขาได
3: ้โอเคครับเนี่ยขอลองทำหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: แอปเปิ้ลคอยคอยเก่งมากมารางวัล
2: อ่ะเราก็จะได้คำสั่งที่เรียกว่าให้มาหาได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้คำชม
4: แม
2: ่อร่อยและมีความสุขและสนุกด้วย
4: สนุกไหม
3: โอ้สนุกครับ
4: หมาสนุกไหมอย่างงี้สนุก
3: สนุก
4: อิ่มไหม
3: อิ่มกินข้าวไปในตัวเล่นเกมไปในตัวด้วย
4: เก่งมากคราวนี้ก็เป็นการฝึกคร่าวๆที่เราสามารถทำได้
3: ครับ
4: นะฮะแล้วก็ผู้เลี้ยงมือใหม่เนี่ยเวลาจะฝึกสุนัขตัวเองก็สามารถเบสิกพื้นฐานเนี่ยลุกนั่งหมอบคอยมาหา
2: เรียกให้มาหา
4: ประมาณนี้เน
2: า
4: ะ
2: ใช่เพราะไม่งั้นเรียกไปแล้วไม่มาหาวิ่งหายไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำสั่งที่เรียกให้มาหาเราได้ด้วย
3: คุณหมอครับพอแอปเปิ้ลนี่ฝึกอะไรเรียบร้อยแล้วครับจะไปที่ไหนต่อครับ
2: ครับจากเรือนปรับนิสัยเขาก็จะไปเรือนรอบ้านใหม่ที่นั่นเนี่ยก็จะรอให้มีคนเจ้าของใจดีเนี่ยมาดูแล้วก็รับตัวไปเลี้ยงนะคะเขาจะได้มีบ้านใหม่ถาวรของเขา
4: ครับ
2: ไม่ต้องเป็นหมาจรจัดอีกต่อไป
4: ที่มหิดลก็จะมีโครงการอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นวันมหิดลคนรักสัตว
3: ์ครับ
4: ก็จะมีการพาคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคณะพาไปเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วก็ถ้าเขาถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนก็พาเขากลับบ้านแล้วก็เลี้ยงดูเขาต่อไปจากวันไม่โดนคนรักสัตว์ที่บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านรักหมาสารยาแล้วนะก็จะมีคอร์สอื่นๆที่ฝึกสุนัขด้วยเดี๋ยวถามพี่น้ำหวานดีกว่า
0: ค่ะเป็นคอร์สฝึกสุนัขของชมรมเรานะคะก็คือจะรับสมัครให้บุคคลภายนอกที่เขาสนใจที่จะพาลูกสุนัขเนี่ยมาฝึกสุนัขนะคะก็คือสามารถมาฝึกกับเราได้ค่ะโดยที่จะมีจัดขึ้นสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์ค่ะ
4: ลูกสุนัขฝึกง่าย
2: ใช่ฝึกง่ายค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่เขากำลังเข้าสังคมด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะฝังอยู่ในใจเขาไปนานเลยแต่ไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกหมาเท่านั้นนะคะที่เราฝึกได้หมาโตเราก็ฝึกได้เช่นกันมันก็เหมือนอย่างน้องแอปเปิ้ลที่มาเนี่ยโตแล้วเราก็ฝึกได
3: ้แล้วถ้าผมรับแอปเปิ้ลมาอยู่ที่บ้านเนี่ยครับถ้าแอปเปิ้ลเจ็บป่วยเงี้ยครับผมจะดูยังไงครับว่าเขาปวดท้องหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะแสดงอาการยังไงครับ
2: เวลาที่เราไม่สบายเราจะมีอาการเป็นยังไงบ้าง
3: ก็นอนซึมปวดหัวพลิกตัวไปพลิกตัวมา
2: ใช่เลยเหมือนกันเลยนะคะถ้าหมาไม่สบายเนี่ยเขาก็จะซึมเรียกอยากจะมานอนอยู่เฉยๆแล้วก็บางตัวเนี่ยก็จะไม่กินอาหารด้วยเหมือนกับเราเวลาไม่สบายปวดท้องเราก็ไม่อยากกินข้าวใช่ไหมคะก็เหมือนกันเลยบางตัวก็จะไม่กินนะ
4: อาหารที่ให้ไว้ทุกวันแทนที่จะหมดทำไมวันนี้เหลือ
3: ปก
4: ติปกติวิ่งเล่นด้วยกันวันนี้ทำไมเรียกไม่ออกจากกรงวันนี้ทำไมนอนเยอะผิดปกติอาจจะต้องคิดว่าป่วยหรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องรีบพาไปพบสัตวแพทย์แล้วอันนี้คือหลักการดูคร่าวๆเลยว่าถ้ามีอะไรผิดปกติไปจากปกติที่เขาทำทุกวันให้สงสัยก่อนว่าเขาป่วยเพราะบางทีถ้าเกิดรอนานเกินไปอาจจะไม่ทัน
2: ใช่
4: นะเป็นไงป้าวันนี้สนุกไหม
3: สนุกครับได้ฝึกมาเป็นครั้งแรกตื่นเต้นครับไม่เคยฝึกอย่างนี้มาก่อนเลย
4: แล้วถ้าวันนี้ปังไม่ได้มานะป้าจะคุยกับหมาไม่รู้เรื่อง
3: จริงครับ
4: วันนี้รู้เรื่องยัง
3: รู้เรื่องครับ
4: ผมแล้วก็ป้าต้องขอบคุณหมอมุกมากนะครับ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
4: ที่ทำให้เราเข้าใจ กี่ยวกับกระบวนการฝึกหมานะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆเต็มหมดเลยนะครับรวมถึงพี่น้ำหวานแล้วก็พี่นัทด้วยนะครับที
0: ่
4: พา
0: เจ้
4: าแอปเปิลมาโชว์นะครับให้เราดูว่าเราสามารถฝึกหมาจรให้กลายเป็นหมาเชื่องๆอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เขาสามารถกลับไปมีชีวิตใหม่จากหมาจรจัดตัว

0: นึงชีวิตเขาเปลี่ยนเลย
1: ใช่
0: เป็นไงบ้างป้าวันนี้คุยภาษาหมารู้เรื่องยัง
2: ได้นิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าผมคิดว่านะครับการคุยกับหมาก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดมาตลอดเลยนะครับ
0: ครับ
2: แค่เราใช้เวลานิดหน่อยเราก็สามารถคุยกับมันได้รู้เรื่องอะ
0: ใช่ครับป้าภาษาที่เราคุ้นเคยเรียกมีภาษาพูดก
2: ับ
0: ภาษาเขียน
2: ใช่คร
0: ับ แต่ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเราคุยกับน้องหมาหรือว่าสัตว์อื่นก็คือภาษากายดูท่าทางดูอะไรเขาอย่างเงี้ยนะถ้าเราใส่ใจเขาเสียเวลาตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อเรียนรู้เราก็สามารถอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราจะเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจเราว่าเราต้องการสื่ออะไร
2: สำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับ
0: พบกับ Animal Speak ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี Animal Speak

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีโอ่งเคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่

แต่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมันเป็นไม้กลางแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้เสี้ยนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรมนาศและคุทธราชยามจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออบ่ว่าจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองก่อนจะไปเตรียมเสียในย่าไปอยู่ต้นเดียววัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็เลยไปทางอุ่นเนี่ยไปหน้าไม่ยึดตรวจหน้าไม่ยึดตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าไปยึดตรวจอยู่ไหมเออเตียนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีไปยึดตรวจคนชวนมูไปนะเออ
6: ไปกินเขาโต้กินปลาก
7: ินข้าวปลานี่ไม่เป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
3: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องตีมันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บพวกกัน
5: ฮะพี่เจมเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปลาพวกคุณนั่น
8: กันพวกเอิญมันยังคงน้ำแม่
3: พวกเอิญแล้วเรา
5: ไปหาปลาบ่
9: โอ้อยากไปอยู่
3: ปลาประชาสัมพันธ์
10: ไปประชาสัมพันธ์แล้วก่อนยี่หลาซื้อบ้างได้ก่อน
5: น้องมะปาง
10: น้องมะปางหรือว่า

0: มันว่าโบเรื่องข้าวเตรียมปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
1: จ้าสอนเรื่อง
0: สอนเป็นบ่บัดนี
1: ้สอนเป็นโต๊ะตึกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
0: ้เปลี่ยนบ่เนาะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
1: คันคันมีตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกแง่เลยล่ะ
2: ได้ปลาหยังล่ะ
1: ได้ปลาค
2: อตักโต
1: 5โต
2: เอามาเฮ็ดหยังนัก5โตนี
1: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงติ
0: เลี้ยงอีหยังได้มาต้ม
2: บ่มากินบ
1: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่อง
0: ค์ยาง
1: อัง
3: เป็นยังไงเน
4: ี่ยสระปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
5: ครับเริ่มจากทำสะพานนั่นละมาจะกินรถเลย
6: จะกินแบบนี้แหละว่าเป็นที่ท่านกิน
5: ของคนขอนแก่น
6: มันจะด
5: ี
6: ของคนขอนแก่น
5: ครับมันจะดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นไหวเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกตัวเลี้ยงแล้วเจ้าก็ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
6: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับพี่มี
4: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: นั่นบ่อันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่อมา
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
4: เอา
1: จุ๊บย่านเป็นยังวะ
4: แมวแม่งนี่ตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
4: เอาไปป้อยน้ำเอาไป

0: ไปซื้อไว้เอาไว้อัน
1: ยัง
2: มันดี
0: เอาไว้เลี้ยง
1: เลี้ยงให้มันใหญ่บ
0: ่ให้มันใหญ
1: ่เนี่ยเราไปหัวต่อ
0: กะเอาไปกิน
1: กินกับหยัง
0: กินกับต้มซุปไก
1: ่ต้มซุปไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่ล่ะ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกรอบ
7: โ
6: อ้โอ้อีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
7: ร้าย
6: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้ล่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นะ
6: เดี๋ยวก
7: ล
6: ุ่มได้อ้อนี่ข้างนั้นละโน้มานี่ห้ามมาแก้จัดการก็สิไปปื้อไปอุบๆอยู่ไปอ้อข้างแง่ล่ะข้างนี้ยัง
7: ห่างหน่อยนึง
8: แล้วมาเอ้าๆลงมาแล้วก็หมดแดง
7: โอ๊ยคิดจะใครผักอ่ะ
8: มีแต่หมดแดง
7: แดงเลย
4: ก็จะไปแง่กันหลาย
2: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่พี่ไปขายน้ำตลาดแต่ยัง
4: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมุ
2: ติแพงอยู่ดิเพิ่นมีฉีดละ20บาทเพิ่นติ
4: กิโลละ200
2: จ้า
5: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กำมือแพรก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
9: ลาก
10: เลยลากเลยลากเลยเขาก็เป็ดป้อย
9: พูดไหมมันบ่มีแหงเขา
10: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
9: โอ้โหมันต้องเข้ากับบ่เข้าเลยให้เราที่นี่ไว้ป่าไข่มันบ่ละบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่บ่ละมันปากกันเลยดูกูตายเนี่ย
11: ลอง
12: ก้อยค่อยๆเนี่ยนี่มั้ย
3: มันได้อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลางนี่ก็สิต้ม
4: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
3: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบบ่ลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
7: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเต้น้อยอีสานบ่กินปลาดุกเด้อท่านว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี้คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
1: ก็ว่าขาดการใส่ใจลูกหลานเพราะเกิดกระไรได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี่ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่หารถหกรถนึงเด้อก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี่ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พ่อแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอยู่อันเนี่ยอยู่
2: เคยเจอมาแต่กัน
1: ลําพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพรจะมาที่นี่

0: ่นก็สู่มากแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเมื่อนี้ล่ะต่อสู่มาตมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากับฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่ซั่นซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็พากันคิดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดให้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนถ้าหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับกันที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่นขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบุญเป็นก้อนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ไม่ใช่
4: บมือเดียวนึงทหารนับ8กองทัพค่ะ
7: กฎแม่หยัง
4: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
3: ้เอาตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาไถ่ไถ่บ้านยัดบ่ยัด
8: เห็นเขาเหยียบย่ําน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในจึกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไถ่บ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็พอแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีกของเอาออกมาบ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
9: ้ฮับปูสาต้องมี
3: บ่มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเออยังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไถ่บ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมันเถา
4: ะก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมัน

0: นี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
1: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
0: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระว่านี่แหละ
2: คนส่วนน้อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแหละมีลมหายใจคือกันนั่น
0: เฮาก็ฮักหมู่นี้ล่ะหมู่นี้ต้องหวังว่า
1: อยู่
0: ม
1: าตบตะแม่พุ่นมันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
3: ค่ะ
1: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อ

0: ท่านตะวันไปตัวได้บัดอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่กับวางสี่แล้วเนาะ
1: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับจนภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกวันนี้ความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการคมนาคมทำให้โลกของเราสะดวกสบายมากขึ้นและการเดินทางถึงกันไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วในขณะเดียวกันการแพทย์ก็ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงตัวบุคคลได้เร็วขึ้นเช่นกันทว่าเมื่อไม่นานนี้ข่าวหนึ่งที่สร้างความตระหนกให้กับคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราก็คือการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาใน3ประเทศคือกินีไลบีเรียและเซียร์ราลีโอนรวมถึงไนจีเรียที่กินระยะเวลานานกว่า5เดือนจากข้อมูลทางสถิติณวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2557มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 1,323 คนและมีผู้เสียชีวิตกว่า729คนด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจติดตามข่าวสารในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานี้ในการเสวนาครั้งนี้จัดในรูปแบบ Science Cafe ในหัวข้อเฝ้าระวังไวรัสอีโบลาซึ่งมีวิทยากรหลัก2ท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรุณีทิติธัญญานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยเหมืองประสาทอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ
1: เริ่มต้นเราจะมารู้ก่อนว่าสถานรุ่นนี้ก่อนนะครับว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยอีโบลาไวรัสเนี่ยมันคือเชื้ออะไร
2: ในฐานะเป็นอาจารย์สอนวิชาไวรัสวิทยาเนี่ยนะคะเรายังคงมีความรู้พอสมควรนะคะความรู้เดิมอยู่บ้างเนื่องจากว่าเชื้อนี้อย่างที่บอกนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ย1976นะคะเชื้อนี้เนี่ยก็เป็น RNA ไวรัสตัวหนึ่งนะคะเวลาเราพูดว่า RNA ไวรัสเนี่ยสำหรับนักไวรัสวิทยาเนี่ยปุ๊บเราก็นึกว่าพอเป็น RNA ไวรัสเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมง่ายนะคะส่วนใหญ่เชื้อที่เป็นเชื้ออุบัติภัยทั้งหลายนะคะเชื้อใหม่ๆทั้งหลายเช่น HIV เนี้ยก็เป็น RNA ไวรัสเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในแง่ของการเป็นเชื้ออุบัติใหม่นะคะคือมันชอบทำให้เกิดโรคใหม่นะคะอันที่สองนี่ค่ะมันเป็นเชื้อที่มีเปลือกนะคะการเป็นเชื้อที่มีเปลือกหุ้มเนี้ยดีหรือไม่ดีนะคะในแง่ของไวรัสวิทยาเราบอกว่าดีในแง่ของเราทำลายมันง่ายนะคะไวรัสที่มีเปลือกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะถูกทำลายง่ายในสิ่งแวดล้อมสารต่างๆที่เราใช้ทำลายเนี่ยง่ายใช้เวลาสั้นกว่านะคะเช่นพวกผงซักฟอกเนาะน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาไม่นานนักในการฆ่าเชื้อ RNA ที่มีเปลือกนะคะไวรัสตัวนี้เนี่ยก็เป็นแท่งยาวๆนะคะถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นแท่งยาวๆนะคะแล้วก็ขนาดแตกต่างกันไปนะคะไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดโรคแบบไข้เลือดออกรุนแรงแบบเนี้ยคล้ายๆอีโบลานะคะด้วยอาการเนี่ยแยกกันแทบไม่ออกเนี่ยที่เราเรียกว่ามาบงไวรัสนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยเราเจอครั้งแรกเนี่ย1976นะคะครั้งนั้นเนี่ยอัตราตายก็ค่อนข้างสูงนะคะในอีโบลาเองเนี่ยก็ยังมีหลายๆสายพันธุ์นะคะอีโบลาสายบางสายพันธุ์เนี่ยก็อัตราตายต่ำมากหรือว่าบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีอาการในคนเลยนะคะเช่นResistant Ebola virus เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอาการในลิงนะคะแต่ว่าในคนเนี่ยตรวจเจอแต่แอนติบอดีแต่ว่าไม่มีอาการเกิดขึ้นนะคะสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงรุนแรงสูงสุดเนี่ยก็คือสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่าแซอีโบลาไวรัสซึ่งก็เป็นการตั้งชื่อตามชื่อแม่น้ำนะคะตอนที่ระบาดครั้งแรกนะคะหลังจากระบาดแล้วผลนั้นเนี่ยนะคะมันก็มีการระบาดมาเรื่อยนะคะแต่ว่าเกือบทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ในแอฟริกายกเว้นResistant Ebola virus ซึ่งตัวนี้ที่บอกว่าเป็นอีโบลากระจอกนะคะอีโบลากระจอกเพราะว่าไม่ทำให้เกิดอาการเลยในคนนะคะเพียงแต่ว่า เพราะว่ามันติดอยู่ในลิงนะคะแล้วก็ติดไปที่หมูได้ด้วยนะคะตรวจเจ อหมูเนี่ยมีเชื้อตัวนี้นะคะแล้วก็ระบาดอยู่ในฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ส่งลิงไปอเมริกาก็ไปตรวจเจอที่อเมริกานะคะอย่างไรก็ดีนะที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่ทำรุนแรงส่วนใหญ่จะอยู่ในแอฟริกาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่แถวแอฟริกากลางนะคะแถบเนี้ยทั้งหมดนะคะเพิ่งมารอบนี้นี่เองที่อยู่ๆเนี่ยมาโผล่นะตำแหน่ง3ประเทศเนี้ยซึ่งที่เดิมเนี่ยไม่เคยเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในประเทศเนี้ยจริงๆก็ไม่คุ้นเคยกับอีโบลาคนแถวแอฟริกากลางเนี่ยนะคะคองโกเคนยาอูกันดาเนี่ยนะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะอาจารย์บ่อยมากนะคะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ20รอบแล้วมั้งนะคะมีรอบนี้แล้วค่ะที่ทำเอาแตกตื่นนิดนึงเนื่องจากว่ามันระบาดตั้งแต่ถ้าดูตามข้อมูลไข้แรกสุดจะตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหม2013นะคะแต่ว่าที่มาพิสูจน์แน่ใจว่าใช่แน่จริงก็ตั้งแต่เดือนกุมภาปีนี้นะคะแล้วทุกๆทีเนี่ยอีโบลาโคตรก็จะระบาดไม่กี่เดือนนะสั้นๆ2เดือน3เดือนแล้วหยุดได้รอบนี้ไม่รู้เป็นไงนะคะระบาดมาแล้วตั้งแต่ครึ่งปีกว่าแล้วยังไม่หยุดแล้วก็ยังก็เลยเป็นเรื่องของความเป็นห่วงของผู้คนในโลกนี้เนาะนะคะทุกคนก็เลยตื่นเต้นตกใจนะคะทีนี้ถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเปล่านะคะของไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะคะเราตรวจแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นสายพันธุ์เดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเปรียบนะคะนะที่ระบาดที่คองโกที่ผ่านๆมาเนี้ยแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราจัดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ไซอีโบลาไวรัสซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายสูงนี่แหละแต่อย่างที่บอกค่ะว่าไวรัสตัวนี้เนื่องจากเป็นไวรัสที่ถูกจำกัดให้เราทำงานอยู่ในห้องแลบพิเศษโดยเฉพาะนะคะ BSL-4 ซึ่งในโลกเนี้ยก็มีอยู่ไม่กี่ที่เพราะฉะนั้นเนี้ยงานวิจัยต่างๆอะไรทุกอย่างก็จะมีข้อมูลจำกัดมากๆแหละเรียกว่าจำกัดมากนะคะการระบาดแต่ละรอบก็ระบาดในประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นที่ที่มีปัจจัยพื้นฐานทางสาธารณสุขจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทางคลินิกอะไรรวมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอ่ะทั้งที่มันจริงๆมันระบาดมาแล้วเกือบ40ปีนะคะ
1: ถามอาจารย์รุ่งเรืองนะครับครั้งนี้ทำให้การระบาดเนี่ยจำนวนเคสค่อนข้างเยอะแล้วคนตายค่อนข้างเยอะ
3: หากเรามองในมิติการระบาดของโรคนะครับคง3สาเหตุนะครับอย่างแรกเลยคงต้องมองที่ตัวเชื้อเองอย่างที่2เนี่ยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่3ก็คือที่ตัวมนุษย์ถ้าเราดูจากตัวเชื้อเนี่ยข้อมูลที่ทางอาจารย์อรุณีหรือข้อมูลทางทีมที่ลงไปดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง USCDC หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราดูว่าตัวเชื้อคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเรื่องที่2เนี่ยที่เป็นสาเหตุที่ค่อนข้างชัดนะครับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราบุกรุกเข้าไปในป่าหรือว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนเราพบว่าจากเดิมนะครับอีโบลาเนี่ยระบาดตั้งแต่ปี2519เราเข้าไปกับลิงชิมแปนซีใช่ไหมฮะเราไปสัมผัสกับมันพอติดปุ๊บเสียชีวิตติดง่ายๆเสียชีวิตมันก็เป็นการระบาดในวงแคบเพราะต่อมาเนี่ยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเราเข้าไปการระบาดวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและปัจจัยความไม่เชื่อมั่นสาเหตุหนึ่งจากการสอบสวนนะฮะความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลและการบริหารงานเนี่ยการควบคุมการระบาดเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างรวมถึงประเพณีการจัดการเกี่ยวกับศพและความไม่เชื่อมั่นของรัฐบาลที่จะบอกให้เขาควบคุมการระบาดควบคุมพลเมืองเวลาเราจะควบคุมโรคเนี่ยนะครับเราต้องสั่งให้ผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยอยู่ในบริเวณที่กำหนดถ้าสั่งไม่ได้เขาหลุดออกมาสมมติในห้องเนี่ยใครไปสัมผัสกับเชื้อมาเราประกาศมาตรการเขตจำกัดโรคเราไม่ให้ออกจากห้องนี้ถ้ามาตรการเราดีเราสั่งได้ใช่ไหมฮะเราควบคุมได้แต่บางประเทศเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อรัฐไม่มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการควบคุมไม่ได้ออกจากพื้นที่ได้อันนี้พื้นฐานเลยฮะนะครับจากข้อมูลส่วนหนึ่งแต่อาจจะมีสาเหตุอื่นคงต้องรอผลอย่างเป็นทางการของทีมสอบสวนโรคที่ลงไปเพิ่มนะครับอันนี้สาเหตุที่ชัดประการหนึ่ง
1: แล้วจะกลับมาสอบถามอาจารย์อรุณีเกี่ยวกับในตัวโรคเนี่ยครับว่า เวลาเรารับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยในร่างกายมันมีขบวนการเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในการเกิดโรคเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็อย่างที่ทุกคนฟังค่ะอัตราตายสูงมากนะคะอาจจะ 50-90% นะคะตอนนี้ในแอฟริการอบนี้ก็ราวๆ 60% นะคะจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเออทำไมไวรัสตัวนี้มันทำอะไรเหรอมันถึงทำให้เราอัตราเสียชีวิตสูงนะคะนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้าทางเยื่อบุต่างๆนะคะเช่นเยื่อบุตาหรือเยื่อบุปากหรือผิวหนังที่เป็นแผลนะคะนั้นก็ติดต่อในการสัมผัสนี้หลังจากเข้าไปแล้วมันทำอะไรนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าเซลล์ของร่างกายเนี่ยที่เป็นตัวรับเชื้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยจะเป็นเซลล์กลุ่มที่เราเรียกว่าเดนดริติกเซลล์นะคะโมโนไซต์ซึ่งเซลล์พวกนี้จริงๆแล้วเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายนึกออกไหมคะคือแทนที่มันจะช่วยเราสร้างภูมิต้านทานปรากฏว่าไวรัสดันมาติดเซลล์ซึ่งเป็นภูมิต้านทานนะคะที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานของเรานะคะซึ่งเราพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมันมีเซลล์ภูมิต้านทานเยอะมากนะคะพอมันติดแล้วเนี่ยมันทำอะไรมันก็จะทำให้เซลล์พวกนั้นเนี่ยตายนะคะถามว่าร่างกายทำอะไรร่างกายก็พยายามจะสร้างเอาเรียกเซลล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปสู้ช่วยนะคะยิ่งเรียกเข้ามาเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งตายมากเท่านั้นเพราะว่ามันก็จะลิ่งหลั่งสารต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดการอักเสบกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสปรากฏว่ากระบวนการที่ร่างกายพยายามควบคุมไวรัสเนี่ยนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะปรากฏว่าไอ้เซลล์ที่ไม่ได้โดนติดเชื้อนี่ก็ตายด้วยนะคะที่เราเรียกอิมมูโนพาโทลอจีคือแทนที่จะตายเฉพาะเซลล์ที่ติดเชื้อไอ้ตัวที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็ตายด้วยนะคะเพราะว่าเกิดการอักเสบรุนแรงนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าไซโตไคน์สโตรมนะคะมีการหลั่งสารไซโตไคน์เยอะแยะเลยในร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เราพบว่าไวรัสเองเนี่ยมันมีสารที่เป็นพิษกับเซลล์พวกนี้มันปล่อยออกมาในเลือดในกระแสเลือดแล้วก็เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายผ่านผิวหนังไปเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ภูมิต้านทานต่างๆเข้าไปในตับม้ามต่อมน้ำเหลืองนะคะอาการหลักอันนึงของคนไข้ก็คือจะอาเจียนมากท้องเสียมากนะคะหลังจากนั้นแล้วคนไข้ก็จะมีอาการเลือดออกผิดปกติเนื่องจากมันจะไปทำลายตับเสียไม่สามารถจะสร้างสารที่ช่วยเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้นะคะหรือเสียสมดุลต่างๆมันไปทำให้เกล็ดเลือดต่ำนะคะมันติดที่สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของเราด้วยเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าอันหนึ่งที่เราเจอในคนไข้อีโบลาคือว่า มีเม็ดเลือดขาวต่ำมากเลยคนไข้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเหมือนเป็นเอสระยะท้ายๆเลยนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเหลือน้อยเหมือนคนไข้ลิวคีเมียที่ได้คีโมยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมันพวกนี้ก็จะมีภาวะภูมิต้านทานต่ำมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นซ้ำซ้อนเข้าไปอีกนะคะในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระยะที่เราเรียกว่าทุกอย่างล้มเหลวหมดนะตับพังไตพังเลือดไม่แข็งตัวเพราะฉะนั้นในระยะปลายสุดเนี่ยคนไข้ก็จะมาจะเห็นอย่างที่เราเห็นเนาะก็คือมีเลือดออกที่นู้นที่นี้นะคะ เลือดออกในสมองนะคะสมองบวมคนไข้ช็อกนะคะพวกนี้บางทีก็ทำให้มีเลือดออกในต่อมหมวกไตจำนวนมากเนี่ยก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกไปนอกเส้นเลือดเหมือนในคนไข้เลือดออกรุนแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าพอระยะเราถ้าใช้ถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจะเสียชีวิตในที่สุดนะคะ
3: ซึ่งถ้าจะอธิบายคำง่ายๆนะครับว่าติดต่อกันอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยประชาชนดูเนี่ยหรือฟังข่าวอาจจะรู้สึกว่ามันติดอย่างไรเนี่ยคำที่ง่ายที่สุดก็คือติดต่อโดยการสัมผัสนะสัมผัสกับสารคัดหลั่งแต่ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเราจะมองว่าติดกันง่ายมากเลยไหมเราก็คงไม่อยากจะให้ตื่นตระหนกนะฮะแต่อยากให้ตระหนักถ้าท่านดูนะฮะถ้าระบาดง่ายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการระบาดในปีต้นๆเนี่ยก็คงระบาดใหญ่ไปแล้วแต่ว่าผมหมอก็ได้อธิบายตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าทำไมปีนี้เนี่ยสาเหตุการระบาดถึงเป็นวงกว้างแต่ยังจำกัดอยู่ใน3ประเทศนะครับระยะฟักตัวเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เรามีอาการจนกระทั่งเกิดโรคนะครับเมื่อไปสัมผัสเนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 วันโดยส่วนใหญ่นะครับถามว่ามาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดและดำเนินการมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือการตรวจจับนะครับถามว่าความเสี่ยงของประเทศไทย ที่ตัวอีโบลาเนี่ยตัวเชื้อโรคอีโบลาจะเข้ามาในประเทศไทยมีหรือไม่นะครับต้องเรียนเลยว่ามีนะฮะมีแต่ว่ามีขนาดไหนต้องเรียนว่าไม่มากนะครับไม่มากแต่ว่าไม่ประมาทเชื้ออีโบลาจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยทางใดบ้างนะครับ1คนนะครับคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย2มากับสัตว์นะครับคงมาได้2ทางคนก็มากับคนที่เดินทางเข้ามาจาก3ประเทศที่เสี่ยงเรียกว่าพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับตอนนี้ถามว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมีอะไรบ้างก็มีกินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอนนะครับอาจจะต้องเมื่อคนจากประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปที่ประเทศใดเช่นไนจีเรียเพิ่มเราก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มถามว่าคนจากประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หนึ่งมาประเทศไทยกี่คนเรียนเลยนะฮะ30-50คนแล้วถามว่าเรารู้ไหมฮะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยท่านอาจจะสงสัยนะครับหลายท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับเดินผ่านสุวรรณภูมิเข้ามาก็ไม่เห็นมีใครตรวจจับอะไรเราเลยแต่เป็นระบบที่เราค่อนข้างโชคดีนะครับเนื่องจากประเทศในพื้นที่เสี่ยง45ประเทศมีระบบฉีดวัคซีนไข้เหลืองคือทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้เหลือง Yellow Fever นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านเดินผ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในพาสปอร์ตของท่านเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนว่าท่านฉีดวัคซีนหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านระบบออนไลน์เขาจะตื้อกลับมาเลยก็จะต้องมารายงานที่ด่านควบคุมโรคณขณะนี้เนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบคล้ายๆผมเนี่ยครับกลับมาที่ด่านควบคุมโรคแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเช็คดูร่างกายแล้วก็มีการตรวจวัดไข้ซึ่งมีประโยชน์นะฮะ 2-8 วันเนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องมีไข้พอดีและขณะเดียวกันเราไม่มีเที่ยวบินตรงมาจาก3ประเทศดังกล่าวต้องผ่านเคนยาผ่านเอธิโอเปียก่อนก็ยังช่วยชะลอการเดินทางมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้เนี่ยเราเหลือคนไข้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังกี่คนบอกเหลืออยู่ประมาณ15คนเราก็ยังติดตามทุกวันเช่นโทรศัพท์ติดตามถามหาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเฝ้าระวังเมื่อผ่านจุดนี้เข้ามาในการตรวจจับในการดีเทคนะฮะในการเฝ้าระวังเราทำอะไรต่อโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเกณฑ์การเฝ้าระวังว่าผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาจาก3ประเทศนี้หรือเปล่าหรือมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีอาการไม่สบายก็มีการสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเรียกว่าสื่อสารความเสี่ยงขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ส่งตัวอย่างก็เป็นเครือข่ายร่วมกันนะครับปกติเราก็ทำงานร่วมกันตั้งแต่ยุคไข้หวัดนกยุคซาอยู่แล้วทำงานร่วมกันถ้ามีตัวอย่างก็เป็นการตรวจจับและทุกวันก็จะมี Emergency Operation Center หรือศูนย์วอลลุ่มคอยติดตามเฝ้าระวังต้องเรียนว่าระบบดังกล่าวเนี่ยก็คือตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกก็ค่อนข้างดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับพยายามอย่างดีที่สุดต้องเรียนว่าไม่ประมาทนะครับคือตระหนักแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกมากจนเกินไป
4: ครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็มีกิจกรรมสายคาเฟ่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อมีโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อนำความรู้สู่สังคมครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ที่เรามีการระบาดของไวรัสอีโบลาอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจแล้วก็ประชาชนต่างๆก็จะรู้ว่าโรคนี้คือโรคอะไรรักษาได้อย่างไร

0: เราต้องป้องกันอย่างไรวิธีอะไรบ้างในการรักษาแฟนคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เลยจัดกิจกรรมชายคาเฟ่นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยองค์ความรู้ต่างๆออกสู่สังคมครับ
1: ติดตามการเสวนากันต่อได้ในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกยังคงอยู่ในการเสวนา Science Cafe เรามาฟังวิทยากรพูดคุยกันต่อในเรื่องเฝ้าระวังไวรัสอีโบลา
1: ข้อสงสัยอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดว่าสารคัดหลั่งสมมติคนอาจจะกลัวมากอย่างเช่นกลัวว่าไปเข้าลิฟต์แล้วมีสารคัดหลั่งของบางคนหรือว่าบางคนกำลังจะเดินทางแล้วมีสารคัดหลั่งอยู่ตามสนามบินตามอะไรเงี้ยครับอยากจะทราบว่าไอสารคัดหลั่งพวกนี้มันเชื้อมันอยู่ได้นานแค่ไหนอาจารย์แล้วมันมีโอกาสในการที่จะติดเชื้อไหมฮะ
2: ถ้าในแง่ของไวรัสเนี่ยเราก็บอกมันอยู่ข้างนอกไม่นานใช่ไหมคะอย่างเอชไอวีเราบอก6ชั่วโมงนอกเซลล์ก็ไปแล้วนะไม่ควรจะอยู่นานดูว่ามีคนทำสตี้จริงๆไหมที่เขาทำก็คือเอาซีรั่มของคนไข้มาเอาเลือดคนไข้เอาเฉพาะน้ำเหลืองมาเอาน้ำเหลืองมาจะมีอยู่บนกระจกนะคะหรือพลาสติกนะคะแล้วดูซิว่ามันอยู่ได้กี่วันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าดูแต่ถ้าเดต้านี้เชื่อถือได้นะให้มันอยู่นานกว่าที่เราคิดอ่ะ
3: ทีนี้มาดูภาพรวมนะฮะพอเราดูทางเชื้อทางไวรัสวิทยาแล้วมันโดยปกติเนี่ยธรรมชาติหรือโรคที่เกิดการระบาดเนี่ยเราอธิบายด้วยเหมือนเวลาเราร้อยลูกปัดนะครับท่านเคยร้อยลูกประคำหรือร้อยลูกปัดใช่ไหมครับองค์ประกอบของวิชาหนึ่งเนี่ยอย่างวิชาไวรัสวิทยาแต่เวลาเราอธิบายเรื่องการระบาดของโรคเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆศาสตร์มารวมกันเหมือนโรคหนึ่งท่านสังเกตไหมฮะทำไมโรคซาถึงระบาดขึ้นหรือโรคเมอร์โคโรนาไวรัสน่าจะระบาดทำไมถึงไม่ระบาดนะครับมันจะต้องประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลายเอวิเดนซ์มากๆเลยก็คือเหมือนการร้อยลูกปัด5ลูกแล้วผ่านรูนี้เข้ามาได้ถึงจะระบาดผมไม่ได้บอกว่าอีโบลาไม่น่ากลัวนะฮะอีโบลาเป็นโรคที่น่ากลัวมากถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยเขาคงไม่ไปตรวจใน BSL-4 หรอกถูกไหมครับถ้าไม่น่ากลัวเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขคงไม่ออกมาตรการเต็มที่ขนาดนี้หรือวงการวิทยาศาสตร์คงไม่ทำขนาดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือไม่ประมาทและกระชับมาตรการอย่างเต็มที่แม้ความเสี่ยงจะมี 0.01 ก็ตามก็ต้องดำเนินมาตรการเต็มที่นะครับสิ่งที่ต้องทำคือเต็มมาตรฐานเต็มที่นะครับถามว่าทำไมเพราะว่า1เนี่ยอย่างที่บอกความเสี่ยงที่จะเชื้อจะเข้าสู่ประเทศมีไหมบอกว่ามีแต่น้อยมากตั้งแต่มองที่ความเสี่ยงเลยถามการเฝ้าระวังที่ผ่านมาในอดีตก็ไม่เคยมีผู้ป่วยในประเทศเราการเฝ้าระวังร่วมระหว่างภาคคนภาคปศุสัตว์ภาคอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ไม่มีแต่ถามว่ามีโอกาสหลุดรอดไหมบอกว่ามีก็ยังคงต้องคงมาตรการอย่างเข้มข้นถามว่าอย่างเชื้อที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปได้แต่โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับระยะที่ผู้ป่วยติดเชื้อจนระยะฟักตัวยังไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในช่วงต้นคือความเสี่ยงมันน้อยอย่าไปบอกว่าไม่มีเลยความเสี่ยงยังคงน้อยอยู่ทีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในเริ่มมีอาการเนี่ยจะแพร่เชื้อเล็กน้อยแล้วก็แพร่เชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งตอนที่มีอาการมากเชื้อก็มากก็แพร่เชื้อได้มากถูกไหมฮะแต่ว่าตอนที่เขาอาการหนักเนี่ยเขาคงไม่ออกมาเดินเขาจะอยู่ในโรงพยาบาลตามเวลานะครับการแพร่เชื้อของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการชัดเจนแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่โชคดีที่อีโบลาเนี่ยอาการหนักอาการรุนแรงงั้นผู้ป่วยในสถานพยาบาลนะครับดังนั้นการป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมาตรการการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลถามว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ในระดับนานาชาติคือควบคุมการระบาดในพื้นที่ให้ได้ใน3ประเทศนะครับถามว่ามีโอกาสกระจายไปประเทศอื่นไหมบอกว่ามีนะครับสิ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรียกว่า International Health Public Health Emergency ในระดับนานาชาติที่เขาจะต้องเข้าไปควบคุมใน3ประเทศเนี่ยให้อยู่ผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่าเราประมาทได้เป็น Global Health Security ที่ทั่วโลกต้องช่วยกัน
2: เห็นด้วยกับอาจารย์หนึ่งยิ่งเลยนะคะว่าในมุมมองของนักไวรัสวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วเชื้อที่มันมีอัตราตายสูงมากๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันมักไม่ระบาดไปไกลนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาการหนักใช่ไหมคะก็จะอยู่กับที่อย่างที่ว่านะคะอันที่สองเนี่ยเชื้อที่ระบาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเชื้อที่มีคนไข้ที่ไม่มีอาการอ่ะแต่ว่าแพร่เชื้อได้นะยกตัวอย่างเช่น HIV เนี่ย
1: อาจารย์รุ่นนี้ครับแล้ว

0: หลายคนจะสงสัยว่าแล้วโลกนี้ตอนนี้มันมีวิธีการรักษาอะไรอยู่บ้างไหมครับหรือโอกาสที่อนาคตมีความหวังไหมครับว่าโรคนี้จะรักษาได
1: ้ไม่มี specific treatment ไม่มียาณตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหลักๆ ก็คือให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้พักผ่อนนะคะอันอื่นที่อาจจะตามมาคือคนไข้พวกนี้จะปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยก็จะให้ยาแก้ปวดไม่มียาไม่มีวัคซีนเนาะจริงๆก็ยังไม่มีตัวไหนประสบความสำเร็จแบบเชื่อถือได้จริงๆนะคะคนที่รอดจากอีโบลาซึ่งเนาะตอนนี้เราบอกประมาณ 40% ใช่ไหมมีคนป่วยแล้วราวๆพันหัวคนก็น่าจะรอดสัก4 5 5 500คน500คนเนี้ยเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากนะคะ500คนเนี้ยเลือดของเขาเนี้ยน่าจะมี neutralizing antibody หรือ antibody ที่สามารถจะบล็อกไวรัสเนี่ยให้เข้าเซลล์ได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเลือดของคนที่รอดทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมาใช้ในการรักษาก็คือเหมือนการให้เอาน้ำเหลืองของไข้พวกนี้ให้เลยในคนไข้ที่ป่วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยด้วยข้อมูลก็ดูเหมือนว่าต้องให้เร็วพอสมควรนะให้ช้าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ผลละนะคะเพราะว่าอวัยวะต่างๆถูกทำลายตับไตพังไปหมดแล้วนะคะสมองแย่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้หรือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องค่อนข้างให้ในระยะแรกให้เร็วก่อนที่อวัยวะต่างๆจะพังหมดนะคะส่วนยาเขามีเรื่องของโมโนโคลนอลแอนติบอดีนะ MB003 เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดให้อยู่เป็นโค้ดอยู่ตัวนี้ดูเหมือนได้ผลดีในหนูนะคะแต่ก็ยังอยู่แค่หนูนะไม่รู้ให้จริงในลิงหรือในคนเนี่ยจะเป็นยังไงตัวถัดมาตัวนี้เนี่ยก็ดูมีความหวังแล้วเดิมเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาเข้าทดลองในคนเนี่ยเร็วๆนี้นะคะแต่เข้าใจว่าไม่รู้มีปัญหาอะไรแหละนะคะก็หยุดไปนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อ TKM Ebola นะคะเป็นบริษัทในประเทศแคนาดาเนี่ยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียก small firing RNA siRNA นะคะเอาใส่เข้าไปในนาโนพาร์ติเคิลซึ่งเป็นลิปิดนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลิงพบว่าช่วยให้ลิงเนี่ยรอดได้นะคะด้วยเปอร์เซ็นต์สูงพอสมควรตอนนี้พยายามอยากจะเอาเข้าคนให้เร็วเพื่อจะได้ลองดูซิว่ามันได้ผลไหมนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ BCX4430 เนี่ยตัวนี้ก็มาแรงเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียไซด์อนาล็อกถ้าใครรู้จักเนี่ยตัวยากลุ่มนี้เนี่ยที่เราใช้กันในเอสแต่ว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกันในเอสนะคะเป็นในคนไข้ HIV เนี่ยเป็นตัวใหม่เลยนะคะตัวนี้ทำงานโดยการบล็อกเอนไซม์ที่ใช้ในการแบ่งตัวของไวรัสอีโบลาที่เรียก RNA polymerase เนี่ยนะคะ
0: อีกอย่างนึงที่จะถามคุณหมอรุ่งเรืองก็คือว่าถ้าสมมติว่าบางคนตอนนี้วางแผนว่าจะเดินทางเนี่ยสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอะไรเราต้องระวังตัวอะไรไหมต้องยกเลิกหรือเปล่าหรือว่าต้องระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับ
2: ต้องเรียนว่าองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้มีข้อประกาศว่าจำกัดการเดินทางแต่อย่างไรนะครับแต่ตามคำแนะนำของกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขถ้าท่านเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ขอให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเนี่ยขอให้ท่านแสดงตนเรียกว่า declarationคือขอให้ท่านเข้าที่จุดแสดงตนเลยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ได้นะครับหรือที่จุดปลายทางคือที่ประเทศเซเนกัลนะครับแจ้งหรือท่านกลับมาแล้วเนี่ยท่านแจ้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านควบคุมโรคติดต่อนะครับมีทุกจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพของเราอันที่2เนี่ยเราเข้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ควรไปสัมผัสผู้ป่วยแน่นอนเขาไม่ควรเข้าพื้นที่ระบาดอยู่แล้วและจุดที่ก่อให้เกิดการติดมาได้ก็คือสัตว์ไม่ควรสัมผัสสัตว์หรือสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงนะครับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงณขณะนี้คงมีไลบีเรียเซียร่าลีโอนแล้วก็กินีนะครับส่วนมี1เคสที่เข้าไปในจีเรียเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด
0: ครับว่าจะเกิดการระบาดก็เมื่อมีการแพร่เชื้อใช่ไหมครับ
2: มีการแพร่เชื้อเป็น second case เป็นการระบาดรายที่2ออกไปอันนี้เป็น import case รายแรกนะคร
0: ับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับในเรื่องมาตรการที่ว่าเราจะเตรียมรับเนี่ยครับตอนนี้อยู่ในขั้นไหนบ้างแล้วครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้โดยปกติเนี่ยมาตรการ4มาตรการหลักนะครับ3มาตรการแรกเนี่ยเป็นมาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข1ก็คือมาตรการการเฝ้าระวังและการเข้าควบคุมโรคอย่างทันท่วงทีนะครับการเฝ้าระวังก็คือตั้งแต่จุด

0: ที่สนามบินอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาทุกรายเนี่ยจะต้องมีการให้คำให้ความรู้ให้ความเข้าใจตรวจจับแล้วก็ติดตามนะครับคือตรวจติดตามทุกรายให้ได้นะครับอันนี้คือจากพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดมาตรการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าหลุดจากตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีผู้ป่วยเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งเนี่ยเราแจ้งเตือนตามคำนิยามของทางสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านจะเห็นทางไลน์เนี่ยเผยแพร่ไปทั่วเลยนะฮะทั่วไปหมดแล้วนะครับก็จะว่าถ้าเกิดมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้ไม่สบายนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ระบบการแยกตัวผู้ป่วยมาตรการที่3ก็คือการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับทางเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เป็นทางจุฬาทางรามาธิบดีทางศรีราชทุกเครือข่ายช่วยกันนะครับมาตรการที่4ที่เสริมเข้ามาก็คือเรื่องการบริหารจัดการ Emergency Operation Center คือทุกวันเนี่ยเราจะติดตามเป็นวอลลุ่มนะฮะคือติดตามมอนิเตอร์ทุกจุดว่าด่านควบคุมโรคติดต่อทั้งหมดด่านอากาศด่านบกแล้วก็มาตรการศูนย์แจ้งเตือนตามโรงพยาบาลต่างๆว่ามีผู้ป่วยต้องสงสัยหรือไม่นะครับ
1: ตอนนี้ถ้าใครบางคนหรือเห็นคนว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำยังไงครับ
0: อย่างเช่นมีเคสอย่างเงี้ยฮะถามว่าอันนี้คือผู้เสี่ยงหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่า1เนี่ยมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่าอันที่2เขาป่วยไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไข้เมื่อวานอาจารย์ไปเที่ยวตูนิเซียมาจากแอฟริกาเหมือนกันใช่ไหมฮะกลับมาเกิดติดลูกเป็น RSV เป็นหวัดพอดีอาจารย์ก็ต้องติดหวัดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้กลับมาจากแอฟริกาเป็นไข้มาแอดมิทที่รามาธิบดีแล้วไม่งั้นยุ่งกันทั้งโรงพยาบาลเลยนะฮะตรงไหนปิดโรงพยาบาลเลยแทนที่จะรับมืออีโบลาปรากฏคนจะผ่าหัวใจก็เสียชีวิตคนอุบัติเหตุจะมาเข้าโรงพยาบาลก็ต้องเสียชีวิตเพราะโรงพยาบาลทำอะไรไม่ได้โรงพยาบาลล้มทั้งโรงพยาบาลเลยระบบสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลเลยแต่ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีโบลาเลยถามว่าหนึ่งอาจารย์เป็นเคสเฝ้าระวังอีโบลาไหมฮะไม่ได้เป็นถูกไหมครับหนึ่งไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติก่อนนะครับว่านี่เข้าข่ายการเฝ้าระวังหรือเปล่าแต่กระทรวงสาธารณสุขยินดีนะฮะถ้าอาจารย์อยากจะส่งตรวจอีโบลาส่งได้เลยครับเพราะว่าส่งเข้าไปเนี่ยมันทำให้เราเทนเทนระบบคือทำให้ระบบเฝ้าระวังเราดีขึ้นพออาจารย์ส่งเข้ามาทีมสอบสวนโรคพร้อมจะลงมาเพื่อช่วยสอบสวนมันทำให้ไม่หลุดระบบไงฮะอันนี้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น
1: แล้วเกี่ยวกับการควบคุมการลักลอบขายสัตว์ป่าพวกนี้ครับมันต้องดำเนินการอะไรไหมครับ
0: มาตรการนี้เป็นมาตรการที่สำคัญนะครับโรคอุบัติใหม่ 70-75% มากับสัตว์ครับคนก็ไปติดสัตว์ก็มาติดคนถ้าเรามองแต่คนอย่างเดียวเนี่ยต่อไปโรคจะระบาดมาตรการพวกนี้เราทำงานร่วมกันนะครับทั้งเครือข่ายปศุสัตว์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรงด่านเนี่ยเราก็ตั้งดักจับนะฮะสุ่มตรวจเป็นระยะขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนจตุจักรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามประสานมาตรการเข้าไปเพื่อสุ่มลักษณะเดียวกันในเรื่องของ risk communication กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่ามาเลี้ยงเลยฮะนะครับอย่าไปซื้อมาเลยเขาอยู่ในธรรมชาติดีอยู่แล้วพอมาเลี้ยงสักพักหนึ่งท่านเบื่อใช่ไหมฮะท่านไปปล่อยมันกลับเข้าไปอีกไม่ใช่อีโบลาอย่างเดียวนะฮะโรคอื่นๆอีกขณะเดียวกันเนี่ยทางทีมอาจารย์สมัยที่ผมยังเป็นผู้อำนวยการอุบัติใหม่อยู่นะครับสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่อยู่อาจารย์ก็มีการมาสุ่มตรวจเป็นระยะอยู่แล้วจากการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ไม่พบเชื้ออีโบลาในประเทศไทยครับอันนี้ขอเรียนนะฮะเพราะข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น sampling นะฮะ surveillance แบบทำอย่างสุ่มตรวจเป็นระยะข้อมูลล่าสุดที่ประสานในเครือข่ายไม่ได้พบเชื้ออะไรที่น่ากลัวนะครับหรืออย่างข้างคาวที่บินอยู่นะครับตามในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการแรนดอมมีการสุ่มเป็นระยะสุ่มตรวจเป็นระยะก็ไม่ได้พบสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะครับเขามอนิเตอร์กันนะฮะอาจจะมีสายพันธุ์ใกล้เคียงบ้างนะฮะในประเทศอย่างเช่นที่บังกลาเทศเนี่ยก็มีนะครับแต่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันไม่ได้สายพันธุ์อีโบลาที่อยู่ที่ระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับอาจารย์นรุณีน่าจะมีข้อมูลแสดงนะฮะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยผู้เชี่ยวชาญโดยตรงไวรัสโดยตรง
2: ค้างคาวพวกนี้มันก็มีอยู่นะคะแล้วถ้าเราเชื่อว่าค้างคาวเนี่ยเป็นรังโรคมันก็มีความเป็นไปได้นะคะเหมือนกันที่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะติดผ่านจากค้างคาวไปสัตว์ป่าหรือว่าจากค้างคาวโดยตรงไปที่คนซึ่งถ้าถามว่าติดยังไงเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นักนะคะคือยังไม่มีข้อมูลตรงๆว่าตกลงแล้วมันติดทางไหนกันแน่นะคะแต่รู้ว่าเราเจอเชื้อในค้างคาวแถบนั้นเนี่ย